0: ครับผมแล้วในวันที่2นะครับเราก็จะได้ไปเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่เสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับก่อนที่เราจะเดินทางไปอยุธยาไปล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญสำคัญนะครับอย่างวัดชัยวัฒนารามแล้วก็ป้อมเพชรยามเย็นโอ้ตรงนั้นนี่ผมเคยไปนี่สวยมากเลยนะครับตรงวัดชัยวัฒนารามเนี่ยวันที่3นี่เราจะได้ชมความมหัศจรรย์นะครับไปชมเสียนพระในรากไม้ในวัดมหาธาตุและรอบซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุนะครับอันนี้เรามาอยู่ที่ยุทธยาแล้วนะครับไฮไลท์มื้อกลางวันจะพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานอย่างคุณดำรงพุทธานจากรายการผู้สร้างผู้สมออนเรดิโอคุณดำรงพุทธานเนี่ยท่านเป็นคนที่เกิดที่ละโตที่อยุธยานะครับเพราะฉะนั้นจะมีเกล็ดอะไรเยอะแยะมาเล่าให้กับเราฟังนะครับเดินทางและพักผ่อนอย่างเหนือระดับกับรถโค้ชแบบ VIP นั่งตลอดนั่งสบายตลอดการเดินทางพักโรงแรมหรูอิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรสทุกมื้อราคาพิเศษเพียง 15,900 บาทต่อท่านเท่านั้นนะครับมีจำนวนจำกัดสำรองที่นั่งด่วนที่0944803076 0943966649 0868251444นะครับรีบๆเลยนะครับคุณผู้ฟังความลังเลใจจะไม่พาคุณไปไหนเพราะฉะนั้นรีบตัดสินใจเลยนะวันนี้ครับ
1: ค่ะไปเที่ยวพร้อมกับความรู้และสาระมากมายนะคะมาดูคุณผู้ฟังที่ทักทายกันเข้ามานิดนึงนะคะในเพจ Facebook นะคะก็มีใต้ไลฟ์นะคะคุณหมูนะคะอรุณสวัสดิ์พี่ต้นคุณแก้มเข้ามานะคะแล้วบอกว่าอุดรธานีโอ้ PM 2.5 เป็นสีเหลืองนะคะแต่ว่าอากาศดูเย็นสบายนะ26องศาก็กำลังดีนะคะมีคุณอะไรนะนะคะบอกว่าคุณออสเตรเลียฮามากนะอารมณ์ต้องดีตอนเช้าเพราะว่าเดี๋ยวต้องเจอข่าวร้ายๆตอนกลางวันในประเทศนะเนาะมีน้องธราเทพนะคะทักทายเข้ามานะคะคุณสุภชัยแล้วก็คุณผู้ฟังที่ทักทายมาทางไลน์นะคะคุณวิสิทธิ์คุณจิรวัฒน์คุณสุภชัยนะคะคุณวิบูลชัยนะขอบพระคุณนะคะที่ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันค่ะ
0: ครับผมส่วนทาง TikTok นะครับก็มีคุณมงคลสายปัญญาบอก Good morning both of you I'm here watching usually with coffee time make me fresh up แล้วก็คุณเจJJSJ นะครับแล้วก็คุณโอ๊กบอกว่าชอบรายการนี้มากนะครับ คุณหมูอุดมสวัสดิ์เรามานะครับแล้วก็คุณโอ๊กบอกว่าชอบหมูหนูผัดเผ็ดจะ ก็น่าจะดีนะส่งออกจากหนูจากออสเตรเลียมาผัดเผ็ดในประเทศไทยครับแล้วก็คุณหมวย90คุณได้โพสต์รีโพสต์ให้เรานะครับแล้วก็คุณป๊อปครับบอกว่า Good Morning 2ท่านครับอรุณสวัสดิ์จากลำลูกกาคุณแล้วก็คุณภูมิใจมากที่ได้เกิดเป็นไทยเข้ามาทักทายเราขอบพระคุณทุกคอมเมนต์เลยนะครับ
1: ค่ะมาดูข่าวสารในอาเซียนกันต่อนะคะมีเรื่องราวจากฟิลิปปินส์นะคะในรอยเตอร์สลงเอาไว้นะเป็นเรื่องราวที่เขามีการจับกลุ่มสว.นะในคดีทุจริตนะคะรอยเตอร์สบอกว่าฟิลิปปินส์ Senator Estrada surrenders over graft case นะคะก็มีการจับกลุ่มนะคะสว.โฮเซ่จิงกอยเอสตราด้าซึ่งเป็นลูกชายอดีตประธานาธิบดีนะคะหลังจากศาลสั่งฟ้องคดีทุจริตงบประมาณโครงการป้องกันน้ำท่วมมูลค่ามหาศาลเลยก็พบหลักฐานรับสินบนกว่า300ล้านบาทนะคะซึ่งเจ้าตัวก็ยืนยันความบริสุทธิ์ค่ะอ้างว่าถูกใช้การเมืองกลั่นแกล้งนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจฟิลิปปินส์ค่ะควบคุมตัวนายโฮเซ่จิงกอยเอสตราด้าซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาชื่อดังนะคะหลังจากที่ศาลต้านการทุจริตพิเศษมีคำสั่งจับกุมในข้อหาช่อราษฎร์บังหลวงนะคดีทุจริตเนี่ยซึ่งก็เป็นคดีคอร์รัปชันระดับชาติที่สร้างความไม่พอใจแล้วก็นำไปสู่การประท้วงครั้งใหญ่ทั่วประเทศในช่วงปีที่ผ่านมานะคะสำหรับการจับกุมครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นหลังจากการสืบสวนนานเกือบ1ปีเกี่ยวกับการทุจริตในโครงการป้องกันน้ำท่วมซึ่งเป็นประเด็นที่อ่อนไหวมากๆในฟิลิปปินส์นะคะเพราะว่าเขาก็เผชิญกับพายุนะทุกปีและปีก็หลายครั้งแล้วก็น้ำท่วมหนักด้วยนะคะซึ่งอัยการเนี่ยระบุว่านายเอสตราด้าได้สอดแทรกงบประมาณโครงการป้องกันน้ำท่วมไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี2025 เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ตนเองได้รับเงินสินบนสูงถึง573ล้านเปโซคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ302ล้านบาทนะคะคดีนี้ก็ยังมีผู้ร่วมขบวนการอีกหลายรายค่ะรวมถึงนายมานูเอลโบนวลอดีตรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและทางหลวงตลอดจนเจ้าหน้าที่วิศวกรรมท้องถิ่นและ

0: ก็เจ้าของบริษัทรับเหมาก่อสร้างหลายแห่งนะคะก่อนเข้ามอบตัวที่อาคารรัฐสภาค่ะนายเอสตราด้าก็กล่าวแถลงการต่อสื่อมวลชนสั้นๆนะยืนยันความบริสุทธิ์แล้วก็ระบุว่าข้อกล่าวหาทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องไร้สาระเป็นแผนการทางการเมืองเพื่อบีบให้เขาเปลี่ยนข้างในการโหวตสำคัญในวุฒิสภานะคะแล้วก็เขากล่าวว่ามีการเสนอข้อตกลงมากมายเพื่อให้ผมหลุดพ้นจากคดีนี้แต่ผมไม่รับพิจารณานะคะเพราะว่าสิ่งที่เดิมพันอยู่คือความอิสระของวุฒิสภาแล้วก็ย้ำว่าเขาเนี่ยพร้อมที่จะพิสูจน์ตัวเองในชั้นศาลและจะไม่ใช้เอกสิทธิ์สว.เพื่อหลบหนีกระบวนการยุติธรรมนะการคุมตัวนายเอสตราด้านะคะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่การเมืองฟิลิปปินส์ค่ะกำลังร้อนแรงนะคะเนื่องจากว่าเขาเป็นหนึ่งในกลุ่ม13สว.ที่มีอิทธิพลซึ่งกำลังจะทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินในคดีถอดถอนรองประธานาธิบดีซาร่าดูเตอร์เต้ในเดือนหน้านะคะโดยนางซาร่าถูกกล่าวหาว่าทุจริตและพัวพันกับแผนสังหารประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ค่ะนอกจากนี้นะคะสมาชิกในกลุ่มเดียวกันอย่างสว.โรนัลด์เดลาโรซาซึ่งเป็นอดีตผบ.ตร.ยุคสงครามยาเสพติดก็เพิ่งหลบหนีไปเมื่อเดือนก่อนหลังศาลอาญาคดีสารังสารอาญาระหว่างประเทศออกหมายจับเช่นเดียวกับนายโรดริโกดูเตเต้อดีตประธานาธิบดีที่ถูกส่งตัวไปยังศาลที่เนเธอร์แลนด์ก่อนหน้านี้นะคะการขาดหายไปของเอสตราด้าและเดลาโรซาเนี่ยอาจส่งผลโดยตรงต่อคะแนนเสียงในศาลวุฒิสภาที่จะตัดสินอนาคตของรองประธานาธิบดีดูเตเต้นะคะทั้งนี้นะคะตามกฎหมายฟิลิปปินส์ข้อหาช่อราษฎร์บังหลวงเนี่ยมีโทษสูงสุดถึงจำคุกตลอดชีวิตและผู้ต้องหาไม่ได้รับอนุญาตให้ประกันตัวนะคะโดยคดีทุจริตครั้งใหญ่นี้ไม่เพียงแต่กระทบต่อภาพลักษณ์ทางการเมืองนะแต่แน่นอนว่าส่งผลต่อความเชื่อมั่นในเรื่องของทางเศรษฐกิจของประเทศเขาด้วยนะคะการเติบโตของประเทศเนี่ยก็นะมีได้รับผลกระทบเหมือนกันจากเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะคะนี่แหละก็ถูกจับกุมไปนะแล้วก็มอบตัวไปก็แบบว่าคือเป็นคดีทุจริตที่มันทำให้ประชาชนเนี่ยเขาไม่พอใจอย่างมากนะเรื่องของโครงการป้องกันน้ำท่วมคือใช้งบประมาณไปมหาศาลแต่ก็ยังน้ำท่วมหนักมากนะแล้วยังจำได้กันอยู่เลยนะปีที่แล้วที่แบบว่ามีรายงานจากทางฟิลิปปินส์ใช่ไหมคะมีประท้วงใหญ่กันนะคะ
1: Growth Project นะครับเคยมีนี่แหละสว.ท่านไหนไม่รู้ผมจำไม่ได้ท่านพูดเอาไว้ว่าก็ประมาณของประเทศฟิลิปปินส์เนี่ย 70% มันหายไปกับการคอร์รัปชันนะครับ
0: ค่ะ
1: คราวนี้ผมพาไปที่ได้สัญญากันเอาไว้ว่าจะนำมาเล่านะครับก็คือเรื่องของDemocracy Perception Index นะครับปี2026ซึ่ง Perception Index ตรงนี้นะครับเป็นการทำวิจัยโดยมูลนิธินะครับ Alliance of Democracies Foundation ซึ่งมูลนิธินี้เนี่ยเลขาธิการมูลนิธิ Alliance of Democracy Foundation เนี่ยผู้ที่เป็นเลขาธิการก็คืออองเดรฟอกรัสมูซีนนะครับอองเดรฟอกรัสมูซีนท่านนี้เนี่ยเคยเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศเดนมาร์กนะครับแล้วก็เคยเป็นอดีตเลขาธิการนาโต้ด้วยนะครับคราวนี้ว่ารายงานตรงนี้เนี่ยทำไมมันน่าสนใจมันมีทั้งหมดเนี่ย15เซกชันนะครับวันนี้ก็คงจะนำเสนอได้ไม่กี่เซกชันนะครับแต่ว่าเซกชันที่จะมานำเสนอกันเนี่ยเขาบอกว่างานรายงานอันนี้เนี่ยฟังแล้วแบบเราจะแบบเป็นโพรพาแกนดาหรือว่าเป็นอะไรของจีนหรือเปล่านะครับแต่ต้องขอยืนยันว่าไม่ใช่เพราะว่าองค์กรนี้เนี่ยนะครับAlliance for Democracy Foundation เนี่ยได้รับเงินสนับสนุนนะครับจากบริษัทยักษ์ใหญ่ของยุโรปอย่าง European Endowment for Democracy European Partnership for Democracy Freedom House รวมถึงบริษัทของสหรัฐอเมริกานะครับอย่าง Microsoft และ Palantir นะครับซึ่งก็เป็นบริษัทที่ทำงานใกล้ชิดกับกองทัพของสหรัฐอเมริกาแล้วก็บริษัทยักษ์ใหญ่อะไรเนี่ยเข้าไปดูได้เลยนะครับว่าใครเนี่ยบริจาคเงินให้กับ Alliance for Democracy บ้างเขาบอกนอกจากบริษัทต่างๆเหล่านี้นะครับไต้หวันเองก็ยังเป็นผู้สนับสนุนองค์กรนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็รายงานที่เขาออกมาเนี่ยมันอาจจะแบบว่าฟังแล้วแบบมันทำไมมันดูเหมือนกับโปรจีนยังไงชอบกดเนี่ยนะแต่ว่าไม่ใช่เป็นรายงานที่เป็นโพรพาแกนดาของจีนนะครับเขาบอกว่าส่วนที่1ของรายงาน

0: เนี่ยเขาสรุปเอาไว้ว่าหลังจากที่ไปสอบถามผู้คนนะครับถึง 24,000 คนใน84ประเทศถามว่าประเทศใดเป็นประเทศที่ก่อภัยคุกคามต่อโลกมากที่สุดในมุมมองของพวกเขาปรากฏว่าผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยบอกว่าประเทศที่เป็นภัยคุกคามมากที่สุดต่อโลกใบนี้ก็คือสหรัฐอเมริกาครับซึ่งเขาบอกว่าอันนี้เป็นรายงานที่เป็นการตอบของผู้คนที่ตอบคำถามเนี่ยในอเมริกาเหนือในลาตินอเมริกายูเรเซียและพื้นที่ส่วนใหญ่ของแอฟริการวมทั้งพื้นที่ของเอเชียแปซิฟิกด้วยนอกจากนั้นยังรวมถึงผู้คนที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเองก็ตอบคำถามนี้ว่าประเทศสหรัฐอเมริกานี่แหละเป็นประเทศที่เป็นภัยคุกคามเบอร์ใหญ่ที่สุดของโลกใบนี้นะครับประเทศที่ดูว่าเป็นภัยคุกคามของโลกเป็นรองเป็นอันดับ2ก็คือรัสเซียนะครับรัสเซียแล้วก็ประเทศที่เป็นภัยคุกคามอันดับต่อมาก็คืออิหร่านนะครับเขาว่ากันแบบนั้น65ประเทศนะครับจาก84ประเทศที่สำรวจเนี่ยตอบตรงกันว่าภัยคุกคามใหญ่ที่สุดคือสหรัฐอเมริกา10ประเทศมองว่ารัสเซียเป็นภัยคุกคามสูงสุดและ7ประเทศมองว่าอิสราเอลเป็นภัยคุกคามสูงที่สุดครับเรียกว่าตอนนี้เนี่ยอิหร่านเนี่ยตกไปแล้วไม่ใช่อิหร่านนะครับอันดับ3ประเทศที่เป็นอันดับ3ที่เป็นภัยคุกคามคืออิสราเอลนะครับนี่ก็เป็นรายงานส่วนที่1ทีนี้เขาบอกว่าส่วนที่ต่อมาที่เป็นรายงานอันนี้ก็คือเรื่องของฐานทัพของอเมริกานะครับปรากฏว่าอเมริกานี่มีฐานทัพอยู่ทั่วโลกในประมาณ700กว่าแห่งตอนนี้ถูกต่อต้านอย่างหนักนะครับ97ประเทศที่สำรวจในคำถามนี้มีเพียง4ประเทศเท่านั้นที่บอกว่าฐานทัพของอเมริกาได้ยังเป็นที่ยอมรับได้นะครับนั่นก็คือโปแลนด์อิสราเอลเกาหลีใต้และเปอร์โตริโกจริงๆแล้วเปอร์โตริโกนี่ไม่ได้เป็นประเทศนะเปอร์โตริโกนี่เป็นเมืองขึ้นหรือว่าเป็นอาณานิคมของสหรัฐอเมริกานะครับนอกนั้นทั้งหมดเนี่ยนะครับ97ประเทศมี4ประเทศที่บอกว่าสหรัฐฐานทัพของสหรัฐอเมริกานั้นยังเป็นประโยชน์นั่นหมายความว่า93ประเทศต่อต้านฐานทัพของสหรัฐอเมริกานะครับเดี๋ยวรายงานในส่วนอื่นๆผมจะมานำเสนอต่อในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วช่วงหน้าเราจะได้คุยกับท่านดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารอดีตอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ณกรุงปักกิ่งรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยขอการค้าไทยในจีนกับเรื่องแผน15ของจีนโอกาสหรือแรงกดดันต่อเศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาตามกันในช่วงหน้าครับ
1: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง Mcord News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: ค่ะ 7:16 นาทีนะคะกลับมาช่วงนี้เรามาเจาะลึกอาเซียนกันนะคะวันนี้พูดคุยกับดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารอดีตอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ณกรุงปักกิ่งรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนนะคะพูดถึงแผน15ของจีนนะคะว่าเป็นโอกาสหรือแรงกดดันต่อเศรษฐกิจไทยค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านแล้วก็แฟนรายการทุกท่านครับ
2: ค่ะวันนี้พูดถึงเรื่องของแผน15คือเป็นแผนพัฒนาของจีนใช่ไหมคะฉบับที่15
4: ใช่ครับ
2: นะคะคราวนี้ถ้าให้อาจารย์ไล่เรียงสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับแผนฉบับนี้เนี่ยนะคะเป็นมีแนวทางอย่างไรมียุทธศาสตร์อย่างไรบ้างนะคะอาจารย์

0: ในภาพใหญ่เพื่อความเข้าใจแผน15เนี่ยเขาเริ่มดำเนินการปีนี้2026จนถึง2030นะครับ5ปีนะครับก็เป็นต้องบอกว่าถ้าสำหรับผมมันเหมือนกับการเป็นโซ่ข้อกลางเชื่อมระหว่างแผน14ที่เพิ่งจบลงไปของจีนนะครับกับความท้าทายที่รออยู่ในแผน16ทำไมถึงโยงไปถึงแผน16เพราะว่าแผน16เนี่ยจะไปสิ้นสุดปี2035ซึ่งจีนมีเป้าหมายระยะกลางในการที่จะพัฒนาจีนไปเป็นสังคมนิยมที่ทันสมัยนะครับเพราะนั้นถ้าเรามองมิติอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าว่ายง่ายแผน14ชงมาดีถ้าแผน15สานต่อได้ดีนะการบรรลุเป้าหมายเป็นประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยของจีนในปี2035ในตอนปลายแผน16คือแผนถัดไปเนี่ยนะครับก็จะไม่ยากนะแต่ถ้าแผน15เกิดทำไม่ดีสะดุดนะการพัฒนาไม่คืบหน้ามันก็จะไปตกหนักที่แผน16แล้วก็อาจจะทำให้จีนพลาดเป้านะการบรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยงั้นถ้าเรามองมิติอย่างนี้แผน15ก็เลยมีความสำคัญในการที่จะเชื่อมต่อ2ส่วนเข้าด้วยกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายใหญ่ของจีนครับ
1: ครับท่านครับตอนนี้เนี่ยจีนเขามองว่าตัวเองเป็นสังคมนิยมระดับไหนครับยังไม่ทันสมัยครับ
0: ก้าวสู่ความทันสมัยเขาตั้งเป้าไว้จะเป็นสังคมนิยมที่ทันสมัยในปี2035คือหลายครั้งเราเห็นจีนเนี่ยเราก็อาจจะรู้สึกว่าโอ้ยจีนนี่เขาทันสมัยมากเลยนะแต่ว่าเมืองต่างๆหลังนั้นเนี่ยก็อาจจะอยู่กระจุกตัวด้านซีกตะวันออกหรือพื้นที่ตอนกลางนะซีกจีนกำลังแผ่ซ่านนะความเจริญเข้าไปนะครับในขณะที่ซีกตะวันตกซึ่งมีพื้นที่ขนาดใหญ่ก็อาจจะยังอยู่ระหว่างการพัฒนาในหลายส่วนแม้ว่าเวลาเราไปแล้วเราจะเห็นความรุดหน้าอย่างที่คาดไม่ถึงก็ตามแต่จีนก็ยังบอกว่าจีนยังคือมันมีมิติของการพัฒนาเพื่อสะท้อนความเป็นประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยในหลายมิติทั้งในด้านความมั่งคั่งทั้งในด้านการกินดีอยู่ดีนะครับการเป็นเมืองน่าอยู่นะครับเขาทำสมาร์ทซิตี้เขาเนี่ย200กว่าเมืองณขณะนี้นะครับที่กระจายอยู่ในหลายภูมิภาคนะครับแล้วก็มีการความพยายามในการพัฒนากลุ่มเมืองเพื่อที่จะเชื่อมต่ออุปสงค์อุปทานในแต่ละกลุ่มเมืองนะเขาวางเป้าไว้อีกเกือบ30กลุ่มเมืองในประเทศจีนนะครับแต่เขาก็เดินหน้าทำไปนะครับแต่ในความรู้สึกบางทีเราเห็นภาพข่าวเราก็จะโอ้โหทำไมเดี๋ยวนี้จีนทันสมัยขนาดนี้นะครับอย่างที่คุณสุชาติว่าครับ
2: ค่ะดังนั้นเนี่ยความท้าทายสำหรับแผนพัฒนาทั้งในแง่มุมเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยคือในช่วง5ปีเนี่ยค่ะคือแน่นอนว่ามันมีความท้าทายใหม่ๆเข้ามาแล้วก็มีเรื่องของการแข่งขันกับทางฝั่งของอเมริกาอย่างมากนะคะทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของการค้าแล้วมีประเด็นเรื่องของสงครามความตึงเครียดที่มันเพิ่มเข้ามาด้วยเงี้ยค่ะทั้งหมดเนี้ยได้บรรจุเอาไว้ล่วงหน้าแล้วหรือยังหรือว่ามันต้องมาเพิ่มอะไรยังไงในระหว่างนี้มั้ยคะ
0: ผมคิดว่าจีนเนี่ยเขามองข้ามตัวแปรภายนอกนะหรือให้ความสำคัญกับตัวแปรภายนอกนะที่เมื่อสักครู่ผู้บริการได้แตะไว้เนี่ยไปแล้วนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยกำหนดทิศทางการพัฒนาอย่างที่ว่าก็มีเป้าหมายของเขาแล้วเขาก็รู้ว่าเขาจะเดินไปยังไงในแต่ละส่วนนะครับยกตัวอย่างเช่นเขาบอกเขาจะให้ความสำคัญกับมิติของการพัฒนาเชิงคุณภาพและไม่ใช่คุณภาพทั่วไปเป็นการพัฒนาคุณภาพสูงนะเวลาเราไปมองไส้ในเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญกับเรื่องของกลไกของภาคเอกชนกลไกตลาดนะครับในระดับที่สูงขึ้นนะครับเขาจัดระเบียบตลาดทุนภายในบ้านเขาเดินหน้าเปิดตลาดภายในประเทศนะครับเราเห็นงานChina International Import Expo ใช่ไหม CIIE ที่เซี่ยงไฮ้นะจัดมา8ปีนะครับเขาก็เดินหน้าจัดจนกระทั่งกลายเป็นเวทีในการนำเสนอนวัตกรรมใหม่นะครับในเวทีโลกนะครับหรือแม้กระทั่งการเปิดตลาดนะเราจะนึกไม่ถึงนะรัฐบาลของประเทศไหนดำเนินโครงการส่งออกเข้าสู่ตลาดจีนทำตรงนั้น Export to China Campaign จีนทำและนี่ก็จีนแล้วเป็นโอกาสของเรานะเพราะว่าอะไรในภูมิภาคแถบนี้เนี่ยประเทศไทยได้รับเลือกนะเป็นประเทศนำร่องนะในการดำเนินการแคมเปญนี้นะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งหรือเราเห็น

0: ความพยายามในการที่จะผลักดันนะครับไอ้เรื่องกำลังภายในของเขาเรื่องของภาคการบริโภคภายในประเทศของเขาให้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในแผน15นี้นะครับนั่นหมายความว่าอะไรสินค้าก็ดีบริการก็ดีหรือแม้กระทั่งการบริโภคใหม่ๆก็ดีนะกำลังกายเป็นต้องบอกว่าเครื่องยนต์ใหม่ที่มันจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจีนอย่างหลากหลายนะครับแต่ขณะเดียวกันจีนก็บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่เฉพาะอุปสงค์นะอุปทานเขาก็จะจัดระเบียบใหม่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเขาให้ความสำคัญกับเรื่องนวัตกรรมซึ่งเราพูดคุยกันมาเยอะเลยนะครับวันนี้จีนกำลังเร่งผลักดันไอตัว new quality productive force เนี่ยไอกำลังการผลิตคุณภาพสูงเนี่ยนะครับซึ่งกำลังบอกว่าอะไรด้วยว่าที่น่าสนใจคือมันกำลังบอกว่าจีนกำลังพาโลกนะไปสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมโลกครั้งที่4ในอนาคตอันใกล้นะครับเพราะว่าไอปัจจัยต่างๆที่จีนกำลังทำเนี่ยมันไม่เคยปรากฏในการปฏิวัติอุตสาหกรรมโลก3ครั้งที่ผ่านมาน
1: ะ
0: ครับหรือสิ่งที่ต้องเราต้องระมัดระวังคือว่าเอ๊ะจีนพอทำไปเนี่ยมาตรฐานของเขายิ่งเข้มขึ้นนั่นหมายความว่าการบริโภคสินค้าของเขามีคุณภาพดีขึ้นเขาอาจจะใช้เกณฑ์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยในการกำหนดกับสินค้าที่นำเข้าไปนี่ก็เป็นความท้าทายของเราเหมือนกันนะครับว่าเออเราจะเอาสินค้าเข้าไปสู่ตลาดเขาในอนาคตเนี่ยมาตรฐานของเรานะจะวิ่งไล่ทันเขาไหมนะครับ
2: ท่านครับแล้วเขามีมาตรการเหล่านี้ออกมาหรือยังครับเรื่องของการที่จะนำสินค้าเข้าไปต้องมีข้อแม้ต่างๆอย่างเรื่องแรงงานเรื่องที่มาเรื่องนู้นเรื่องนี้เหมือนแบบของยุโรปกับอเมริกาที่เอามาบังคับเราอะไรเงี้ยครับ
0: ณขณะนี้คือยังแต่ผมประเมินว่า2035ที่เขาบอกเขาจะเป็นประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยเนี่ยอาจจะเป็นเกณฑ์เป้าหมายหลักเลยที่เขาจะกำหนดไชน่าสแตนดาร์ดนะครับยกตัวอย่างเช่นนะเราคุยกันเยอะเลยว่าจีนให้ความสำคัญกับเรื่องพลังงานสีเขียวความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม2030เขาจะเป็นคาร์บอนพีคเพราะฉะนั้นจากนั้นเขาก็จะเริ่มนะปลดปล่อยคาร์บอนน้อยลงไปเรื่อยๆอะไรเกิดขึ้นสมมติว่านะอุตสาหกรรมอาหารของเราที่เราส่งออกเข้าสู่ตลาดจีนเยอะแยะเนี่ยนะครับจีนบอกว่าเอ๊ะอุตสาหกรรมบ้านเขาเนี่ยตอนนี้เขากำหนดแล้วนะจะต้องใช้พลังงานสีเขียว 50% เขาใช้เกณฑ์เหล่านั้นกับสินค้าที่นำเข้าด้วย
1: ค
0: ือถ้าเราไม่เตรียมตัวในช่วง5ปีข้างหน้า10ปีข้างหน้าถึงวันหนึ่งปุ๊บเราส่งออกสินค้าเข้าจีนลำบากเลยนี่มันก็อาจจะเกิดขึ้นนะครับคือในโลกตะวันตกอาจจะบอกใช้เรื่องแรงงานใช้เรื่องสิ่งแวดล้อมในบางมิตินะแต่อันนี้เขาอาจจะบอกว่าเอ๊ะเขาทำเรื่องพลังงานสีเขียวเยอะเขาอาจจะเดินหน้าทำสิ่งต่างเหล่านี
1: ้
0: ก็เป็นได้นะเราก็ต้องระมัดระวังครับ
1: ค่ะคราวนี้ในช่วงระหว่างนี้นะคะซึ่งเขาใช้แผน15อยู่เนี่ยปีนี้ไปจนถึงปี2030อะค่ะมันมีอะไรที่สำหรับฝั่งของไทยเราเนี่ยควรที่จะต้องปรับตัวในระหว่างนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแผนในปัจจุบันแล้วก็รองรับสำหรับแผนในระยะข้างหน้าของจีนนะคะ
0: ผมคิดว่าเรามีการบ้านหลายอย่างที่ต้องทำทั้งระยะสั้นระยะยาวคือบางทีผมไม่อยากจะพูดระยะยาวแล้วผมต้องบอกว่าทั้งหมดเนี่ยมันกลายเป็นปัญหาระยะสั้นที่เราต้องเร่งดำเนินการทั้งสิ้นเลยนะยกตัวอย่างเช่นคนเขาจะรวยขึ้นมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวเพิ่มขึ้นจะมาภาคการบริโภคภายในประเทศเขาจะขยายตัวในตราที่สูงกว่า GDP นั่นหมายความว่าตลาดภายในเขาใหญ่ขึ้นแล้วก็มีมิติเชิงคุณภาพที่สูงขึ้นเอ๊ะทำยังไงเราจะพัฒนาสินค้าของเราให้มีคุณภาพสูงขึ้นเพื่อไปขายคนรวยไว้ง่ายนะคือต่อไปผู้บริโภคจีนไม่ใช่ตลาดระดับล่างอีกต่อไปเขาขยับขึ้นมาสู่ระดับกลางแล้วก็จะขึ้นสู่ระดับบนเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นผลไม้สดสินค้าเกษตรอาหารแปรรูปอะไรต่างๆของเราทำยังไงจะมีมาตรฐานที่สูงขึ้นนะครับสินค้าของเราที่มีอยู่ณขณะนี้เนี่ยในเมื่อพฤติกรรมคนจีนบอกเดี๋ยวนี้นะอะไรก็ต้องเทคอะไรก็ต้องนวัตกรรมอะไรต่างขนาดเครื่องดื่มนะน้ำดื่มเขานะเดี๋ยวนี้ยังมีนวัตกรรมนะเราสังเกตไหมตอนนี้พฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยดื่มน้ำอะไรพวกนี้เนี่ยไปสั่งน้ำตามร้านเนี่ยก็จะถามเลยว่าหวานมากหวานน้อยหวานกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้น้ำดื่มในเมืองจีนเนี่ยนะทำที่บิดขวดนะเพื่อให้คุณปล่อยระดับน้ำหวานลงไปในขวดแล้วผสมตามความต้องการของคุณว่าคุณอยากได้หวานมากหวานน้อยว่าง่ายไอ้ส่วนของน้ำผึ้งหรือน้ำหวานที่จะลงไปผสมเนี่ยนะได้ตามความต้องการ
1: อ
0: ันนี้เรียกว่าเป็นนวัตกรรมของเรื่องบรรจุภัณฑ์นะที่เกิดขึ้นซึ่งมันสอดรับนะกับพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับผ ัวใจสำคัญตรงนี้คือว่าเอ๊ะทำยังไงบ้านเราจะพัฒนาสินค้าใหม่ให้มันเร็วและตอบโจทย์ผู้บริโภคได
1: ้
0: สอดคล้องกับต้องการเขาได้นั่นหมายความว่าเราต้องทำกันบ้านเราต้องศึกษาตลาดสำรวจตลาดให้มากรู้ว่าเขาเป็นยังไงแล้วยิ่งตอนหลังเนี่ยผมคิดว่าความกว้างขวางของตลาดที่มันกระจายตัวนี่มันท้าทายเรามากเลยสมัยก่อนเราก็จะมาเฉพาะเมืองใหญ่ๆใช่ไหมเมืองระดับ1ระดับ2เดี๋ยวนี้จีนมันกระจายตัวไปเมืองระดับ3 4 5 6แม้กระทั่งในชนบทก็จะเติบโตในอัตราที่สูงกว่า
1: ค่ะ
0: นี่วัน2วันก่อนผมไปดูตัวเลขอัตราการบริโภคนะของเมืองรองและชนบทขยายตัวในอัตราที่สูงกว่าเมืองหลักและมีแนวโน้มที่ผู้คนนะจะไปใช้ชีวิตใช้เวลาอาจจะเป็นการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจในเมืองรองมากขึ้นเอ๊ะเราจะตาม
2: เมืองรองของประเทศไทยเราเนี่ยเหรอครับ
1: ในจีน
0: ไม่ของจีนของจีน
2: ของจีน
0: ของจีนนะไอ้ของเมืองรองนี่เรากลับกันนะของบ้านเราทำไงจะยกระดับระบบนิเวศด้านการท่องเที่ยวของเมืองรองเราให้มันรุดหน้าเพราะประเทศเราเล็กอ่ะคือเราเล็กกว่าจีนตั้ง18เท่านะเที่ยวเมืองจีนยังไงอีก3ชีวิตอาจจะไม่ทั่วเลยแต่เที่ยวเมืองไทยเนี่ยคนจีนมาเที่ยวแป๊บเดียวหมดละเพราะเราไม่มีที่เที่ยวที่ใหม
1: ่
0: ๆมันก็ไม่จูงใจเขา
1: ค่ะงานเสียดายวันนี้มีเวลาอยู่เพียงเท่านี้ค่ะก็กำลังเพลินเลยนะคะวันนี้ก็
2: ต้องมาต่อครับต้องมาต่อ
1: ค่ะได้ฟังทั้งในมุมของโอกาสแล้วก็สิ่งที่ไทยเราก็ต้องเตรียมปรับตัวด้วยนะคะก็มีแรงกดดันที่รออยู่ข้างหน้าด้วยเหมือนกันนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะ
0: ครับยินดีครับสวัสดีคร
1: ับ ค่ะสวัสดีค่ะค่ะดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารนะคะก็วันนี้ก็มาเจาะลึกอาเซียนกับเรานะคะส่วนแก้มกับพี่ต้นเช้านี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับและคุณผู้ฟังสามารถรับชมการจัดรายการที่สดๆผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับตอนนี้รับชมได้แล้วล่ะครับสำหรับวันนี้นะครับวันอังคารที่2มิถุนายน2569ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมดรงชันทองพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านนะคะสวัสดีพี่ณรงค์ด้วยนะคะไปใช้หรือยังไทยช่วยไทยพลัส
0: ซึ่งง่ายมากเลยนะครับ
1: อ๋อแสดงว่าใช้มาแล้วถ้าพูดแบบนี้
0: ไปใช้เมื่อวานแล้วนะครับแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าเห็นหน้าตาแช่มชื่นขึ้นเลยแหละครับเพราะว่า
1: ดิฉันยังเลย
0: มีคนมาจับจ่ายใช้สอยเขาบอกว่าสถิติการค้าขายเนี่ยมันพุ่งเกิน 50% จากยอดขายเดิม เขาเลยนะครับ
1: ค่ะใช้ง่ายใช่ไหมคะเหมือนเดิมเลยใช่ไหมคะ
0: ใช้ง่ายครับเหมือนเดิมครับค่าเราสแกนจ่ายเท่านั้นเองนะครับ
1: แล้วแต่ก็ต้องเติมเงินต่อก่อนนะ
0: เราต้องเติมเงินไปก่อนนะฮะเอาสรุปง่ายๆก็คือต่อเดือนเนี่ยที่รัฐบาลให้มา 1,000 บาทเราต้องเติม667นะฮะส่วนต่อวันเนี่ยประมาณ134บาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งเมื่อวานนี้แค่วันแรกนี่นะครับยอดการจับจ่ายใช้สอยก็ทะลุ1,000ล้านบาทไปเรียบร้อยแล้วนะครับและเมื่อวานนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธันประภาสนะครับพร้อมด้วยนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยลงสำรวจการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนในโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกที่ตลาดสดธนบุรีครับซึ่งขณะเดินตลาดก็มีประชาชนเข้ามาทักทายแล้วก็บอกว่าอยากให้เพิ่มวงเงินจากเดือนละ 1,000 บาทเป็น 1,500 บาทเนื่องจากมองว่าการใช้จ่ายเต็มลิมิตวันละ200บาทหรือว่า333บาทน้อยไปก็ทำให้เอกนิติต้องอธิบายครับว่าโครงการนี้เกิดขึ้นเพราะรัฐบาลต้องการช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนจากผลพวงการสู้รบในตะวันออกกลางที่ทำให้สินค้าปรับราคาสูง

0: ไงจับจ่ายใช้สอยยังไงซึ่งแม่ค้าก็บอกว่าเดี๋ยวขายเสร็จก็ออกไปใช้จ่ายช่วยประหยัดเงินช่วงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าลูกก็เปิดเทอมแล้วหลังการพูดคุยกับประชาชนครับในเอกนิติได้ไปซื้อมะพร้าวถอดเสื้อที่ขายราคา60บาทพร้อมเปิดแอปสแกนจ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็ราคาลดลงมาเหลือ24บาทครับเพราะว่าภาครัฐออกให้60ประชาชนผู้ซื้อออกแค่ 40% เท่านั้นเองครับก็ทำให้เด็กเอกนิติถึงกับพูดออกมาว่าใช้ง่ายมากเลยนอกจากนั้นครับยังได้แนะนำร้านค้าให้ใช้แอปนกกระซิบวิเคราะห์ยอดขายเพื่อให้ได้รู้ถึงช่วงเวลาที่มีลูกค้าซื้อเยอะแล้วก็ช่วงเวลาใดที่ลูกค้าน้อยครับเพื่อพ่อค้าแม่ค้าจะได้มีเวลาพักนะครับขณะที่นายพยงกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ายอดใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกได้รับความนิยมมากโดยตั้งแต่6นาฬิกาถึง9นาฬิกาเมื่อวานนี้นะครับแค่3ชั่วโมงแรกมียอดซื้อสินค้าไปแล้ว 1.1 ล้านรายการและใช้จ่ายไปมากถึง170ล้านบาทจากผู้ใช้เกือบ 900,000 คนครับขณะที่เมื่อรวมสถิตินะครับจนถึง17นาฬิกาเมื่อวานนี้รายงานมาโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงกันคลังครับว่าตอน17นาฬิกาเมื่อวานนี้มียอดใช้จ่ายรวม 1,084.43 ล้านบาทประชาชนจ่าย 454.78 ล้านบาทรัฐร่วมจ่าย 629.65 ล้านบาทมีจำนวนผู้ใช้จ่าย5ล้านคนจำนวนรายการที่มีการใช้จ่ายกัน 6.93 ล้านครั้งและจำนวนร้านค้าที่มีการใช้จ่าย 5.66 แสนร้านค้านะครับและเมื่อวานนี้ครับนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลก็มีการโพสต์ Facebook เชิญชวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเริ่มให้ประชาชนและร้านค้าใช้สิทธิ์กันตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะครับบอกว่าไทยช่วยไทยพลัสเริ่มแล้วอย่าลืมออกไปจับจ่ายใช้สอยกันตามสัดส่วน 60-40 นะครับอันนี้ก็เป็นคำเชิญชวนที่นายกรัฐมนตรีโพสต์เมื่อวานนี้นะครับพาดหัวข่าวมีทุกฉบับเลยนะครับแต่ว่าขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับเพราะว่าก็มีภาพประกอบด้วยเป็นภาพสแกนจ่ายสะดวกเป็นภาพของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับรองสแกนจ่ายเงินจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปเป๋าตังค์ในการซื้อสินค้าขณะมาตรวจบรรยากาศการใช้สิทธิ์วันแรก1มิถุนายนที่ตลาดสดธนบุรีพุทธมณฑลสาย2เขตทวีวัฒนากทมโดยยืนยันว่าใช้ง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อนรวมถึงร้านค้าที่ใช้แอปถุงเงินด้วยนะครับพาดหัวข่าวของไทยรัฐพาดไว้อย่างนี้ครับว่าไทยช่วยไทยวันแรก 1,084 ล้านประชาชนแห่จับจ่ายซื้อสินค้าคึกคักเอกนิติปลื้มผลตอบรับดีกระตุ้นเศรษฐกิจได้นะครับโดยนายเอกนิติธันประภาสนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเมื่อวานนี้ที่ไปตรวจดูนะครับการจับจ่ายใช้สอยยืนยันว่าใช้ง่ายขายคล่องนะครับประชาชนแห่จับจ่ายซื้อสินค้าคึกคักเอกนิติปลื้มผลตอบรับดีกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วันแรกสุดคึกคักยอดใช้จ่ายทะลุกว่า 1,000 ล้านบาทจากยอดคนมาใช้สิทธิ์กว่า5ล้านคนเอกนิติย้ำช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนในยุควิกฤตปากท้องของแพงครับ
1: เอ๊ะรองนายกได้สิทธิ์ด้วยเหรอ
0: ได้ครับทุกคนได้หมดตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไป30ล้านสิทธิ์ไงครับ
1: นะคะถ้าสมัครได้ก็แต่ก็ดีนะคะเพราะว่าท่านรองนายกก็จะได้รู้ปัญหาได้ใช้จริงได้เห็นปัญหาถ้ามันติดขัดตรงไหนนะคะซึ่งในรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะอยากจะเพิ่มเติมสักนิดนึงค่ะเพราะว่าร้านค้าที่ลังเลและสับสนกังวลเรื่องการเข้าโครงการค่ะตรงนี้นางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกค่ะก็พูดถึงกระแสวันแรกที่มีการตอบรับเป็นอย่างดีสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสคึกคักนะคะแต่ทีนี้ในส่วนของร้านค้าที่ยังลังเลกังวลสับสนเรื่องของการถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังรัฐบาลยืนยันว่าจะให้ความมั่นใจว่าไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกเก็บภาษีย้อนหลังเพราะว่าร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นร้านค้ารายเล็ก ถึงรายย่อยซึ่งมีรายได้ตลอดทั้งปีไม่ถึง 1,800,000 บาทจึงไม่เข้าเกณฑ์ที่จะต้องกังวลนะคะขอให้ร้านค้าอย่ากังวลอย่าหลงเชื่อข่าวเท็จที่มีการพูดกันปากต่อปากรัฐบาลย้ำเลยล่ะค่ะว่าข้อมูลยอดขายจะไม่ถูกส่งไปให้กรมสรรพากรเพื่อนำมาคิดภาษีย้อนหลังแน่นอนนอกจากนี้นะคะยังพูดถึงยอดรวมร้านค้าที่ลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้วก็กดรับยอมรับเงื่อนไขพร้อมให้บริการตอนนี้ค่ะมีจำนวน

0: 853,400 ร้านค้าประกอบไปด้วยร้านค้าเดิม 781,567 ร้านค้าและร้านค้าใหม่ 71,437 ร้านค้ามีร้านค้าที่อยู่ระหว่างการกดรับเงื่อนไขค่ะ 199,990 ร้านค้าแล้วก็ร้านค้าใหม่ที่อยู่ระหว่างรอตรวจสอบ 3,620 ร้านค้ามีร้านค้าที่สามารถสร้างยอดขายสำเร็จในระบบนะคะ 418,844 ร้านค้าค่ะขนส่งสาธารณะใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะใช้อย่างไรนางสาวลลิดานะคะก็บอกถึงโครงการนี้ก็สามารถใช้สิทธิ์การเดินทางระบบขนส่งสาธารณะตั้งแต่เมื่อวานนี้1มิถุนายนถึง30กันยายน69ครอบคลุมรถเมล์รถโดยสารระหว่างจังหวัดนะคะแล้วก็มีรถโดยฟ้ารถไฟฟ้าเรือโดยสารซึ่งรถเมล์ขอสมกสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังชำระค่าโดยสารกับพนักงานเก็บค่าโดยสารได้ทันทีเลยรถโดยสารบขสใช้สิทธิ์เลือกตั๋วโดยสารระหว่างจังหวัดที่สถานีเดินรถบขส139แห่งทั่วประเทศและยังมี MRT 4สายและ BTS ทุกสายใช้สิทธิ์ซื้อตั๋วเที่ยวเดียวผ่านแอปเป๋าตังส่วนเรือด่วนเจ้าพระยาใช้สิทธิ์ได้เฉพาะจุดชำระที่กำหนดอย่างเช่นสาทรไอคอนสยามสะพานตากสินราชินีพระนครและปากเกร็ดเป็นต้นค่ะซึ่งผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถเดินทางรถเมล์ไฟฟ้าสมายบัสนะคะหรือว่า TSB ได้แล้วตั้งแต่28พฤษภาคมที่ผ่านมาจนถึงณปัจจุบันใช้บริการแล้ว23เส้นทางแล้วก็จะมีการขยายครอบคลุม124เส้นทางภายใน15มิถุนายนนี้ค่ะในส่วนสสค.นะคะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็เผยความคืบหน้าการใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ค่ะเมื่อวานวันแรกนะคะบรรยากาศคึกคักนะคะได้รับความสนใจจากประชาชนค่ะทีนี้ข้อมูลนะคะที่เข้าสู่ระบบนะเมื่อวานนี้นะขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะเมื่อวานเวลา 5:00 น.ค่ะยอดการใช้จ่ายเนี่ยสะพัดรวมทั้งสิ้นนะคะประมาณ 1,084 ล้านบาทค่ะอย่างที่คุณรงค์บอกนะคะทุกฉบับพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะคะอย่างใน Daily News ค่ะก็มีภาพโอ้โหที่ร้านค้านะคะในหลายจังหวัดนำมาเสนอให้ได้เห็นความคึกคักกันค่ะมีที่อุทัยธานีฉะเชิงเทราคนก็เข้าแน่นร้านสะดวกซื้อเลยนะคะไปซื้อของกินของใช้ค่ะแล้วก็มีภาพหน้าจอโทรศัพท์การสแกนใช้จ่ายก็ใต้ภาพบรรยายใช้จ่ายง่ายคึกคักประชาชนชาวอุทัยธานีฉะเชิงเทราและอีกหลายจังหวัดทั่วประเทศไปเข้าคิวใช้บริการโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนวันแรกตั้งแต่เช้าตรู่จับจ่ายซื้อสินค้าผ่านแอปเป๋าตังรู้ซื้อคึกคักขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยโพสต์เชิญชวนคนไทยให้ไปใช้สิทธิ์กันมากๆนะคะส่วนมติชนพาดหัวไทยช่วยไทยพลัสคึกคักสะพัด800ล้านตรงนี้เป็นข้อมูลที่อาจจะยังไม่ได้อัปเดตเพราะว่าตอนนี้เป็นพันล้านแล้วนะคะอนุทินเชียร์ใช้สิทธิ์วันแรก3ล้าน7แสนคนจับจ่ายเอกนิติปลื้มลดภาระประชาชนคลังเก็บรายได้7เดือนทะลุเป้าขนส่งแจงเปลี่ยนป้ายรถ EV อันนี้ก็มีประเด็นอื่นรวบมาด้วยค่ะ
1: เช่นเดียวกับข่าวสดพาดหัวข่าวใหญ่ประเด็นนี้เลยนะครับบอกว่าใช้ไทยพลัสคึกบอนเพิ่มวงเงินเดือนละ 1,500 บาทนะครับรัฐบาลปื้นจับจ่ายใช้สอยทั่วประเทศสะพัดนะครับชาวบ้านแน่นตลาดนะครับแล้วก็ออกมาเรียกร้องรัฐบาลว่า 1,000 บาทแล้วใช้จ่ายวันละ200บาทไม่น่าจะเพียงพอนะครับอยากจะขอเพิ่มเป็นวันละ 1,500 บาทเมื่อวานนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงต้องออกมาอธิบายครับว่าเหตุผลในการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็ตั้งเงื่อนไขแบบนี้เพราะอะไรครับ7:42 เดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามีความเคลื่อนไหวการเมืองเพราะว่าเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์อีกหลายฉบับครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้ง

0: ทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: เข้าสู่อีกช่วงหนึ่งของ9ทันข่าวนะครับดูความเคลื่อนไหวการเมืองกันบ้างนะครับเพราะว่าพาดหัวข่าวเป็นพาดหัวข่าวใหญ่วันนี้เลยนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยครับเดินทางไปลงพื้นที่บุรีรัมย์พร้อมกับนายภัทรพงษ์สุภักษรหรือว่าทนายอันบุรีรัมย์พร้อมคณะกว่า10คนครับไปที่บริเวณปากทางเข้าบ้านพักหลังหนึ่งในตำบลอีสานอำเภอเมืองบุรีรัมย์ตั้งอยู่ริมถนนสายประโคนชัยบุรีรัมย์แล้วก็อยู่ห่างจากสนามฟุตบอลช้างอารีนาประมาณ1กิโลเมตรครับซึ่งถูกระบุว่าเป็นบ้านพักของนายนิวิชิตชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดโดยมีรปภ.ตั้งแผงกั้นห้ามมิให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าออกพื้นที่บริเวณดังกล่าวโดยทันทีที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เดินทางไปถึงครับก็ได้ลงจากรถแล้วเดินทางเข้าไปสอบถามรปภ.ที่ดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณหน้าบ้านว่าเจ้าของบ้านอยู่หรือไม่ซึ่งรปภ.บอกว่าเจ้าของบ้านไม่อยู่จากนั้นเดินดูบริเวณปากทางเข้าบ้านครู่หนึ่งครับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกว่าการเดินทางมาพบนายเดวินครั้งนี้ครับตั้งใจจะมาจับเข่าคุยกันอย่างตรงไปตรงมาว่าจะยอมคืนที่ดินที่เป็นของหลวงให้การรถไฟหรือไม่แต่เมื่อไม่พบตัวก็ไม่เป็นไรถือว่าตนได้แสดงสัญลักษณ์ที่ได้โพสต์นัดหมายเอาไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์บอกว่าที่ดินผืนดังกล่าวมีเนื้อที่ประมาณ 5,083 ไร่ซึ่งศาลได้มีคำตัดสินเด็ดขาดแล้วว่าเป็นของการรถไฟตั้งแต่ช่วงปี 61 ถึง 63 แต่ที่ผ่านมากลับไม่มีผู้ใดปฏิบัติตามคำสั่งศาลมีการเพิกเฉยและก็เตะถ่วงคดีมาโดยตลอดครับตนในฐานะประชาชนคนหนึ่งจึงต้องเดินทางมานะฮะเพื่อดำเนินการเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดโดยได้เริ่มต้นโครงการปราบอิทธิพลเพื่อเข้ามาจัดการกับปัญหานี้ทางนี้ตนจะแจ้งความเอาผิดกับนายเนวินชิดชอบรวมถึงญาติและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดที่มีชื่อถือครองที่ดินของการรถไฟนอกเหนือจากนี้ครับจะรวบรวมถึงนายอนุทินนะครับนายกรัฐมนตรีที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ด้วยจะอ้างว่าไม่รู้เรื่องกฎหมายไม่ได้ครับเนื่องจากควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับซึ่งหลังจากที่มาตรวจบริเวณบ้านแล้วเนี่ยนะครับพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์และคณะก็เดินทางไปที่กองบัญชาการตำรวจภูธรบุรีรัมย์นะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เชิญเข้าไปพูดคุยหารือนะครับแล้วก็เข้าไปดำเนินการแจ้งความสำหรับกรณีดังกล่าวนี้นะครับพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยนะครับหยิบยกมาจากไทยโพสต์ครับไทยโพสต์พาดหัวอย่างนี้ครับว่าเสรีพิสุทธิ์บุกบ้านเนวินแจ้งตำรวจรุกที่เขากระโดงมาตามนัดเสรีพิสุทธิ์ทนายอั๋นบุกบ้านเนวินแต่เจ้าของบ้านไม่อยู่ก่อนไปบกพจังหวัดบุรีรัมย์หรือว่ากองบัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์แจ้งความกล่าวหาเนวินกรุณาชิดชอบและบุคคลอื่นบุกรุกครอบครองที่ดินเขากระโดง 5,083 ไร่ชี้ศาลตัดสินแล้วว่าเป็นของรฟท.แต่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลท้าเนวินถ้าได้ที่ดินมาโดยถูกกฎหมายให้ไปฟ้องรฟท.ทนายอั๋นลั่นสัปดาห์หน้าจ่อร้อง DSI เอาผิดสนามแข่งรถถมดินทับที่สาธารณะและการลดไฟนะครับส่วนไทยรัฐก็พาดหัวข่าวประเด็นนี้เป็นข่าวใหญ่พาดหัวเหมือนกันนะครับบอกว่าเสรีพิสุทธิ์บุกบ้านเนวินทวงเขากระโดนแจ้งตำรวจเอาผิดซัดถึงอนุทินปชน.หรือว่าพรรคประชาชนดันยัตติติดตามเงินกู้นะครับปิดยอด18คนชิงผู้ว่ากทม.ก็รวมความเคลื่อนไหวกทม.ไปด้วยเห็นว่าล่าสุดอัปเดตมี18คนแล้วก็บรรยากาศเมื่อวานหาเสียงกันคึกคักเลยนะครับ
2: ใช่ค่ะเมื่อวานหาเสียงคึกคักหลายคนลงพื้นที่นะคะแต่เมื่อวานก็เป็นอีกวันหนึ่งค่ะเป็นวันสุดท้ายของการรับสมัครผู้ว่ากทม.มีผู้สมัครเพิ่มมา1คนค่ะ19คนแล้วนะคะซึ่งมาดูกันก่อนนะคะเรื่องของบรรยากาศเมื่อวานนี้เห็นหมายเลข5จากพรรคประชาธิปัตย์นายอนุชาบุรพชัยศรีลงพื้นที่หาเสียงที่ตลาดเอี่ยมสมบัติ มาพร้อมกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคคณะผู้บริหารมีนายกรจติกวณิชนายสกลทีภัทยกุลนางการดีเลียวไพโรจน์ด้วยนะคะบรรยากาศคึกคักค่ะก็ไปในสถานที่ที่เป็นตลาดก็มีคนมาจับจ่ายใช้สอยบรรดาพ่อค้าแม่ขายก็ต้อนรับอบอุ่นทักทายขอถ่ายรูป

0: รูปนายอนุชาก็ขออ้อนขอคะแนนพี่น้องชาวเขตสวนหลวงค่ะให้ช่วยเลือกผู้ว่าเบอร์5แล้วก็สกของพรรคด้วยไม่หวั่นผลโพลล่าสุดที่คนกรุงหนุนผู้สมัครอิสระนะคะบอกผลโพกทมเปลี่ยนได้ทุกสัปดาห์อีกคนนึงค่ะเป็นหญิงหนึ่งเดียวนางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครกทมหมายเลข14ก็เข้าสักการะศาลหลักเมืองกรุงเทพถวายสักการะพระแก้วมรกตพระสยามเทวาธิราชนะคะเจ้าตัวบอกมีเคล็ดลับไม่ว่าจะกิจการงานใดก็เริ่มต้นด้วยการสักการะศาลหลักเมืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคู่ประเทศชาติอันหมายถึงหลักแห่งความมั่นคงทุกด้านทั้งชีวิตอาชีพการงานและขวัญกำลังใจก็บอกนะคะว่านอกจากความเชื่อมั่นความเชื่อความศรัทธาความมั่นคงทางจิตใจที่สิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการดูแลความมั่นคงชีวิตทรัพย์สินอาชีพของประชาชนเป็นภารกิจผู้นำเมืองเป็นมหานครที่จะมาดูแลมหานครใหญ่แห่งนี้ในการลงสู้ศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทมก็มีความตั้งใจนะคะแน่นอนละค่ะอย่างที่ดิฉันบอกไปนะคะว่าการรับสมัครผู้ว่ากทมก็ปิดลงไปแล้วนะคะก็ปรากฏว่ามีผู้สมัครรวมทั้งสิ้น19คนค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะมีภาพทั้งคุณอนุชานะคะประกบมือไฮไฟฟ์กับเด็กหนูน้อยคนหนึ่งที่ตลาดแล้วก็มีภาพคุณชัดชาติโอ้โหแข่งขันมาในมาตรนักกีฬาเลยนะคะส่วนพาดหัวข่าวบอกว่าปิดรับสมัครศึกชิงเลือกตั้งผู้ว่ากทมแต่ว่าในมติชนเนี่ยพาดหัว18คนดิฉันไม่แน่ใจว่าอัปเดตข้อมูลหรือยังนะคะชิงผู้ว่ากทม18คนสก258รายป้ายหาเสียงชัดชาติพรึบอนุชาชูแก้ขยะติ่งสู้ท่วมติ่งนี่ก็คือคุณมาริกานะคะชัดชาติจัดกิมมิกวิ่ง9กิโลเมตรตามเบอร์ชิงผู้ว่าเปิดตัวป้ายหาเสียงกระจายพรึบค่ะแล้วก็มีภาพนะคะลุยหาเสียงในชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทมเบอร์9วิ่งระยะทาง9กิโลเมตรเชื่อมต่อระหว่างสวนลุมพินีและสวนเบญจกิติพร้อมสร้างกิมมิกด้วยการวิ่งตามเส้นทางรูป9เลขไทยและ9อารบิกและยังมีภาพอย่างที่บอกกับภาพคุณอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทมหมายเลข5พรรคประชาธิปัตย์ลงพื้นที่หาเสียงตลาดเอี่ยมสมบัติเขต9เขตสวนหลวงนะคะทักทายไฮไฟท์เด็กน้อยค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะย่อมๆค่ะในการเลือกผู้ว่ากทมที่ตอนนี้แต่ละคนก็โชว์ค่ะว่าตัวเองจะมีอะไรมาขายให้กับประชาชนชาวกทมค่ะ
1: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครหมายเลข9เองเมื่อวานนี้ก็ลุยหาเสียงในหลายพื้นที่เลยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือย่านลาดกระบังไปดูความคืบหน้าโครงการทางยกระดับลาดกระบังซึ่งเตรียมเปิดขาเข้าเพิ่มเติมในวันพุธนี้ฮะก็คือวันพรุ่งนี้ซึ่งจะตัวคาดว่าจะช่วยบรรเทาการจราจรได้มากส่วนปัญหาน้ำท่วมหนักในพื้นที่เนื่องจากลาดกระบังพึ่งพาการระบายน้ำผ่านคลองประเวศบุรีรมย์ซึ่งมีข้อจำกัดด้านการระบายน้ำแล้วก็สภาพคลองที่คดเคี้ยวกว่าจะระบายไปคลองพระโขนงก็ทำให้การระบายใช้เวลานานแนวทางแก้ไขระยะต่อไปก็คือการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำเชื่อมคลองประเวศบุรีรมย์ไปถึงบึงหนองบอนครับเพื่อเร่งการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาควบคู่สร้างเขื่อนและก็ขุดลอกคลองตลอดแนวเชื่อจะช่วยลดผลกระทบทั้งพื้นที่ลาดกระบังสวนหลวงพัฒนาการและพื้นที่ต่อเนื่องอื่นๆนายชัดชาติลงพื้นที่หาเสียงปรากฏว่านางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยพร้อมน้องสาวผู้สมัครส.ก.เขตนี้ครับมารอให้การสนับสนุนนายชัดชาติพร้อมนำปัญหาต่างๆในพื้นที่มารายงานเพื่อรับการแก้ไขช่วงหนึ่งของการพูดคุยนายชัดชาติบอกว่าแต่ก่อนนางสาวธีรรัตน์เป็นผู้บังคับบัญชาสมัยเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยและร่วมกันทำงานหนักก็เป็นประเด็นว่าก็มีผู้ให้การสนับสนุนแล้วก็ลงสมัครสก.ในพื้นที่นี้นะครับจากพรรคเพื่อไทยนะครับและในส่วนของเต้007นะครับนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์ประธานกลุ่มกรุงเทพบินได้ครับเมื่อวานนี้เดินทางลงพื้นที่พร้อมกับภาสพงษ์ชัยวิริยวานิชผู้สมัครผู้ว่ากทม.และทีมงานกลุ่มกรุงเทพบินได้ลงพื้นที่ไปพบประชาชนและก็แฟนคลับบริเวณสยามสแควร์ก็มีประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นและนักเรียนจำนวนมากเข้าคิวรอถ่ายภาพและทำคอนเทนต์ร่วมกับทีมงานอย่างคึกคักตลอดช่วงบ่ายจนถึงช่วงเย็นเลยแหละครับสำหรับพาดหัวข่าวสนามเลือกผู้ว่ากทม.นะครับข่าวสดพาดหัวข่าวบอกว่ากกต.สรุป18คนชิงผู้ว่ากทม.ชัดชาติโชว์วิ่งหาเสียงดร.โจชูลอกท่อ 100% ขณะที่อนุชาทำอุโมงค์ยักษ์ส่วนไทยโพสต์พาดหัวข่าวครับประชาธิปัตย์ทวงคืนแฟนคลับเจน Y และ C เทใจให้ชัด

0: ชาติชัดชาติเดินเครื่องหาเสียงนำวิ่ง9กิโลเมตรประกาศพร้อมสานต่อพัฒนากทม.ขณะที่มาร์คควงอนุชาลงพื้นที่โหมแก้ปัญหาขยะทั้งระบบลั่นทวงคืนคนรักประชาธิปัตย์กลับมามาริกาพร้อมฟื้นคืนชีพสขปากเสียงให้ประชาชนลุยสตรีทฟู้ดพาราไดซ์24ชั่วโมงด้านเท้งบุกสายไหมบอกคนกรุงยี้ระบอบสีน้ำเงินมั่นใจหากเลือกผู้ว่าและสก.ครบทีมเปลี่ยนแปลงกทม.ได้แน่รองผอ.สถาบันพระปกเกล้านะฟันเปลี่ยงส้มรากเลือดเจนซีเจนวายเทใจอดีตผู้ว่าครับ
1: ค่ะมีสาระดีๆเกี่ยวกับผู้เอาประกันทุกคนควรจะต้องรู้เรื่องของเงื่อนไขเวลานะคะสิ่งนี้จะต้องรู้ก่อนใช้สิทธิ์ได้ครบไม่งงเวลาเคลมค่ะสำหรับความคุ้มครองประกันจะสมบูรณ์แบบมี2ช่วงเวลาสำคัญที่ผู้เอาประกันทุกคนควรรู้เพื่อรักษาสิทธิ์การขอคืนเงินหากเปลี่ยนใจและป้องกันความเข้าใจผิดเรื่องการเคลมในช่วงเริ่มต้นสัญญานะคะโดยในช่วงที่1คือช่วงเวลาอ่านให้ชัวร์ก่อนตัดสินใจจริงเป็นช่วงเวลาที่เงื่อนไขกรมธรรม์ให้สิทธิผู้เอาประกันภัยอ่านกรมธรรม์ฉบับจริงอย่างละเอียดหากเงื่อนไขไม่ตรงกับที่เข้าใจหรือตรงตามที่เสนอขายหรือเปลี่ยนใจตรงนี้สามารถยกเลิกกรมธรรม์และขอรับเงินเบี้ยประกันภัยคืนได้นะคะประกันชีวิตหักค่าใช้จ่ายในการออกกรมธรรม์หรือค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริงตรงนี้ถ้ามีช่วงที่2คือช่วงเวลาหลังกรมธรรม์มีผลบังคับแต่บริษัทยังไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยบางประเภทเพื่อป้องกันการทำประกันแบบรู้ล่วงหน้าว่าป่วยแล้วหวังเคลมประกันทันทีโดยยึดหลักสุจริตใจระหว่างผู้เอาประกันภัยและบริษัทเพื่อป้องกันการใช้สิทธิ์โดยไม่เป็นธรรมและสร้างความมั่นใจว่าผู้เอาประกันภัยทุกคนได้รับความคุ้มครองอย่างเท่าเทียมคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะ
0: ช่วงนี้พักครู่นึงครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: ตรงนี้ครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ใส่กิ๊กเลี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: ตรงนี้ครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
0: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวครับมีประเด็นสถานการณ์รุนแรงภาคใต้ครับเมื่อวานนี้อาสาสมัครฐานพรามพีชีพไป1นายหลังปะทะกับโจรใต้สนันป่าขณะปิดล้อมจับโจรที่เกี่ยวข้องกับเหตุสังหารปลัดอำเภอเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาครับพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับอสทพถูกยิงดับล้อมจับโจรใต้ฝ่าวงล้อมหนีรอดฆ่าปลัดและแฟนกบดานในจะแนะทหารพลานปิดล้อมยิงปะทะเดือดแนวร่วมโจรใต้อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสคนร้ายกระโดดหนีออกจากบ้านเปิดฉากยิงฝ่าวงล้อมดวลดุเดือดอสอาสาสมัครทหารพลานพลีชีพ1นายครับ
1: ค่ะมีความเดือดร้อนของเกษตรกรเลี้ยงกุ้งตอนนี้เคว้งคว้างหนักค่ะเพราะหมดหนทางจะส่งกุ้งไปขายมาเลเซียหลังถูกระงับการนำเข้าก็เลยอยากจะให้รัฐบาลรีบเจรจาขอผ่อนปรนตรงนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News มีพาดหัวข่าววอนรัฐถกมาเลผ่อนปรนส่งกุ้งไทยขายเกษตรกรโวยไม่ไหวป่วนเศรษฐกิจสูญ 2,000 ล้านเกษตรกรเลี้ยงกุ้งจี้รัฐบาลรีบเจรจาขอผ่อนปรนหรือขยายระยะเวลาการบังคับใช้หวั่นกระทบราคากุ้งในประเทศหมดหนทางส่งกุ้งขายมาเลเซียค่ะ
0: เมื่อวานนี้ผอ.ปปช.ไปร่วมงานฌาปนกิจศพไรเดอร์นะครับที่ผอ.เมาสุราแล้วก็ขับรถไปชนเสียชีวิตนะครับตัวยอมรับว่าคิดจะบวชอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับไรเดอร์ด้วยแล้วก็ย้ำว่าไม่เคยพูดเรื่องของเงินเยียวยา 500,000 บาทนะครับมีอยู่ในข่าวสดครับผอ.เมาบวชให้เหยื่อร่วมพิธีศพไรเดอร์ญาตินัดคุยจ่ายเงินเยียวยาครับ
1: ค่ะปิดท้ายอิหร่านไม่สนแก้ MOU ฟื้นฟูขีปนาวุธ IRCG ถล่มพังยับฐานสหรัฐในคูเวตถล่มฐานทัพสหรัฐ

0: รัฐในคูเวต IRGC ตอบโต้สหรัฐสอยโดนส่วนประธานสภาอิหร่านลั่นยังไม่รับข้อตกลงสหรัฐค่ะ
1: เช่นเดียวกับไทยรัฐนะครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้บอกว่ามักกันและอิหร่านไร้แววสงบศึกการเจรจายุติศึกสหรัฐอิหร่านส่อแววยืดเยื้อไปอีกเมื่ออิหร่านลั่นจะไม่ยอมรับข้อตกลงใดๆนะครับจนกว่าสหรัฐอเมริกาจะรับข้อเสนอของอิหร่านครับ
0: ค่ะก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามเรานะดิฉันเข้าไปดูใน Facebook หลายคนส่งข้อความมาทักทายเรา2คนนะคะขอบคุณอย่างสูงมากๆค่ะวันนี้พี่รงจันทองดิฉันเยมินแหวนเครือต้องลาไปก่อนพบกันได้ใหม่นะคะกับ9ทันข่าวในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มยอดใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัสวันแรกทะลุ 1,000 ล้านสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังอัปเดตยอดใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกณเวลา 17:00 น.ยอดใช้จ่ายรวม 1,084 ล้าน 430,000 บาทประชาชนจ่าย 454,780,000 บาทรัฐร่วมจ่าย 629,650,000 บาทมีจำนวนผู้ใช้จ่าย5ล้านคนจำนวนรายการที่ใช้จ่าย 6,930,000 ครั้งและจำนวนร้านค้าที่มีการใช้จ่าย 566,000 ร้านค้าขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์ Facebook เชิญชวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเริ่มให้ประชาชนและร้านค้าได้ใช้สิทธิ์วันนี้เป็นวันแรกว่าไทยช่วยไทยพลัสเริ่มแล้วอย่าลืมออกไปจับจ่ายใช้สอยกันตามสัดส่วน 60-40 นะครับสุภชัยสัตย์เสรีพิสุทธิ์ปมเขากระโดงบิดเบือนก้าวล่วงศาลนายสุภชัยใจสมุทรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยแถลงชี้แจงต่อกรณีที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยออกมาติดตามทวงถามเรื่องข้อพิพาทที่ดินเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลในขณะนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอันไม่ควรที่จะกระทำในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพราะเรื่องนี้สังคมโดยทั่วไปทราบแล้วว่าที่ดินเขากระโดงประชาชนมีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดินและนส.3ที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งกรณีดังกล่าวมีเหตุผล2ประการคือไม่เข้าใจกฎหมายหรือมิฉะนั้นก็คือการบิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อประสงค์ที่จะใส่ร้ายป้ายสีบุคคลซึ่งเป็นผู้สุจริตนายสุภชัยกล่าวอีกว่าเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ได้ไปจังหวัดบุรีรัมย์บริเวณหน้าบ้านของผู้ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินผู้เป็นเจ้าของโฉนดที่ดินไปท้าตีท้าต่อยท้า

0: ฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งพฤติการเช่นนี้เป็นพฤติการที่คนเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่พึงกระทำอีกทั้งพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เคยเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติควรต้องสำนึกว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ผิดหน้าที่และก้าวล่วงไปยังอำนาจของศาลนอกจากนี้นายสุภชัยยังได้หยิบยกบทเรียนในอดีตของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ขึ้นมาเปรียบเทียบโดยระบุว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เคยถูกกล่าวหาในลักษณะเดียวกันทั้งกรณีรีสอร์ทหรูริมแม่น้ำแควน้อยจังหวัดกาญจนบุรีที่อ้างสิทธิ์ในที่งอกริมตลิ่งเพื่อทำสวนหย่อมโดยไม่มีโฉนดจนในที่สุดก็แพ้คดีและต้องรื้อถอนรวมถึงกรณีท่าเทียบเรือริมแม่น้ำเจ้าพระยาย่านบางกระบือที่ถูกกรมป่าไม้กล่าวหาว่าบุกรุกท่านนี้ขอเรียกร้องกกต.เร่งพิจารณาคำร้องที่พรรคภูมิใจไทยเคยมีการไปร้องเรียนเรื่องที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ในข้อหาใส่ร้ายป้ายสีพรรคภูมิใจไทยโดยระบุว่าหากมีผลถึงที่สุดแล้วและพบว่ามีการกระทำความผิดพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์จะต้องถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองและต้องพ้นจากการเป็นส.ส.ทันที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: Member Days ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่มีควิก 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิกมี Member จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่มีควิกทุกสาขาสอบถามโทร1153
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: MCOT Radio Network 107.75 Pattaya
10: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
11: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
12: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและ

0: แถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 LINE Official @mcot.pattaya

0: 0999-9595
1: เปิดช่อง9 M-Pod HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 M-Pod HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
2: ช่อง 9M-Cord HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ช่วง M-Cod Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: นางสิริมากีรัตยาคมรองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังรวมทั้งสมาชิกสมาคมสื่อมวลชนศรีราชาสมาคมนักข่าวพัทยาเข้าร่วมกิจกรรมที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุญเวชจังหวัดชลบุรีกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันสื่อมวลชนแห่งชาติวันครบรอบ18ปีสมาคมสื่อมวลชนศรีราชาโดยสมาคมสื่อมวลชนศรีราชาได้จัดทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้พิการที่พักอาศัยอยู่ภายในสถานคุ้มครองเพื่อแบ่งปันน้ำใจและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้รับการดูแลซึ่งบรรยากาศภายในงานก็เป็นไปอย่างอบอุ่นผู้ร่วมกิจกรรมได้ร่วมพูดคุยมอบกำลังใจและสนับสนุนสิ่งของจำเป็นแก่ทางสถานคุ้มครองสะท้อนบทบาทของสื่อมวลชนที่ไม่เพียงทำหน้าที่นำเสนอข่าวสารสู่สังคมแต่ยังมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์และช่วยเหลือชุมชนอย่างต่อเนื่อง

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 LINE Official @mcot.pattaya คุณผู้ฟังครับหน้าฝนแบบนี้ยุงจะชุมเป็นพิเศษเลยนะครับและใครที่โดนยุงกัดเนี่ยก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคอย่างเช่นไข้เลือดออกหรือว่าไข้มาลาเรียได้นะครับซึ่งถ้าหากว่าเป็นลูกหลานของเราหรือว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเป็นคนที่คุณรักเนี่ยถูกยุงกัดนะฮะก็อาจจะทำให้เป็นโรคต่างๆเหล่านี้ได้รวมไปถึงอาจจะต้องเสียเงินเสียเวลาในการที่จะหาทางรักษาโรคต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับจะดีกว่าไหมครับถ้าเกิดว่าเรามีสมาร์ทการ์ดนะครับเป็นเครื่องดักยุงและแมลงที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณรักนะครับสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายครับแค่เสียบปลั๊กนะฮะก็จะมีแสงไฟนีออนสีม่วงออกมาตัวนี้ก็จะเป็นตัวดึงดูดความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาแล้วก็โดนพัดลมดูดเข้าไปในเครื่องนะครับแล้วก็ไม่สามารถบินกลับออกมาได้อีกนะเพราะว่าจะมีตัวตะแกรงนะฮะซึ่งเป็นแบบ2ชั้นด้วยนะฮะที่สำคัญก็คือไม่มีกลิ่นไม่มีควันนะเพราะฉะนั้นก็ปลอดภัยต่อคนในบ้านแล้วก็1เครื่องเนี่ยสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าเอาไปตั้งไว้กลางบ้านเนี่ยก็สามารถช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆนะครับเพราะว่าตอนนี้สมาร์ทการ์ดเขามีโปรโมชั่นพิเศษนะฮะเฉพาะคุณผู้ฟังคลื่นนี้เท่านั้นนะครับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปเลยพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นในราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าโทรมาซื้อตอนนี้นะครับ100สายแรกรับเพิ่มไปเลยครับหลอดไฟ LED Blacklight อีก1ชิ้นมูลค่า690บาทและเครื่องช็อตยุงฟ้าขนาดพกพา1เครื่องนะครับราคา690บาทครับรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายแค่990บาทนะครับย้ำ990บาทเท่านั้นเพียงโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีนะครับเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีนะครับไม่ต้องซ่อมนะฮะย้ำเบอร์โทรกันอีกทีนึงนะครับ02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นครับ

ขณะนี้เวลา 9:00 นสถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 MHz เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าว

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มจับกุมผู้ต้องขังเรือนจำชั่วคราวร่อง5สังกัดเรือนจำจังหวัดพะเยาที่หลบหนีได้แล้วกรมราชทัณฑ์เปิดเผยว่าตามที่นายเด่นรัตน์ชูคำหอมอายุ37ปี10เดือนซึ่งต้องโทษในคดีมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองและพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตกำหนดโทษจำคุก2ปี12เดือนเหลือโทษจำคุก1ปี6เดือน12วันได้ก่อเหตุหลบหนีจากเรือนจำชั่วคราวบ้านร่อง5ผู้ต้องขังกองนอกขณะฝึกวิชาชีพด้านการเกษตรภายนอกซึ่งเป็นนโยบายของกรมราชทัณฑ์ที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ใกล้พ้นโทษที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกได้ออกมาฝึกวิชาชีพปรับสภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อเตรียมความพร้อมออกสู่สังคมสถานที่ในการควบคุมจึงไม่ได้มีความมั่นคงเหมือนเรือนจำปิดซึ่งเหตุเกิดเมื่อวันที่31พฤษภาคม2569เวลาประมาณ15นาฬิกากรมราชทัณฑ์โดยเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดพะเยาและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกลุ่มผู้ต้องขังคนดังกล่าวได้แล้วโดยจับกลุ่มได้บริเวณหมู่บ้านปินเหนือตำบลบ้านปินอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาเมื่อเวลาประมาณ4นาฬิกาวันนี้เบื้องต้นสาเหตุการหลบหนีเกิดจากปัญหาทางครอบครัวกรมราชทัณฑ์ขอขอบคุณผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยาผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรดอกคำใต้คณะชุดสืบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายรวมถึงเครือข่ายฝ่ายปกครองผู้นำชุมชนในท้องที่จังหวัดพะเยาและสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวทุกแห่งที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการติดตามตัวผู้ต้องขังหลบหนีดังกล่าวกลับมาได้สำเร็จซึ่งกรมราชทัณฑ์จะเพิ่มมาตรการและความเข้มงวดในการควบคุมดูแลผู้ต้องขังให้มากยิ่งขึ้นต่อไปรัฐบาลติดตามสถานการณ์โควิด-19 ใกล้ชิดย้ำยังไม่พบสายพันธุ์ที่รุนแรงขึ้นนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานการทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลสุขภาพประชาชนอย่างต่อเนื่องซึ่งกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขรายงานว่าขณะนี้ประเทศไทยพบสายพันธุ์โควิด-19 ที่ระบาดหลักคือสายพันธุ์ NB.1.8.1 ซึ่งแตกออกมาจากสายพันธุ์ JN.1เกี่ยวกับก็ตามยังไม่พบหลักฐานว่าสายพันธุ์ดังกล่าวก่อให้เกิดอาการรุนแรงมากขึ้นหรือทำให้เกิดการแพร่ระบาดที่รวดเร็วผิดปกติแม้จำนวนผู้ติดเชื้อจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามฤดูกาลแต่ยังไม่พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่และส่วนใหญ่ผู้ป่วยมีอาการไม่รุนแรงโดยระบบสาธารณสุขยังสามารถรองรับสถานการณ์ได้อย่างเพียงพอรัฐบาลขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและไม่ตื่นตระหนกกับข่าวลือหรือข้อมูลที่คลาดเคลื่อนโดยยังคงย้ำให้ประชาชนดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง608ได้แก่ผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวและหญิงตั้งครรภ์ขอยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณว่าสายพันธุ์ที่ระบาดอยู่มีความรุนแรงมากขึ้นประชาชนสามารถใช้ชีวิตและดำเนินกิจกรรมต่างๆได้ตามปกติเพียงขอให้ดูแลสุขภาพและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขอย่างเหมาะสม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้า

0: การผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
5: MCOT Radio Network 107.75
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
7: ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21พัทยาเปิดประสบการณ์ช้อปปิ้งสุดชิคในบรรยากาศมาร์เก็ตสตรีทจาก6ประเทศทั่วโลกครบทุกความต้องการกับแฟชั่นฟู้ดฟิล์มกว่า300ร้านค้าฟู้ดแลนด์ซูเปอร์มาร์เก็ตและโรงภาพยนตร์ SFXพีร์ทเวนตี้วันฟู้ดคอร์ทกว่า30ร้านดังในราคาเริ่มต้นเพียง28บาทพลาดไม่ได้กับโปรโมชั่นพิเศษสุดกว่า300ร้านค้ามาค้นพบความหมายใหม่แห่งการช้อปได้ที่ Terminal 21 พัทยา The whole world is here
8: เปิดช่อง9 Mpod HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 Mpod HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
9: ช่อง9 Mpod HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
10: คุณกำลังฟังMCOT Radio พัทยา Good Day Good Story โดยอดิศร ปุษเดวงศ์

สักคำนะฮะจากไมเคิลสวัสดิ์เสวีนะฮะเพลงนี้เพลงเก่านะนำมาร้องใหม่โดย

0: ดอพาร์กินสันนะถ้าเป็นต้นฉบับก็คือคุณไมเคิลสวัสดิ์เสวีนะคนที่ชอบฟังเพลงเก่าก็คงจะคุ้นเคยกันดีนะสำหรับเพลงนี้นะครับ9นาฬิกา24นาทีนะฮะแดดเปรี้ยงเลยนะครับพัทยาชั่วโมงนี้แต่ก็มีเมฆดำๆแอบมาให้ลุ้นอยู่นะฮะว่าจะมีฝนตกหรือเปล่านะครับคุณผู้ฟังอยู่ข่าวคันทรงบอกว่าตอนนี้ครึ้มมากๆเลยนะฮะมีแนวโน้มฝนจะตกในช่วงบ่ายก็อาจจะเป็นไปได้นะครับ
1: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ Mcord Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 Line Official @mcot.pattaya
0: ทางคันทรงรายงานตัวมาแล้วนะพื้นที่อื่นอย่าลืมทักทายกันนะครับที่@mcot.pattaya นะครับ

0: M-COT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595
1: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุผ่าน ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เปิดช่อง9 M-COT HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 M-COT HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
4: ช่อง9 M-COT HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
0: ช่วง M-COT Green Newsสนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ปตท.ร่วมชุมชนบ้านแหลมฉบังและเครือข่ายภาครัฐเอกชนจัดกิจกรรมปลูกต้นโก่งกลางฟื้นฟูชายฝั่งลดปัญหาการกัดเซาะสร้างแนวป้องกันธรรมชาติโดยนายธีรนันท์ไกรทองสุขผู้จัดการฝ่ายบริหารคลังภาคตะวันออกปตท.จำกัดมหาชนได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นโครงการฟื้นฟูชายหาดบ้านแหลมฉบังโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐเอกชนสื่อมวลชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวสะท้อนถึงความร่วมมืออันดีระหว่างชุมชนหน่วยงานภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่ร่วมกันดูแลและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติของบ้านแหลมฉบังให้กลับคืนสู่ความสมบูรณ์อีกครั้งทั้งนี้จากข้อมูลและข้อเสนอของชุมชนบ้านแหลมฉบังเกี่ยวกับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณอ่าวบ้านแหลมฉบังทำให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของการร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมกิจกรรมในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการปลูกต้นไม้แต่ยังเป็นการปลูกความร่วมมือและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งให้คงอยู่กับชุมชนอย่างยั่งยืนสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีหน่วยงานพันธมิตรเข้าร่วมประกอบด้วยท่าเรือแหลมฉบังชุมชนทั้ง14ชุมชนบริษัทยูนิไทยชิปยาร์ดแอนด์เอนจิเนียริ่งจำกัดบริษัทบางจากศรีราชาจำกัดมหาชนบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเทศบาลนครแหลมฉบังรวมถึงสื่อมวลชนที่ได้ร่วมกันแสดงพลังของเครือข่ายความร่วมมือเพื่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนสำหรับกิจกรรมปลูกต้นโก่งกลางถือเป็นความร่วมมือที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการดูแลสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ชายฝั่งแหลมฉบัง

0: จังหวะขึ้นมานิดหน่อยนะครับลุลาในวันที่เราต้องไกลห่างนะมีคิดถึงเธอกลางวันฝันถึงเธอกลางคืนแนวเพลงที่กำลังมาแรงนะจากยิ่งวรันธรด้วยนะครับมีเอ้ยจิรัตกับเกินปุยมุ้ยนะเพลงน่ารักน่ารักนะสำหรับในเช้าวันนี้จะได้มีอารมณ์สดชื่นแจ่มใสกันนะสำหรับคนที่ต้องทำงานนะครับวันนี้2มิถุนายนนะฮะก็ไม่ใช่วันหยุดนะฮะแต่หลายที่ก็หยุดไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าอยากให้พนักงานหรือว่าน้องๆนักเรียนนะได้หยุดกันแบบยาวๆไปเลยนะฮะไม่ต้องมาแบบมีติ่งมายื่น2-1วันอะไรอย่างเงี้ยนะก็หยุดไปเลยก็แล้วกันนะครับบางคนก็ถึงแม้ว่าวันนี้จะไม่ใช่วันหยุดก็ถือโอกาสใช้วันลาไปเลยนะก็คุ้มค่าดีนะเพราะว่าได้หยุดกันยาวๆนะครับ
1: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ Mcord Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 LINE Official @mcot.pattaya

0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีหารือหน่วยงานความมั่นคงเรื่องสถานการณ์ชายแดนใต้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางถึงทำเนียบรัฐบาลโดยมีภารกิจเรียกหลายฝ่ายเข้าหารือที่ตึกไทยคู่ฟ้าก่อนจะประชุมคณะรัฐมนตรีอาทินายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานซึ่งได้หารือเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ2570นอกจากนี้ได้เรียกหน่วยงานความมั่นคงพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมนายปิยสิริวัฒนวรังกูลเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ามารายงานสถานการณ์ชายแดนใต้และสถานการณ์น้ำมันขณะที่เลขาสอบต.เปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้เรียกเข้าพบเพื่อหารือถึงสถานการณ์ชายแดนใต้และรายงานสถานการณ์น้ำมันส่วนที่มีการมองว่าปัจจุบันเกิดเหตุค่อนข้างทีรองเลขาสอบต.กล่าวว่าการก่อเหตุในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นการพุ่งเป้าจึงมองว่าระบบบัดดี้เป็นสิ่งสำคัญนอกจากนี้นายอนุทินยังได้เรียกพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการกองทัพเรือพร้อมคณะเข้าหารือการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สธนช.เตือน6จังหวัดเฝ้าระวังฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันนายธนรศวรรัตน์ประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เปิดเผยว่าจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนทำให้หลายฝ่ายของประเทศมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งจากข้อมูลเรดาร์ตรวจสภาพฝนพบว่าภายในระยะเวลา12ชั่วโมงมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและฝนตกสะสมที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในพื้นที่ภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดระยองจันทบุรีและตราดและภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตซึ่งอาจส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมขังรวมถึงมีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในบางพื้นที่นอกจากนี้คาดการพื้นที่เสี่ยงฝนตกสะสมล่วงหน้า 1-3 มิถุนายนพบว่ามีพื้นที่เสี่ยงได้รับฝนสะสมมากกว่า200มิลลิเมตร7อำเภอได้แก่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากอำเภอเมืองตราดอำเภอเขาสมิงอำเภอบ่อไร่และอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดรวมถึงอำเภอขลุงและอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีคาดว่าช่วงวันที่ 3-5 มิถุนายนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขณะที่ภาคตะวันออกและภาคใต้อย่างเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ชายเมาอ้างตัวเป็นข้าราชการระดับสูงกรมชลประทานขับรถเฉี่ยวแคมรี่ไม่ยอมเจรจาเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองลำปางได้รับแจ้งเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนกันและมีเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างคู่กรณีบริเวณถนนทิพวรรณใกล้สี่แยกสีชุมเขตเทศบาลนครลำปางที่เกิดเหตุพบรถยนต์เก๋งโตโยต้าแคมรี่จอดขวางหน้ารถยนต์โตโยต้าฟอร์จูเนอร์โดยรถเก๋งได้รับความเสียหายมีร่องรอยถูกเฉี่ยวชนเป็นทางยาวบริเวณด้านซ้ายหน้ารถจนถึงท้ายรถขณะที่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายกำลังมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงสอบถามเจ้าของรถเก๋งแคมรี่ทราบว่าขับมากับภรรยาตามปกติก่อนถึงจุดเกิดเหตุฟอร์จูเนอร์ได้ขับเบียดทางซ้ายจนครุ่นรถและไม่ยอมเจรจาต่อมาพบว่าชายที่ขับรถมีอาการคล้ายคนเมาและโวยวายก่อนขับรถหนีตนจึงขับรถขวางหน้าไว้และแจ้งตำรวจโดยชายคนดังกล่าวอ้างว่าเป็นข้าราชการระดับสูงของกรมชลประทานและบอกว่ามีปืนตนจึงให้ภรรยาถ่ายคลิปไว้ต่อมาตำรวจได้เข้าควบคุมสถานการณ์และเชิญคู่กรณีไปดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย

0: วต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
1: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
7: MCOT Radio Network 107.75
8: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
9: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
8: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง790บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่02-666-0008ย้ำอีกครั้ง02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
11: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
12: คุณกำลังฟัง MCOT Radio พัทยา Good Day Good Story โดยอดิศรพุทธเดโว

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 LINE Official @mcot.pattaya

0: ชั่วโมงนี้นะครับที่ Mcord Radio พัทยาครับ 107.75 MHz นะครับผมวันอังคารที่2มิถุนายนนะครับขอบคุณข้อความที่ช่วยเลือกเพลงกันเข้ามาด้วยนะครับนะเป็นยังไงบ้างครับวันที่2ของไทยช่วยไทย Plus นะเมื่อวานนี้เลิกงานนี้กลับบ้านไปเดินตลาดนะโอ้โหทุกร้านมีป้ายไทยช่วยไทย plus กันหมดเลยนะบางคนก็อาจจะทำป้ายไว้ก่อนล่วงหน้านะก็เลยเป็นคนละครึ่ง plus อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ไม่เป็นไรโครงการเดียวกันไม่ต้องสับสนนะฮะก็สามารถสแกนได้เหมือนกันนะผ่านทางแอปเป่าตังนะฮะส่วนใครที่มีสิทธิ์นะของบัตรของรัฐนะฮะเราเรียกอะไรอยู่ดีก็ลืมแล้วเรียกแบบชาวบ้านว่าบัตรคนจนแต่ก็แหมจริงๆบางคนก็ไม่ได้จนหรอกนะฮะก็มีสิทธิ์นะเดือนนี้ก็ได้เพิ่มอีก700ใช่ไหมจากเดิม300นะก็ได้เพิ่มอีก700ก็เป็น 1,000 อันนั้นใช้ง่ายกว่านะเพราะว่ามันเป็นเงินเลยก็สแกนได้เลยไม่ต้องงงนะว่าโอ้หักทางนู้น60ทางนี้40ต้องเติมกี่บาทอะไรแบบเนี้ยนะฮะอันนั้นก็สามารถใช้จ่ายได้เลยทันทีนะบางคนก็อาจจะชอบเนี่ยก็แล้วแต่คนได้สิทธิ์ไม่เหมือนกันนะฮะก็มีสิทธิ์ทั้ง2กลุ่มนะฮะไม่ว่าจะเป็นบัตรของรัฐบาลนะฮะหรือว่าจะเป็นไทยช่วยไทย plus ก็ดีนะฮะก็สามารถไปใช้กันได้นะก็เป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่ต้องบอกว่าก็ใช้ได้เลยทีเดียวนะเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้านี่เมื่อวานก็บอกก็ขายดีกันไปตามๆกันเลยนะฮะ
1: Mcord Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595
2: เปิดช่องจ้าบ Mcord HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 Mcord HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
3: ช่อง9 Mcord HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
4: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง790บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ช่วง Mcord Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: นายวินัยอินทพิทักษ์นายกเทศมนตรีเมืองหนองปลือได้เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมอาชีพการเลี้ยงปลาดุกตามโครงการส่งเสริมอาชีพเนื่องด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะเกิดความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมเกิดปัญหากับประชาชนคือตกงานว่างงานรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายเทศบาลเมืองหนองปลือจึงได้ทำการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนพร้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนสนับสนุนให้มีการพึ่งพาดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งถือว่ามีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันบนพื้นฐานการลดรายจ่ายสร้างรายได้ขยายโอกาสให้กับประชาชนการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนปลาดุกที่เป็นแหล่งโปรตีนที่ราคาไม่แพงเลี้ยงง่ายโตเร็วใช้ระยะเวลาสั้นมีคุณค่าทางอาหารสูงใช้พื้นที่ในการเพาะเลี้ยงน้อยแต่ได้ผลผลิตมากและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาความรู้เพิ่มพูนทักษะการเลี้ยงปลาดุกเพิ่มช่องทางการตลาดในการจำหน่ายสินค้าลดต้นทุนในการประกอบอาชีพลดรายจ่ายและสร้างรายได้ในครัวเรือนโดยได้รับเกียรติจากนางสาวชวรีช่วยนุกูลบุคลากรระดับปฏิบัติการจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรีมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้วยค่ะ
5: Mcord Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: You're listening

แปลไม่ออกจะบิลกินนะมีวันเกิดฉันปีนี้นะทรีแมนดาวด้วยนะครับสมารีกับถ้าบอกว่าไม่ไหวเธอจะกลับมาใหม่นะฮะเดี๋ยวเรากลับมาแน่นอนนะครับหลังข่าว 11:00 น.นะครับฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกันสักครู่หนึ่งนะครับเพิ่มเติมเพลงไว้ได้ที่ LINE Official นะครับพิมพ์ @mcot.pattaya ได้เลยนะครับหลังไมค์0384239 00นะครับ

0: ขณะนี้เวลา 11:00 น.สถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 MHz เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสิริพงษ์สั่งสังคายนาบริการเรียกรถผ่านแอปหลังเกิดเหตุทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมให้สัมภาษณ์ถึงกรณีคนขับรถแอปพลิเคชันดังทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นว่าประเด็นดังกล่าวเป็นสิ่งที่กระทรวงคมนาคมกำลังเร่งรัดในการดำเนินการซึ่งก่อนหน้านี้มีลักษณะของการก่อเหตุในหลายแอปพลิเคชันแต่กรณีแอปพลิเคชันที่เกิด

0: เหตุมีเหตุเกิดขึ้นมากที่สุดส่วนคมนาคมได้มีการรายงานผลการดำเนินการและการเยียวยาผู้เสียหายภายใน1เดือนผู้เสียหายมีความพึงพอใจหรือไม่ขณะเดียวกันได้มีการแจ้งไปยังแอปพลิเคชันผู้ให้บริการทุกรายว่าต้องหยุดรับผู้ขับขี่ที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะทันทีเพื่อเป็นการปิดรูรั่วเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้มีผู้ขับขี่เข้ามาสมัครง่ายเกินไปซึ่งไม่มีการตรวจประวัติอาชญากรรมโดยคาดว่าจะมีการประชุมภายในสัปดาห์นี้สำหรับการตรวจประวัติอาชญากรรมกรมการขนส่งทางบกได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการตรวจประวัติอาชญากรรมก่อนหน้านี้ใช้เวลาดำเนินการทำใบขับขี่อยู่ที่45วันแต่ตอนนี้ใช้เวลาเพียง1วันที่จะสามารถดำเนินการได้ทันทีด้วยการแจ้งก่อนว่าจะตรวจสอบประวัติอาชญากรรมโดยสตช.จะส่งข้อมูลประวัติอาชญากรรมเข้ามายังคลังข้อมูลให้กับผู้ขอซึ่งจะขอจะนำประวัติดังกล่าวไปขอยื่นใบขับขี่ได้ทันทีวันนอเผยคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลจ่อถกยุทธศาสตร์ดับไฟใต้ในวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลกล่าวถึงแนวทางการแก้ปัญหาภาคใต้ภายหลังเกิดเหตุรายวันโดยยอมรับว่าสถานการณ์ค่อนข้างเกิดขึ้นบ่อยต้องให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยข่าวกรองตรวจสอบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าสาเหตุใหญ่มาจากเรื่องใดซึ่งรัฐบาลกำลังติดตามอยู่โดยจะมีคณะกรรมการในการดูแลติดตามสถานการณ์ในพื้นที่หวังว่าภายหลังการประชุมคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และมีการวางยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาแล้วเชื่อว่าน่าจะคลี่คลายลงพร้อมทั้งมองว่าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีประโยชน์อยู่ส่วนจะได้ประโยชน์มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการให้ความร่วมมือและความจริงใจในการแก้ไขปัญหาหากพื้นที่ไม่ปลอดภัยการพัฒนาก็เป็นไปได้ยากซึ่งจะมีการพูดคุยสันติสุขปลายเดือนมิถุนายนสำหรับกลุ่มที่ก่อเหตุมีการพิสูจน์แล้วหรือไม่ว่าเป็นกลุ่มที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนในวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าอยากให้รอชุดกรรมการที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมอบหมายได้ประชุมและวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนพิธีรดน้ำศพอสทพ.วุฒิพงศ์ปลีชีพเหตุปะทะจะแนะที่ศาลาอเนกประสงค์วัดบางนาราตำบลบางนาคอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสพลตรีกรกฎผู้โชตรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีรดน้ำศพอสทพ.วุฒิพงษ์ชุมเชื้อสังกัดร้อยทพ.กองหนุนชกทพ.46ซึ่งเสียชีวิตจากการถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงใช้อาวุธปืนยิงใส่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่โดยมีพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคเก้าในบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาเพื่อนทหารตำรวจและฝ่ายปกครองเข้าร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของวีรบุรุษผู้กล้าอย่างพร้อมเพรียงและเต็มไปด้วยความอาลัยเพราะมีการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยารวมเป็นเงินกว่า 535,000 บาทก่อนส่งร่างกลับสู่มาตุภูมิที่จังหวัดตรังขณะที่ความคืบหน้าทางคดีซึ่งเบาะแสสำคัญจากการสอบสวนบุคคลในบ้านระบุว่าคนร้ายที่ซ่อนตัวอยู่และเปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่คือนายยามาลุดดินฮาแวร์บือซาแกนนำผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการซึ่งมีหมายจับติดตัวถึง4หมายซึ่งอาศัยจังหวะชุลมุนยิงเปิดทางและหลบหนีไปได้ล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ใช้อำนาจตามกฎอัยการศึกเชิญตัวบุคคลต้องสงสัยจำนวน2รายคือนายซายูกิอาแวร์เจ้าของบ้านและนายซูเปียนซูหลงบุตรเขยคาดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ที่พักพิงแก่ผู้ก่อเหตุรุนแรงนำตัวเข้าสู่กระบวนการซักถามเพื่อขยายผลหาเบาะแสติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2

0: ันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
2: MCOT Radio Network 107.75
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
6: เปิดช่อง9 Mcot HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 Mcot HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
7: ช่อง9 Mcot HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
8: คุณกำลังฟัง MCOT Radio พัทยา Good Day Good Story โดยอดิสรปุษเดโว

0: ิ่งไม่รู้ยิ่งต้องทำเลยครับเจ็ดเซตเตอร์ครับอย่าปล่อยมือฉันไปเวอร์ชันนี้ฟิชเจอริงกับน้องแอร์พันธิลาด้วยนะฮะ11:17 นะครับ M-Cord Radio พัทยา 107.75 เมกะเฮิรตซ์ครับในเรื่องของแวดวงการบินนะเมื่อวานนี้การบินไทยมีนักบินหญิงคนแรกนะครับเป็นประวัติศาสตร์ของการบินไทยนะฮะซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาตินะฮะแล้วก็ไม่เคยเปิดรับสมัครนะหรือว่ามีนักบินผู้หญิงมาก่อนเลยนะฮะก็เมื่อวานนี้เป็นคนแรกนะที่เป็นนักเรียนการบินแล้วก็ได้ขึ้นปฏิบัติการบินอย่างเต็มรูปแบบนะเมื่อวานนี้ก็เป็นผู้ช่วยนักบินนะฮะไฟลท์ TG564กรุงเทพฮานอยนะครับก็เป็นนักบินหญิงคนแรกของการบินไทยนะฮะก็คือคุณแบมนะชื่อนางสาวปรรณธรตั้งรุ่งเรืองชัยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการพลิกโฉมนะฮะของการบินไทยนะหลังจากที่ไม่เคยรับนักบินหญิงเลยตอนนี้ก็มีนักบินหญิงเป็นของตัวเองแล้วนะฮะแล้วก็คาดว่าจะตามมาอีกหลายคนด้วยกันนะเพราะว่ารุ่นนึงก็มีนักบินหญิงอยู่หลายคนกันนะครับสายการบินอื่นเนี่ยเขามีนักบินหญิงมานานแล้วนะไม่ว่าจะเป็นไทยแอร์เอเชียไลออนไทยไลออนนะฮะหรือว่าจะเป็นบางกอกแอร์เวย์สนะฮะแล้วก็อีกหลายๆสายการบินนะฮะซึ่งเขาก็เปิดรับนักบินหญิงมานานแล้วนะฮะแต่การบินไทยนี่ของเรานี่ก็นะอนุรักษ์นิยมนะตอนนี้ก็พลิกโฉมนะฮะเปลี่ยนแปลงวงการนะฮะด้วยการเปิดรับสมัครนักบินหญิงนะฮะแล้วก็มีคนแรกที่ได้ขึ้นทำงานเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับ
1: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ M-Cord Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 LINE Official @mcot.pattaya

เปลี่ยนไปนะครับบอยพีซเมเกอร์นะฮะมียังยิ้มได้จากพลพลนะเป็นของพี่จิ๋มด้วยนะฮะถึงแม้ว่าจะพลาดหวังเมื่อวานนี้นะฮะเลขไม่ตรงนะฮะแต่เราก็ยังยิ้มได้นะเพราะว่ายังมีงวดต่อไปรออยู่นะครับแหมไม่เฉียดเลยนะสมทบทุนให้รัฐบาลทุกงวดเลยนะฮะเดือนละ2งวดนะฮะกินไม่แบ่งเลยนะกินแล้วไปแบ่งใครไม่รู้นะตั้ง120ล้านนะคนเดียวเลยโอ้โหไม่รู้เขาเอาอะไรใส่บาทนะฮะเตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดนะครับเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึงนะในงานที่ทุกสาขาอุตสาหกรรมการผลิตรอคอยนะครับนั่นก็คืองาน Manufacturing Expo นะฮะมหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตและอุตสาหกรรมสนับสนุนที่ครบครันที่สุดในอาเซียนนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ผลิตพลาสติกแม่พิมพ์นะฮะชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวนะฮะอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัตินะฮะเป็นผู้บริหารจัดการโรงงานและอาคารในงานนี้ก็จะได้พบกับนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้ธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นไปอีกระดับนะฮะพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า 2,000 แบรนด์นะฮะมาจาก30ประเทศเลยนะครับเรียกว่าเต็มพื้นที่ไบเทคบางนาเลยนะฮะสำหรับ Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนนี้ที่ไบเทคนะครับมีค่าเข้าชมงาน500บาทแต่ถ้าเกิดว่าลงทะเบียนล่วงหน้านะครับเข้างานฟรีเลยนะฮะเข้าไปลงทะเบียนได้ที่ www.manufacturing-expo.com นะครับหรือโทร02-686-7222 นะครับงานนี้จัดโดย RX ไบเทคนะฮะก็ขอเชิญชวนนะฮะใครที่อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมต้องไปดูงานนี้นะฮะ

0: M-COT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595
1: เปิดช่อง9 M-COT HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 M-COT HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
2: ช่อง9 M-COT HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ช่วง M-COT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เทศบาลนครแหลมฉบังร่วมหน่วยงานภาครัฐเอกชนและโรงพยาบาลชั้นนำ16แห่งจัดมหกรรมสุขภาพนครแหลมฉบังครั้งที่8ภายใต้แนวคิดดูแลใจดูแลกายดูแลกันโดยมีนายวิทยาคุณปลื้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเป็นประธานเปิดงานและมีนางจินดาถนอมรอดนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบังคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมณศาลาประชาคมอ่าวอุดมตำบลทุ่งสุขลาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีสำหรับมหกรรมสุขภาพนครแหลมฉบังจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่8ภายในงานมีบริการตรวจสุขภาพประจำปีการตรวจคัดกรองโรคการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจากแพทย์และผู้เชี่ยวชาญรวมถึงการจัดแสดงนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านสุขภาพแบบบูรณาการเพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันให้กับประชาชนทุกช่วงวัย

เดี๋ยวส่งท้ายกันนะสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับขอบคุณงาน ProPack Asia 2026ด้วยนะครับก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์นะฮะจะได้พบกับเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์นะฮะสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมทั้งอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับกับสถานที่จัดงานใหม่ปีนี้จัดที่ Impact เมืองทองธานีนะฮะเดินทางสะดวกได้ด้วยรถไฟฟ้านะครับงานเดียวที่มีครบเลยนะทั้ง Ecosystem การแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia10-13 มิถุนายนนี้นะครับ Impact เมืองทองธานีครับจัดโดย Informa Markets ครับโทร02-036-0500นะฮะ02-036-0500นะครับฟังสรุปข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยกันครับไปทานข้าวกันด้วยนะฮะเดี๋ยวกลับมาคุยข่าวกันต่อครับเที่ยงครึ่งกับ9ทันข่าวชนนะฮะ

0: ขณะนี้เวลา 12:00 นเสนอสรุปข่าวภาคเที่ยงวันจากสำนักข่าวไทย
1: ขับเฉี่ยวแคมรี่และโชว์กลางอ้างมีปืนเป็นข้าราชการกรมชลประทานคู่กรณีฉุนขาดขับรถขวางสุดท้ายตำรวจจับเป่าแอลกอฮอล์พุ่งไป225มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นายกเรียกหาหรือหลายเรื่องก่อนถกครม.จับตาสถานการณ์ชายแดนใต้หลังเลขาสอบต.เข้ารายงานความคืบหน้าผู้สมัครผู้ว่ากทม.ลุยหาเสียงมาริกาไปตลาดเตาปูนแฟนคลับแน่นชูแผนเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่ายด้านอนุชาอภิสิทธิ์หาเสียงตลาดเช้าดินแดงแม่ยกให้กำลังใจเพียบพายุโซนร้อนกำลังแรงชังมีกำลังพัดถล่มพื้นที่ตอนใต้ของญี่ปุ่นส่งผลให้เกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงคลื่นสูงขณะที่ทางการจีนประกาศเริ่มต้นฤดูน้ำหลากประจำปีอย่างเป็นทางการทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะพบกันช่วงเวลาของข่าวพักเที่ยงนะคะ12:00 นค่ะวันนี้ค่ะ

0: ข่าวพักเที่ยงคุณดาราการทองลิ่มดิฉันสาสิธรกุวังคดีโลกร่วมกันดำเนินรายการค่ะก็อยู่ด้วยกันจนถึง 12:30 นาทีนะคะเพื่อรายงานความเคลื่อนไหวของข่าวต่างๆจากทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยไปยังคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศค่ะวันนี้มีหลากหลายประเด็นเช่นเคยนะคะแต่ว่าไปดูเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสกันค่ะเมื่อวานวันแรกนะคะที่มีการใช้จ่ายเงินผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ก็บรรยากาศคึกคักทีเดียวนะคะแล้วก็มีการสรุปยอดการใช้จ่ายวันแรกของโครงการค่ะสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเขาเปิดเผยข้อมูลยอดใช้จ่ายรวมวันแรกนะคะสิ้นสุด5 ทุ่มเมื่อวานนี้ค่ะยอดใช้จ่ายรวมสูง 2,039,740,000 บาทนะคะซึ่งก็แบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่าย 1,184 ล้านบาทเงินที่ประชาชนร่วมจ่าย 40% 855ล้านบาทโดยประมาณวันแรกก็มีประชาชนออกไปใช้จ่ายเสร็จสมบูรณ์แล้วคือ 8,724,402 คนค่ะผ่านร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จจำนวน 659,686 ร้านค้าบรรยากาศนะคะตามจุดต่างๆผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามนะคะว่าเอ๊ะเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็มีอย่างเช่นที่ตลาดสดน้องไผ่ศิลาตลาดขนาดใหญ่ในตัวเมืองขอนแก่นช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวก็ไปดูบรรยากาศก็พบว่าประชาชนมาจับจ่ายน้าตากวาดทุกวันค่ะบรรยากาศคึกคักนะคะเข้ามาซื้อของในตลาดทั้งผักสดผลไม้ข้าวแกงอาหารสดเนื้อหมูเนื้อไก่คึกคักทีเดียวค่ะก็พบว่านะคะผู้สื่อข่าวบอกว่าที่ตลาดแห่งนี้ก็มีพ่อค้าแม่ค้าเกือบ 100% ทีเดียวที่ลงทะเบียนรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะ
1: ส่วนที่เชียงใหม่ก็คึกคักไม่แพ้กันนะคะโดยเฉพาะที่ร้านหมูกระทะ On The Way Good Buffet เชียงใหม่ค่ะเมื่อคืนวันแรกนะคะก็มีคนมารอใช้ไทยช่วยไทยพลัสตั้งแต่เปิดร้านในช่วง5 โมงเย็นจนดึกร้านแทบแตกนะคะหลายคนมาช้าก็ต้องยืนเข้าคิวยาวเหยียดจริงๆโต๊ะในร้านเนี่ยมากถึง150โต๊ะนะคะรับได้500-600คนก็ยังไม่พอรองรับค่ะทางร้านคิดค่าบริการหัวละ168บาทถ้ารวมค่าน้ำก็เพิ่มอีก38บาทรวมหัวละ206บาทแต่ถ้าจ่ายผ่านโครงการก็จ่ายแค่84บาทเท่านั้นเองค่ะนายปองพลอนุพันธ์เจ้าของร้านบอกว่าปกติคนจะไม่เยอะขนาดนี้นะคะซึ่งร้อยละ90ใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสถือเป็นโครงการที่ดีกับร้านค้าแล้วก็ยังช่วยทำให้ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายแบ่งเบาภาระค่าครองชีพด้วยค่ะส่วนที่กรุงเทพมหานครนะคะผู้สื่อข่าวไปที่ตลาดกระทรวงการคลังค่ะพบว่าหลายคนเพิ่งจะเริ่มใช้สิทธิ์เป็นวันแรกเพราะว่าเมื่อวานนี้1 มิถุนายนเป็นวันเปิดโครงการก็ไปตรงกับวันหยุดนะคะทำให้ประชาชนจำนวนมากเริ่มมาใช้สิทธิ์หลังจากกลับเข้าสู่วันทำงานตามปกติค่ะส่วนใหญ่เลือกใช้สิทธิ์ซื้ออาหารปรุงสำเร็จสินค้าอุปโภคบริโภครวมถึงของใช้ในครัวเรือนทุกคนมองว่ามาตรการนี้ช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพได้จริงนะคะทำให้สามารถซื้ออาหารสินค้าอุปโภคบริโภครวมถึงของใช้จำเป็นได้มากขึ้นแม้ว่าบางส่วนจะมีความสับสนเกี่ยวกับรายละเอียดการใช้สิทธิ์จากข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อออนไลน์ค่ะด้านผู้ประกอบการบอกว่าวันแรกของโครงการยังไม่ได้เปิดขายเนื่องจากเป็นวันหยุดนะคะแต่ว่าหลังจากกลับมาเปิดร้านวันนี้ก็พบว่ายอดขายเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับช่วงก่อนเริ่มโครงการค่ะโดยมองว่ามาตรการนี้ช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายเพิ่มรายได้ให้ร้านค้าและก็ช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้พร้อมๆกันค่ะ
0: ค่ะก็มาอีกประเด็นหนึ่งนะคะนั่นก็คือเรื่องราวของการเมาแล้วขับแล้วก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวกันนะคะเสร็จจากกรณีหนึ่งไปที่มีข้าราชการไปขับรถชนไรเดอร์จนเสียชีวิตก็มามีอีกกรณีหนึ่งค่ะเมื่อคืนนี้ตอน3:30นะคะที่ถนนทิพวันใกล้สี่แยกสีชุมเขตเทศบาลนครลำปางค่ะมีอุบัติเหตุนะคะเป็นรถแคมรี่สีบรอนเงินขับมาตามปกติแต่ว่าโดนฟอร์จูเนอร์สีดำเบียดด้านซ้ายนะคะก็ครูดเป็นแนวยาวตั้งแต่ด้านหน้าจนถึงท้ายรถคนขับแคมรี่ก็บอกให้จอดนะคะแต่ว่าไม่เป็นผลค่ะก็เลยต้องขับไปปาดหน้าแล้วจอดขวางเอาไว้ภรรยาคนขับรถแคมรี่ก็ลงมาถ่ายคลิปนะคะเหตุการณ์ตึงเครียดค่ะเพราะว่าชายคนขับฟอร์จูเนอร์บอกว่าตัวเองนั้นเป็นข้าราชการแล้วก็บอกว่ามีปืนด้วยค่ะ

0: อย่างไรก็ตามนะคะตอนหลังก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาควบคุมสถานการณ์ค่ะเชิญคู่กรณีไปดำเนินการตามขั้นตอนรวมถึงการตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่รถ Fortuner พบว่าปริมาณสูงมากคือ225มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะตรวจในรถยังพบขวดสุรานะคะ2ขวดนะคะ1ขวดนั้นหมดแล้วค่ะอีกขวดนึงก็เหลือครึ่งขวดค่ะตำรวจเผยว่าจากการสอบสวนผู้ก่อเหตุปัจจุบันเป็นอดีตข้าราชการแล้วนะคะเพราะว่าลาออกมาได้ 2-3 ปีแล้วค่ะตำรวจตั้งข้อหาขับรถประมาททำให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายและเมาแล้วขับให้ประกันตัวไปด้วยวงเงิน 20,000 บาทและส่งฟ้องศาลวันนี้ส่วนความเสียหายนะคะบริษัทประกันก็รับไปเป็นค่าซ่อม 35,000 บาทค่าเสียเวลา 15,000 บาทรวมเป็น 50,000 บาทนะคะซึ่งภรรยาของคนขับรถแคมรี่นะคะแล้วก็นายชาคริตคนขับรถแคมรี่ก็บอกว่าไม่ได้ต้องการจะเรียกเงินนะคะแต่ว่าผู้ก่อเหตุโชว์กลางว่าเป็นข้าราชการค่ะมีปืนแล้วก็จะไม่ขอเป่าแอลกอฮอล์และขอไปนอนก่อนนะคะตนก็เลยโมโหทีเดียวค่ะต้องการรักษาสิทธิ์และต้องการความเป็นธรรมค่ะ
1: สิริพงษ์เตรียมเรียกผู้ให้บริการแอปพลิเคชันขนส่งสังคายนาคนขับต้องมีใบขับขี่สาธารณะตรวจประวัติอาชญากรรมหลังเกิดเหตุทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นค่ะนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมให้สัมภาษณ์ถึงกรณีคนขับรถแอปพลิเคชันดังทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนะคะได้บอกว่าประเด็นนี้เป็นสิ่งที่กระทรวงคมนาคมกำลังเร่งรัดในการดำเนินการซึ่งก่อนหน้านี้มีลักษณะของการก่อเหตุในหลายแอปพลิเคชันค่ะแต่กรณีแอปพลิเคชันที่เป็นเหตุมีเหตุมากที่สุดนะคะส่วนคมนาคมก็ได้ให้มีการรายงานผลการดำเนินการแล้วก็เยียวยาผู้เสียหายภายใน1เดือนว่าผู้เสียหายมีความพึงพอใจหรือไม่ค่ะขณะเดียวกันก็ได้มีการแจ้งไปยังแอปพลิเคชันผู้ให้บริการทุกรายนะคะว่าต้องหยุดรับผู้ขับขี่ที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะทันทีเพื่อเป็นการปิดรูรั่วเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นในตอนนี้มีผู้ขับขี่เข้ามาสมัครง่ายเกินไปซึ่งไม่มีการตรวจประวัติอาชญากรรมโดยคาดว่าจะมีการประชุมภายในสัปดาห์นี้หลังจากนั้นจะไปดำเนินการในส่วนของระบบซึ่งกรมการขนส่งทางบกทั่วประเทศได้เพิ่มวันการให้บริการในการทำใบขับขี่สาธารณะและเพิ่มช่องทางออนดีมานด์ในกรณีที่แอปพลิเคชันสามารถรวบรวมผู้ขับขี่และจะมาทำใบขับขี่สาธารณะพร้อมกันการให้โดยเปิดเป็นกรณีพิเศษในทุกจังหวัดทั่วประเทศค่ะสำหรับการตรวจประวัติอาชญากรรมกรมการขนส่งทางบกได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะในการตรวจประวัติอาชญากรรมก่อนหน้านี้ใช้เวลาดำเนินการทำใบขับขี่อยู่ที่45วันค่ะแต่ว่าตอนนี้ใช้เวลาเพียง1วันก็สามารถดำเนินการได้ทันทีโดยการแจ้งก่อนว่าจะตรวจสอบประวัติอาชญากรรมโดยสตช.ก็จะส่งข้อมูลประวัติอาชญากรรมเข้ามายังคลังข้อมูลให้กับผู้ขอซึ่งผู้ขอจะนำประวัติดังกล่าวไปยื่นขอใบขับขี่ได้ทันทีค่ะส่วนการเยียวยานักท่องเที่ยวญี่ปุ่นนั้นนะคะนายสิริพงศ์บอกว่าเป็นเรื่องของแอปพลิเคชันที่ต้องดำเนินการในการดูแลเยียวยาซึ่งเป็นเรื่องที่แอปพลิเคชันต้องรายงานกระทรวงคมนาคมทั้งหมดเพราะมีหลายกรณีที่ต้องส่งให้กระทรวงคมนาคมพร้อมหลักฐานประกอบค่ะ
0: เพิ่มเติมนะคะผู้ที่กรณีของคนขับรถแอปพลิเคชันที่ทำร้ายร่างกายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนะคะก็ล่าสุดนะคะทางตำรวจบอกว่าตอนนี้สามารถพิสูจน์ทราบตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วนะคะกำลังตรวจสอบพยานหลักฐานและภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะอยู่ระหว่างเตรียมออกหมายเรียกให้เข้ามารับข้อกล่าวหาค่ะก็คือเบื้องต้นนะคะจะแจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นค่ะแต่ว่าถ้าตรวจแล้วเนี่ยผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บสาหัสก็จะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมด้วยนะคะก็เป็นกรณีที่ชาวญี่ปุ่นนะคะเป็นนักธุรกิจค่ะเขาทำร้านอาหารอยู่ที่ย่านสุขุมวิทนะคะเรียกรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันค่ะแต่ว่าขับไปจนถึงจุดหนึ่งนะคะคนขับรถก็บอกว่าไม่ไปแล้วนะคะไปได้แค่นี้ค่ะบอกว่าค่าโดยสารนั้นไม่คุ้มกับสภาพการจราจรที่ติดขัดและเกิดการโต้เถียงกันขึ้นและสุดท้ายคนขับไล่นะคะผู้โดยสารลงแล้วก็ทำร้ายร่างกายด้วยการใช้หมัดและศอกจนศีรษะแตกค่ะก็พักกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: มิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพรรษาราชินีศรีพิวัฒน์

0: กษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท.เข้ากับคุณ
2: มาคุยกันถึงข่าวคราวอื่นๆต่อนะคะวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะแต่ว่าก่อนที่จะมีการประชุมนะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้เรียกหารือหลายเรื่องเลยค่ะซึ่งก็มีการจับตาสถานการณ์ชายแดนภาคใต้เพราะว่าเลขาธิการสอบต.เข้ารายงานความคืบหน้าด้วยโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาถึงทำเนียบรัฐบาลนะคะมีภารกิจเรียกหลายฝ่ายเข้าหารือที่ตึกไทยคู่ฟ้าก่อนการประชุมครม.ค่ะมีนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะเป็นการหารือเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณปี2570เรียกหน่วยงานความมั่นคงพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมนายปิยสิริวัฒนวรางกูลเลขาธิการสอบต.รายงานสถานการณ์ชายแดนใต้นะคะซึ่งทางเลขาสอบต.เปิดเผยสั้นๆค่ะบอกว่านายกรัฐมนตรีเรียกเข้าพบหารือสถานการณ์ชายแดนใต้และก็สถานการณ์น้ำมันด้วยส่วนที่มีการมองว่าปัจจุบันเกิดเหตุในพื้นที่ชายแดนใต้ค่อนข้างถี่เลขาสอบต.บอกว่าการก่อเหตุในพื้นใต้ในพื้นที่ภาคใต้ส่วนใหญ่เป็นการพุ่งเป้าค่ะจึงมองว่าระบบบัดดี้นั้นเป็นเรื่องสำคัญค่ะ
3: ด้านในวันมูฮัมหมัดนอมาทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลก็พูดถึงแนวทางการแก้ปัญหาภาคใต้เช่นเดียวกันนะคะหลังจากมีเหตุเกิดขึ้นรายวันก็ยอมรับว่าสถานการณ์ค่อนข้างเกิดขึ้นบ่อยค่ะต้องให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยข่าวกรองตรวจสอบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าสาเหตุใหญ่มาจากเรื่องอะไรซึ่งรัฐบาลก็กำลังติดตามอยู่นะคะโดยจะมีคณะกรรมการในการดูแลติดตามพัฒนาสถานการณ์ในพื้นที่ซึ่งมีนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศเป็นประธานหวังว่าภายหลังการประชุมคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีการวางยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาเชื่อว่าน่าจะคลี่คลายลงค่ะพร้อมทั้งมองนะคะว่าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีประโยชน์อยู่ค่ะส่วนจะได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับการให้ความร่วมมือและความจริงใจในการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยของประชาชนจากพื้นที่ไม่ปลอดภัยการพัฒนาก็เป็นไปได้ยากซึ่งจะมีการพูดคุยสันติสุขปลายเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งตอนนี้ก็มีคณะเล็กไปเตรียมการเพื่อรอพูดคุยล่วงหน้าแล้วเพื่อจะวางกรอบของการพูดคุยนะคะสำหรับกลุ่มที่ก่อเหตุมีการพิสูจน์แล้วหรือไม่ว่าเป็นกลุ่มที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนในวันมูฮัมหมัดนอบอกว่าอยากจะให้รอชุดกรรมการที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยมอบหมายได้ประชุมและวิเคราะห์สถานการณ์กันก่อนแบ่งงานกันก่อนว่าฝ่ายใดต้องไปเร่งงานด้านไหนเนื่องจากสถานการณ์เริ่มถี่ขึ้นในช่วงนี้แต่ติดว่าหลังจากคณะกรรมการเริ่มมีการเจรจาในระดับต่างๆสถานการณ์น่าจะคลี่คลายค่ะ
2: ค่ะก็ยังมีความคิดเห็นมาจากนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินะคะหรือสมช.ค่ะพูดถึงการพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ค่ะโดยบอกว่ารายละเอียดนั้นอยากให้ไปพูดไปคุยหรือสัมภาษณ์นายธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติซึ่งเป็นหัวหน้าคณะผู้พูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ซึ่งตอนนี้ก็เริ่มเดินหน้าการพูดคุยไปบางส่วนแล้วนะคะส่วนการก่อเหตุที่เกิดขึ้นจะทำให้การพูดคุยสะดุดหรือไม่นายชัดชัยบอกว่าในนโยบายก็ยังคงมุ่งมั่นในการพูดคุยสันติสุขให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องส่วนเหตุการณ์นั้นจะเป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่ผู้ก่อเหตุใช้ในการต่อรองหรือไม่นายชัยบอกว่าอยู่ที่เราจะพิจารณาว่าเขามีข้อเสนออะไรส่วนจะต่อรองอะไรหรือไม่ต้องไปพิจารณาอีกครั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถี่นะคะเป็นเพราะหน่วยงานด้านความมั่นคงปิดล้อมตรวจค้นเข้มข้นใช่หรือไม่เลขาที่

0: การสมช.นะคะก็บอกว่าอยากให้หัวหน้าคณะพูดคุยเป็นผู้ชี้แจงค่ะแต่เห็นว่ากลุ่มผู้เห็นต่างก็มีหลายกลุ่มทั้งกลุ่มที่ต้องการพูดคุยและกลุ่มที่ต้องการใช้ความรุนแรงซึ่งก็ต้องโน้มน้าวให้เข้าสู่กระบวนการพูดคุยภายในกลุ่มก็มีหลากหลายความคิดนะคะแต่เรื่องของการบังคับใช้กฎหมายก็ยังคงจะต้องดำเนินการต่อไปค่ะวันนี้สมช.ก็ขอประเมินสถานการณ์นะคะก่อนที่จะเรียกประชุมใหญ่เนื่องจากมีการประชุมตามวงรอบเพื่อสรุปสถานการณ์อยู่แล้วและก็เชื่อว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นทางเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นฐานตำรวจและฝ่ายปกครองยังคงรับมือได้ขอพักกันสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เมื่อวานนี้นะคะมีพิธีรดน้ำศพอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อทหารผู้ปลีชีพจากการถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงใช้อาวุธปืนยิงใส่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสค่ะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะมีรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพลตรีกรกฎผู่โชติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีรดน้ำศพที่ศาลาอเนกประสงค์วัดบางนาราตำบลบางนาคอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะพร้อมด้วยพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสผู้บังคับบัญชาเพื่อนทหารตำรวจฝ่ายปกครองมาร่วมไว้อาลัยอย่างพร้อมเพรียงนะคะโดยผู้ว่านราธิวาสได้เป็นผู้แทนวางรีดของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายศรีหศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมขณะที่พลตรีกรกฎผู่โชติเป็นผู้แทนวางพวงรีดของพลโทอดุลธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกและพลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4ค่ะนอกจากนี้ประธานในพิธียังได้มอบเหรียญบางระจันใบประกาศเชิดชูเกียรติตลอดจนเงินช่วยเหลือจัดการศพเบื้องต้นและการเยียวยาจากหน่วยงานต่างๆเป็นเงินกว่า 535,000 บาทนะคะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวของผู้พลีชีพค่ะสำหรับเหตุการณ์นี้ยังมีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บอีกหนึ่งนายด้วยนะคะคือจ่าสิบเอกทวีเกียรติยาวิระถูกกระสุนที่เสื้อเกราะบริเวณหน้าอกซ้ายมีอาการแน่นหน้าอกค่ะปัจจุบันปลอดภัยแล้วแล้วก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชครินทร์นะคะส่วนความคืบหน้าทางคดีนะคะไปพบเบาะแสสำคัญจากการสอบสวนบุคคลในบ้านค่ะว่าคนร้ายที่ซ่อนตัวอยู่แล้วก็เปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่คือนายยามาลุดดินฮาแวร์บูซาแกนนำผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการมีหมายจับติดตัวถึง4หมายก็อาศัยจังหวะชุลมุนยิงเปิดฐานแล้วก็หลบหนีไปได้นะคะวันนี้เจ้าหน้าที่ก็สนที่กำลังปิดล้อมปูพรมเคลียร์พื้นที่ป่าสนยางและป่ารกทึบเพื่อได้ล่าตัวนายยามาลุดดินแต่ว่ายังไม่พบตัวค่ะพร้อมกับใช้อำนาจตามกฎอัยการศึกส่วนตัวบุคคลต้องสงสัย2รายก็คือเจ้าของบ้านนะคะแล้วก็ลูกเขยคาดว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ที่พักพิงแก่ผู้ก่อเหตุรุนแรงค่ะ
0: พักกันอีกสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะบมจ.สมท.จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จากวัดพระราม9กาญจนาภิเษก9รูปบริเวณลานอเนกประสงค์ด้านหน้าอาคารอำนวยการ1โดยมีดร.ยาดากาศยปนันท์รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานอสมทถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะจากนั้นมีพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรที่อาคารอำนวยการ1เพื่อแสดงความจงรัก

0: ภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีดร.ยาดากาสยปนันรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นประธานในพิธีนะคะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานผู้ประกาศข่าวเข้าร่วมพิธีก็มีการกล่าวอาศิรวาทถวายพระพรชัยมงคลและร่วมลงนามถวายพระพรค่ะมาเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.บ้างค่ะช่วงนี้ก็หาเสียงกันเข้มข้นนะคะ
1: ค่ะเมื่อเช้านี้ก็คุณมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะคะผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข14ไปพบพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดเตาปูนค่ะรับฟังความคิดเห็นเรื่องภาวะเศรษฐกิจความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนก็ยอมรับนะคะว่าการใช้จ่ายมีความคึกคักน้อยลงแม้ว่าจะมีโครงการไทยช่วยไทย plus มากระตุ้นแต่ว่าก็ยังอยู่ในภาวะที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีค่ะนางมาริกาบอกว่าตามแผนยุทธศาสตร์ของตนนั้นในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็โดยเฉพาะหลังจากนี้จะเกิดขึ้นจากภาวะค่าพลังงานแพงเราจึงต้องมีแผนนะคะนอกเหนือจากการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยแล้วต้องมีมาตรการรองรับก็คือสร้างรายได้ลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนชาวกรุงเทพแม้ว่าจะมีมาตรการจากรัฐบาลกลางไปบางส่วนแล้วนะคะแต่ว่าด้วยอำนาจพิเศษของกทม.สามารถที่จะจัดสรรบริหารจัดการงบประมาณด้วยตนเองจึงมีมาตรการที่จะช่วยค่าครองชีพอย่างเช่นการลดค่าแก๊สค่าพลังงานเพิ่มพื้นที่สินค้าธงฟ้าลดราคาในแต่ละตลาดแต่ละโซนฟรีค่าโดยสารสาธารณะค่ารถไฟฟ้าและรถเมล์ในภาวะวิกฤตค่ะโดยการใช้คูปองกทม.รองรับกลุ่มเปราะบางครัวเรือนยากจนในกทม.นอกจากนั้นยังกางแผนดูแลกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็กเพิ่มเติมในลักษณะเพิ่มเบี้ยยังชีพที่เรียกว่าสวัสดิการพิเศษนอกเหนือจากที่รับสิทธิจากรัฐบาลกลางแล้วนะคะโดยใช้วิธีการจัดสรรงบประมาณของกรุงเทพเป็นกรณีพิเศษในภาวะวิกฤตทางนี้จะมีทีมเศรษฐกิจวางแผนเรื่องการจัดเก็บงบประมาณจัดสรรงบประมาณที่ซ้ำซ้อนและเจ็ดงบประมาณก็จะเป็นแผนงานในอำนาจของผู้ว่ากทม.ที่จะเป็นสิ่งใหม่และเป็นปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นโดยความสามารถค่ะ
0: มาอีกคณะหนึ่งนะคะที่ก็ไปลุยหาเสียงเช่นเดียวกันก็คือทางด้านของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะวันนี้ไปตลาดเช้าดินแดงเขตดินแดงนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.พรรคประชาธิปัตย์หมายเลข5พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็มีคณะผู้บริหารของพรรคไม่ว่าจะเป็นนายสกลทีพัทยกุลดร.การดีเลียวไพโรจน์นายองอาจคล้ามไพบูลย์นางสาวจันทิมาสิทธิสุราชคนนี้เป็นผู้สมัครสก.เขตดินแดงเบอร์4นะคะก็ไปพบปะหาเสียงกับประชาชนค่ะก็มีพี่น้องประชาชนมาที่มาตลาดพ่อค้าแม่ค้าทักทายให้การต้อนรับนะคะขอถ่ายรูปอย่างเป็นกันเองค่ะขณะที่นายอนุชาก็เดินทักทายอ้อนขอคะแนนจากประชาชนสอบถามความเป็นอยู่ฝากเนื้อฝากตัวนะคะขอให้ผู้สมัครของพรรคได้มีโอกาสเข้าไปรับใช้ประชาชนค่ะก็อธิบายเรื่องบัตรเลือกตั้งด้วยนะคะสีเขียวนะคะก็คือบัตรเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะก็บอกให้เลือกเบอร์5ส่วนสีชมพูเลือกสก.นะคะก็ให้เลือกเบอร์4อันนี้ของเขตดินแดงเขานะคะนายอภิสิทธิ์บอกว่าการหาเสียงเลือกตั้งเป็นสิ่งสำคัญในการลงพื้นที่ของนายอนุชานะคะก็ไม่ได้แค่ไปหาเสียงละค่ะแต่ว่าก็ไปรับฟังปัญหาต่างๆแล้วก็เห็นว่ามีปัญหาที่รอการแก้ไขไม่ว่าจะเป็นเรื่องกัญชาผิดวัตถุประสงค์ซึ่งสร้างปัญหากับกรุงเทพในหลายมิติเรื่องขยะนะคะยังคงเป็นปัญหาอยู่การแยกขยะก็ต้องปรับให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ทางด้านพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็มีข้อเสนอชัดเจนค่ะก็ต้องมีระบบปิดทั้งหมดนะคะเพราะว่าผู้ว่าเก่าของพรรคประชาธิปัตย์ได้เริ่มต้นเรื่องของระบบกำจัดขยะแบบระบบปิดไว้แล้วรอการสานต่อนะคะเรื่องของน้ำท่วมนายอนุชาก็ไปคุยกับสำนักระบายน้ำเรื่องการใช้โครงสร้างอุโมงค์ยักษ์หรือเพิ่มเติมให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นประเด็นเหล่านี้จะค่อยๆนำเสนอค่ะถ้าพี่น้องกรุงเทพเห็นว่าสิ่งเหล่านี้รอการแก้ไขอยู่ทางพรรคก็มีความชัดเจนในเรื่องนี้ที่สุดนะคะมีประเด็นหนึ่งที่นายอภิสิทธิ์นะคะพูดถึงด้วยนะคะก็คือในส่วนของปัญหาด้านพลังงานนะคะโดยมองว่ารัฐบาลไม่ได้จัดการที่ต้นเหตุค่ะส่วนเรื่องของไทยช่วยไทย plus 60 40นะคะก็บอกว่าถ้าของแพงแบบนี้ไปเรื่อยๆและ4เดือนผ่านไปแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเพราะเงินก็กู้มาถึง 100,000 ล้านบาทและปัจจุบันก็ยังไม่มีการเอาจริงเอาจังกับเรื่องค่ากัดกลั่นและก็ยังไม่ได้รับการ

0: ี้แจงจากกระทรวงพลังงานรวมถึงภาษีสรรพสามิตน้ำมันซึ่งเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดที่จะลดต้นทุนพลังงานได้นะคะซึ่งในสภาก็จะมีการอภิปรายเรื่องพ.ร.ก.ติดตามตรวจสอบแล้วก็จะหยิบยกประเด็นนี้มาคุยกันในวันพฤหัสนี้ด้วยค่ะส่วนนายอนุชาบุรพชัยศรีบอกว่าได้มีโอกาสพบปะพี่น้องประชาชนค่ะก็คิดว่าประชาชนนั้นจำพรรคประชาธิปัตย์ได้นะคะแล้วก็จำถึงนโยบายได้ค่ะเพราะว่า5เรื่องเป็นสิ่งที่ตรงใจเดินทางสะดวกบ้านเมืองสะอาดใช้ชีวิตสบายรายได้ดีขึ้นตรวจสอบได้ในทุกเรื่องค่ะเป็นเรื่องของสิ่งที่จะดำเนินการนะคะแล้วก็เมื่อถามว่าเขตดินแดงนั้นมีอะไรให้แก้ไขบ้างนายอนุชาบอกว่าก็จะทำให้ชีวิตสะดวกสบายการเดินทางสะดวกและความสะอาดแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของรายได้ด้วยค่ะจากนั้นก็ขึ้นรถแห่หาเสียงพร้อมผู้สมัครสก.ไปตามถนนประชาสงเคราะห์ค่ะ
1: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศนะคะจากการสู้รบอย่างหนักหน่วงระหว่างอิสราเอลกับฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนที่เสี่ยงจะกระทบกับการเจรจาหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านล่าสุดฮิซบอลเลาะห์ตอบรับข้อตกลงหยุดยิงบางส่วนกับอิสราเอลแล้วค่ะเลบานอนประกาศว่ากลุ่มฮิซบอลเลาะห์ตอบรับข้อเสนอหยุดยิงบางส่วนกับอิสราเอลแล้วซึ่งถือเป็นการลดระดับความรุนแรงของสงครามที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปจำนวนมากโดยข้อตกลงนี้กำหนดให้อิสราเอลระงับการโจมตีกรุงเบรุตขณะที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ก็จะหยุดการโจมตีเข้าไปในดินแดนอิสราเอลค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐซึ่งเป็นผู้เปิดเผยเรื่องนี้เป็นคนแรกนะคะบอกว่าเขาได้พูดคุยกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์กลุ่มติดอาวุธในเลบานอนที่มีอิหร่านหนุนหลังผ่านทางคนกลางและได้รับคำมั่นว่าจะไม่โจมตีอิสราเอลและในทรัมป์ยังระบุได้ว่าเขาได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลแล้วเช่นกันซึ่งทางอิสราเอลได้ตกลงที่จะถอนกำลังทหารส่วนที่กำลังเตรียมพร้อมเปิดฉากโจมตีพื้นที่ตอนใต้ของเลบานอนออกไปแล้วค่ะสหรัฐยังคงขึ้นบัญชีดำกำหนดให้กลุ่มฮิซบอลเลาะห์เป็นองค์กรก่อการร้ายและที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์ก็ยังไม่เคยมีประธานาธิบดีสหรัฐคนไหนเปิดการเจรจาหรือว่าพูดคุยกับกลุ่มดังกล่าวเลยไม่ว่าจะโดยตรงหรือผ่านคนกลางอย่างไรก็ตามนะคะสถานเอกอัครราชทูตเลบานอนประจำกรุงวอชิงตันดีซีบอกว่าแผนการนี้ยังไม่ใช่การยุติความขัดแย้งทั้งหมดค่ะเพราะว่ายังเกิดการสู้รบและการยิงปะทะกันทางตอนใต้ของเลบานอนอยู่แต่ว่าเลบานอนก็เตรียมที่จะผลักดันการเจรจาเพื่อขยายผลข้อตกลงหยุดยิงเพิ่มเติมในการหารือร่วมกันที่กรุงวอชิงตันดีซีต่อไปนะคะขณะเดียวกันสื่อของรัฐบาลอิหร่านก็รายงานว่าเมื่อเกิดการสู้รบในเลบานอนที่อิสราเอลโจมตีฮิซบอลเลาะห์ที่เป็นพันธมิตรของอิหร่านทำให้ฝ่ายอิหร่านกำลังพิจารณาระงับการเจรจาสันติภาพกับสหรัฐและอาจยุติข้อตกลงหยุดยิงที่บังคับใช้มาตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนด้วยอย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันรายงานดังกล่าวอย่างเป็นทางการจากฝ่ายรัฐบาลอิหร่านขณะที่นายทรัมป์บอกว่าเขาเองยังไม่ได้รับรายงานใดๆจากทางอิหร่านพร้อมทั้งระบุว่าการเจรจาสันติภาพนั้นเริ่มน่าเบื่อและไม่ได้สนใจแล้วว่าการเจรจานั้นจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่ค่ะ
0: ส่วนเรื่องของสภาพอากาศนะคะพายุโซนร้อนกำลังแรงที่ชื่อว่าชางมีนะคะหรือญี่ปุ่นเรียกว่าพายุไต้ฝุ่นหมายเลข6ฟิลิปปินส์เรียกว่าพายุไต้ฝุ่นดอมเมงนะคะก็เคลื่อนเข้าไปสู่ญี่ปุ่นค่ะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงคลื่นสูงนะคะพายุเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือตามแนวชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะก็ทำความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าดับผู้บาดเจ็บอย่างน้อย10คนนะคะในแถบโอกินาวาและหมู่เกาะอามามิค่ะส่วนใหญ่เกิดจากลมพัดล้มหรือถูกเศษวัสดุปลิวใส่บ้านเรือนกว่า 30,000 หลังในคาโกชิมะและอีก 17,000 หลังในโอกินาวาไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วก็เที่ยวบินมากกว่า400เที่ยวบินถูกยกเลิกเมื่อวันจันทร์นะคะและอีกกว่า300เที่ยวบินก็งดบินในวันนี้นะคะส่วนทางจีนนั้นก็มีการประกาศนะคะว่าเริ่มต้นสู่ฤดูน้ำหลากประจำปีอย่างเป็นทางการแล้วแล้วก็บอกว่าปริมาณฝนในเดือนมิถุนายนนั้นจะมีความแตกต่างกันอย่างสุดขั้วในแต่ละภูมิภาคค่ะก็คาดว่าอาจจะมีปริมาณฝนสูงกว่าค่าปกตินะคะถึง 10-20% ค่ะ
1: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงแล้วนะคะคุณสสิธรกุวังคดิโลกที่ชั้นดาราการทองลิ่มลาไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: MCOT Radio Network 107.75 Pattaya
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play

0: M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เปิดช่อง9 M-Cord HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 M-Cord HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
3: ช่อง9 M-Cord HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข

9ทันข่าวชนโดยอดิศรปุษเดโวและวาสนาอัจฉริยานนท์ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ LINE Official @mcot.pattaya พร้อมชมการไลฟ์สดรายการได้ที่แฟนเพจ MCOT Radio Pattaya

0: แม่จะได้ดูหรือเปล่าไม่ยังไม่รู
1: ้ส่งตรงมาจากปารีสแซงต์แชร์แมง
0: จะได้ดูหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะฮะแต่ก็เปิดไว้ก่อนนะฮะ
1: ก็
0: เป็นการโหมโรงนะสำหรับฟุตบอลโลกนะซึ่งจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้านี้แล้วนะครับ
1: รู้สึกว่าปีนี้ตื่นเต้นนะแล้วก็หลายคนให้ความสนใจอาจจะไม่ว่าน้องลิซ่าได้เป็นนักร้องด้วยหรือเปล่าก็ไม่

0: รู้นะแต่อีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนก็แบบไปจับจ้องกันนะมันจะมีเรื่องของการพนันออนไลน์เพิ่มมากขึ้นไห
1: ม
0: จะมีเว็บไซต์ที่แบบว่าไปเขาเรียกอะไรนะไปแทงไปทายไปแทงผลไปทายผลบอลอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะแบบเป็นทำให้เกิดมิจฉาชีพเพิ่มขึ้นมาโดยอัตโนเลย
1: ล่าสุดเนี่ยเขามีรัฐบาลบอกว่าเจนซีเนี่ยมีโอกาสที่จะตกเป็นเหยื่อ

0: บบ
1: เจนซีนี่โตมากับคอมพิวเตอร์เลยนะ
0: นะก็น่าจะรู้เท่าทันนะอย่างเช่นการพนันออนไลน์เนี่ยเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าเล่นยังไงก็ไม่ชนะมันหรอกเพราะว่าขนาดเล่นต่อหน้ายังโกงได้เลยใช่ไหมแล้วนี่แบบเล่นออนไลน์รับหลังเราไม่รู้ว่าอีกทางนึงอ่ะที่ปลายทางมันทำอะไรอยู่ใช่ไหม
1: พี่รู้ว่ายุคนึงที่ทำข่าวอ่ะน้องๆตัดต่อเนี่ยนะจะเป็นเจนเนี่ยทั้งนั้นเลยแล้วน้องมันก็จะแบบว่าอวดโชว์ว่าเนี่ยการที่ทำอะไรเกี่ยวกับออนไลน์เนี่ยมันดีนะพี่นานาเนี่ยดูเดี๋ยวได้ iPad มาเครื่องนึงเนี่ยได้มือถือมาด้วยแต่จริงๆแล้วว่าอย่างที่พี่ทองบอกไม่มีทางที่เราจะชนะมันเพราะว่ามันมีแบบอัลกอริทึมหรือว่าการคำนวณที่อาจจะให้ชนะได้ผลตอบแทนช่วงแรกสุดท้ายแล้วก็คือนี่แหละ
0: แล้วพอเล่นชนะแล้วถอนเงินไม่ได้
1: ก็มันก็จะมีเทคนิคของเขาอะเนาะแล้วทีนี้จะทำไงอะไปปล้นไปดักปล้นเกิดการโจรกรรมขึ้นอีกปัญหาสังคมตามมามากมายเนี่ยช่วงที่แบบจะใกล้บอลโลกนั่นแหละ
0: ก็เป็นไปได้ว่ารัฐบาลจะมองว่าเจนซีอยากจะไปแทงบอลอะไรอย่างเง
1: ี้ย
0: ใช่ไหม
1: ยากที่จะชนะเนาะ
0: ก็มันตรรกะมันง่ายนิดเดียวก็คือเราก็รู้อยู่แล้วว่าการพนันมันโกงกันได้อ่ะก็คือเล่นกันต่อหน้าก็ยังโกงได้เลยเพราะฉะนั้นการเล่นออนไลน์แล้วคุณคิดว่าจะไปชนะได้เงินเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยมันเป็นเรื่องแบบมันไม่เมคเซนส์ใช่ไหมเออมันก็น่าจะคิดกันได้นะแต่คนบางคนก็คิดไม่ได้ก็ยังตกเป็นเหยื่อการพนันออนไลน์อยู่นะฮะว่างๆก็ปั่นสล็อตอะไรอย่างเงี้ยคือแบบคิดว่าจะได้เงินง่ายๆเหรอมันไม่ง่ายหรอกฮะนะก็น่าจะตื่นรู้ได้นานแล้วนะแต่คนไทย
1: ใช้คำว่าตื่นรู
0: ้คนไทยก็ยังตกเป็นเหยื่อกับการพนันออนไลน์พวกนี้อยู่นะฮะเพราะใครที่เล่นอยู่ก็เลิกซะนะครับเพราะว่านอกจากจะเสียเวลาแล้วก็คุณไม่มีทางเอาชนะมันได้แน่นอนนะ
1: คำนี้ดีคำนี้ดีบางคนอาจจะแบบว่ามีทีมอยู่ในใจแล้วลูกครึ่งครึ่งลูกอะไรหนูก็ไม่ค่อยจะเก็ตนะ
0: แต่
1: ก
0: ็ต่อให้คุณแทงถูกถ้าคุณถูกเยอะคิดเลยว่ามันจะจ่ายอ่ะเอาง่ายๆก็บอกไว้แค่นี้แหละ
1: ต้องเติมเงินเพิ่มก่อนนะ
0: ผมก็เป็นคนที่ชอบดูฟุตบอลนะดูแบบเอาเป็นเอาตายมากนะก็มีน้องๆมาถามว่าพี่แทงบอลเหรอทำไมดูแบบโอ้โหดูทุกแมตช์อะไร
1: ดูทรงไม่น่านะ
0: เราก
1: ็ไม่น่ารอดอ่ะ
0: เราก็ดูเพื่อความบันเทิงเพื่อความสนุกสนานเราไม่เล่นการพนันเราก็ไม่เครียดไงใครจะแพ้ใครชนะก็มันก็เป็นเรื่องของฟุตบอลแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีการพนันเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยมันจะเครียดขึ้นมาทันทีเลยนะว่าต่อหนึ่งลูกสองลูกขึ้น
1: มันจะไม่สนุกแล้วทีนี้มันจะเครียดแล้ว
0: มันจะเริ่มเครียดแล้วนะฮะแล้วยิ่งลงไปเยอะนี่ก็ยิ่งเครียดหนักเลยนะเพราะฉะนั้นก็เตือนกันไว้ก่อนนะก่อนที่จะถึงบอลโลกนะในวันที่11มิถุนายน
1: มาทุกทีแหละ
0: ก็อย่าเยอะอย่าไปแบบถลำลงไปเยอะอะไรเงี้ยนะก็เดี๋ยวจะเดือดร้อนครอบครัวเดือดร้อนตัวเองไม่พอเดือดร้อนครอบครัวอีกนะฮะก็บอกกันไว้ก่อนนะครับ9ท่านข่าวชนครับ12นาฬิกา40นาทีนะฮะที่อสมทพัทยา FM 107.75 เมกะเฮิรตซ์อดิสรกับวาสนานะครับ
1: สักครู่นี้แค่อินโทรค่ะไปได้เข้ารายการแล้วว
0: ันนี้ไม่ได้ไลฟ์สดผ่านทาง Facebook นะฮะ
1: ผมเป็นอะไรอีกแล้วไม่รู้เนี่ย
0: ใครมาล็อกไว้อีกแล้วเนี่ยต้องใส่พาสเวิร์ดวุ่นวายกันไปหมดเลยก็เดี๋ยวค่อยแก้ไขกันทีหลังนะฮะ
1: เราดูทางตอของพี่ทอมเนาะของกินเที่ยวป่ะ
0: ดูทาง
1: หรือของอดีศร
0: ลุงทอมไดอารี่
1: โอเคได้ได้ตามเลยช่องนี้
0: ครับผมสวัสดีนะ
1: วันนี้ก็ตั้งกล้องไม่ทันอ่ะสวัสดีพี่ๆแล้วก็ชาวช่องด้วยนะคะที่มีการทักเข้ามานะคะ
0: ครับผม
1: มีอะไรแชร์บอกเราสองคนได้ก็เมามอยกันนะคะจะได้นำมาสื่อสารให้ทราบกันด้วยขอไปเรื่องนี้ก่อนได้ไหม
0: ครับผม
1: เรื่องดีๆกันหน่อยนะคะเมื่อวานนี้หนูมีโอกาสได้คุยกับพี่กวางอภิรดีเป็นประธานโครงการพลายมันศรีราชาพี่ทอมแต่พัทยาเนี่ยเรารู้แล้วล่ะว่าเขาจัดยิ่งใหญ
0: ่
1: ในแต่ละปีทีนี้ที่ศรีราชาเองเนี่ยจัดตรงกันกับวันที่20มิถุนายนที่กำลังจะมาถึงนี้ก็จะมีเนี่ยขบวนพาเหรดนะคะขององค์กรแล้วก็หน่วยงานต่างๆในศรีราชาเนาะมีกิจกรรมเฉลิมฉลองความเท่าเทียมแล้วก็ความหลากหลายมีมินิคอนเสิร์ตจากเกาหลีวอยซ์ด้วยนะคะแล้วก็จะมีพิธีมอบรางวัลสร้างสรรค์รางวัลพิเศษค่ะมูลค่ามากกว่า 10,000 บาทเดี๋ยววันที่4ก็เชิญชวนด้วยนะคะสำหรับคุณอดิศรค่ะอยากจะให้ไปเป็นเกียรติไปเป็นสีที่เซ็นทรัลศรีราชา
0: วันที่4ใช่ไหมฮะ
1: วันที่4ค่ะพิธีเปิดเริ่มบ่ายโมงหรือบ่ายโมงครึ่งประมาณนี้นั่นแหละเดี๋ยวบ่ายโมงนานาจะได้มีโอกาสคุยกับพี่กวางอีกรอบนึงเกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดคือเป้าหมายนะหลักๆนะเท่าที่คุยนะอยากจะประชาสัมพันธ์ศรีราชาถ้านักท่องเที่ยวมาแล้วเนี่ยเลยมาจากบางแสนก็แวะศรีราชาได้หรือว่าจะมาพัทยาก็แวะศรีราชาก็ได้ไม่ใช่ว่าจะไปแต่แถวบางแสนพัทยาศรีราชาก็มีของดีเหมือนกันแต่เมื่อวานนี้ที่ท่าเรือเกาะลอยสีชังอ่ะเกาะสีชังตอนก็แน่นอยู่นะนักท่องเที่ยวก็เยอะอยู่เหมือนกันนะ

0: มีใครขึ้นเรือผิดใช่ไหม
1: เมื่อวานนี้มีดราม่าเน
0: าะนั่นแหละก็ฝากไปแก้ไขด้วยก็แล้วกันนะฮ
1: ะ
0: มาดูกันต่อนะฮะที่เมืองพัทยาของเรานะฮะเมื่อวานนี้ก็ในเรื่องของการหาเสียงนะหลังจากที่ทุกคนก็ได้หมายเลขประจำตัวกันเรียบร้อยแล้วนะสำหรับผู้สมัครนายกเมืองพัทยานะฮะก็ช่วงนี้ก็อยู่ระหว่างการหาเสียงกันนะฮะทั้งฝั่งของพรรคประชาชนนะครับเมื่อวานนี้นะฮะคุณอิทธิวัฒน์วัฒนศาสาธรนะฮะผู้สมัครนะฮะนายกเมืองพัทยาหมายเลขหนึ่งนะฮะแล้วก็นายกรุณพลเทศวรรณหรือว่าเพชรนะฮะคุณเพชรรองโฆษกพรรคประชาชนนะฮะพร้อมด้วยว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยาเขตหนึ่งก็ลงพื้นที่พบปะประชาชนที่ตลาดใหม่นาเกลือนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกตลาดเช้าที่มีประชาชนเดินทางมาซื้ออาหารเป็นจำนวนมากบรรยากาศก็เป็นไปอย่างอบอุ่นนะฮะมีชาวบ้านออกมาต้อนรับแล้วก็ร่วมสะท้อนปัญหาในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะครับเขาก็ไปเดินนะสอบถามนะฮะชาวบ้านนะว่าอยากจะให้เมืองพัทยาแก้ไขปัญหาอะไรบ้างนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวบ้านก็บอกเรื่องของปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากปัญหาขุดเจาะถนนนะขุดกันจนเป็นงานประจำปีอยู่แล้วเนี่ย
1: ขุดกันจนเป็นงานประจำปีเลยเหรอ
0: ก็อยากให้มีการแก้ไขนะครับเพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนนะฮะนอกจากนี้ก็มีการแนะนำตัวนะครับผู้สมัครหมายเลขหนึ่งนะฮะแนะนำทีมนะครับพร้อมกับแนะนำนโยบายของพรรคประชาชนให้กับพ่อค้าแม่ค้าตลาดใหม่นาเกลือได้ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งกันในวันที่28มิถุนายนนี้นะครับบัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองนะฮะจะเบื่ออะไรก็แล้วแต่นะฮะส่วนบัตรสีชมพูนะครับเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยานะครับก็เขาก็จะมีเบอร์ของเขานะฮะก็จะเลือกยกทีมไปเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็ทีมนี้ก็จะมุ่งพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากส่งเสริมการค้าขายในชุมชนและก็สร้างโอกาสที่เท่าเทียมให้กับประชาชนทุกกลุ่มเพื่อร่วมกันสร้างร่วมกันสร้างอนาคตที่ดีให้กับเมืองพัทยาต่อไปนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะพี่ทำปักหมุดเอาไว้ให้แล้วถ้าจำไม่ได้ว่าเบอร์ไหนคือใครนะเข้าไปดูได้เลยที่เพจอสมทชลบุรีนะคะ
0: ยังไม่ได้เพิ่มเบอร์5นะ
1: ตอนนี้สรุปแล้วปิดแล้วนะคะมีทั้งหมด5หมายเลขนะคะ
0: คุณไปทางด้านของเบอร์3บ้าง
1: เบอร์3นายศักชัยแตงห้อนะคะก็ชูนโยบายนะคะนายก24ชั่วโมงความหมายก็คือสามารถที่จะให้บริการประชาชนได้24ชั่วโมงนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งอันนี้ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ นะคะแล้วก็ปัญหาพื้นที่เกาะล้านนะคะที่ยังคงมีปัญหากันอยู่ท่านศักชัยก็ชูนโยบายนะคะจะเข้าไปสานต่อแล้วก็ประชาชนที่พักอาศัยอยู่บนพื้นที่เกาะล้านเนี่ยจะได้ใช้น้ำในราคาที่ถูกเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันแพงมากก็เข้าใจได้ว่าน่าจะเป็นเรื่องของการขนส่งก็จะขนขึ้นไปบนเกาะได้มันก็เลยทำให้น้ำเนี่ยมีราคาสูงนะคะแล้วก็จะเข้ามาแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ด้วยนะคะ
0: ครับผมส่วนเบอร์อื่นก็หาเสียงเหมือนกันแล้วก็อ่านข่าวให้ไปแล้วหลายวันนะคุณปรเมศนี่ก
1: ็วันที่ผ่านมาค่ะตามนโยบายเดิมบางอย่างมันยังค้างอยู่อย่างที่สนามกีฬาอย่างเงี้ยก็จะเป็นจะต้องสานต่อให้แล้วเสร็จนะคะสรุปตอนนี้นะหมายเลข1คุณอิทธิวัฒน์วัฒนศาสาธรค่ะหมายเลข2คุณปรเมศงามพิเชษฐ์อดีตนายกเมืองนะคะหมายเลข3คุณศักดิ์ชัยแตงห้อค่ะหมายเลข4คุณสุไอนีเจริญสุขแล้วก็หมายเลข5นะคะดร.อิทธิพลเนธิยคุปสิงห์ขอนแก้วค่ะขณะที่สม.สมาชิกสภาเมืองทั้ง4เขตนะคะเขต1มี13คนค่ะเขต2เขต3เขต4มี18คนนะคะสีเขียวเลือกนายกสีชมพูเลือกสม.
0: ครับผมช่วงนี้ก็ในส่วนของความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองนะฮะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนี่ก็ลงพื้นที่นะฮะไปตรวจสอบสถานบันเทิงนะฮะซึ่งไม่น่าเชื่อว่าเปิดแบบใหญ่โตอลังการมากอ่ะแต่ไม่มีใบอนุญาตสถานประกอบการ
1: อ
0: ่ะ
1: แล้วเปิดมานานแล้วด้วยนะ
0: เออแล้วก็เปิดอยู่ที่วอล์กกิ้งเงี้ยเป็นผับอินเดียแบบโอ้ยใหญ่โตอลังการเรียกว่ามันไม่ใช่แอบเปิดอ่ะก็คือเปิดกันเห็นนี่แหละแต่ไม่มีใบอนุญาตประกอบการเป็นสถานบริการนี่มันเป็นไปได้ยังไงนะก็เจ้าหน้าที่ก็ลงไปตรวจสอบนะฮะก็มีการดำเนินคดีนะฮะสำหรับผู้ที่มาเปิดร้านนะฮะเปิดธุรกิจนะฮะเป็นสถานบันเทิงนะฮะแล้วก็วันต่อมาเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ไปตรวจสอบสถานบันเทิงอีกแห่งหนึ่งย่านหนองปลือนะฮะอันนั้นก็โอ้โหใหญ่โตอลังการมีคอนเสิร์ตเกือบทุกวันน่ะอันนี้ก็เปิดแบบโอ้ยไม่มีใบอนุญาตงงไหมล่ะ
1: นะมันยากหรอมันขอยากเหรอก็ทำซะให้มันเรียบร้อยไม่ได้เหรอ
0: ผมก็งงนะแบบโอ้โหเปิดแบบอลังการมากแล้วแบบไม่มีใบอนุญาตทำไมกล้าทำนะ

0: ได้ก็น่าจะเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ก็เห็นมีคอนสงคอนเสิร์ตมาเล่นเหมือนเดิมแล้วนะฮะเออมันก็แปลกดีน
1: ะ
0: แบบทีแบบร้านเล็กๆชาวบ้านอะไรเงี้ยโ
1: อ้
0: ตรวจสอบโอ้มาทุกหน่วยเลยสาธารณสุขฝ่ายปกครองลิขสิทธิ์อะไรโอ้โหลงจนแบบคือผู้ประกอบการรายย่อยร้านเล็กๆเนี่ยเขาบอกเขาต้องไปวิ่งไปขอใบอนุญาตนู่นนี่นั่นแบบติดเต็มฝาร้านเลยแบบอ้าวหน่วยไหนจะมาอีกมาดีเนี่ยติดไว้เต็มไปหมดเลยนะฮะเอออันนี้มันก็แปลกดีเหมือนกันนะแบบร้านเล็กๆเนี่ยเขาก็พยายามที่จะทำให้มันถูกต้องนะแล้วก็ถูกหน่วยงานเข้าไปเร่งรัดไปกวดขันกันเยอะมากนะแต่ร้านใหญ่ๆแบบโอ้โหแบบทุนแบบเป็นสิบเป็นร้อยล้านนี่เอ๊ะเขาเปิดกันหน้าตาเฉยเลยไม่มีใบอนุญาตนั่นก็แปลกดีเหมือนกันนะอ่ะก็ไหนๆก็ตรวจสอบแล้วก็ทำต่อเนื่องนะฮะลองดูซิว่ามันยังมีอีกไหมในเมืองพัทยาเนี่ยนะฮะก็อยากจะทราบเหมือนกันนะฮะ
1: ค่ะไปดูข่าวด่วนนะคะจากพี่ป๊อปบุรพานีส่งมาล่าสุดเมื่อวานนี้เราดราม่ากันไปที่บางพระนะคะเรื่องของการปิดแยกนะล่าสุดค่ะท่านละอองพยนต์นายกเทศมนตรีตำบลบางพระได้เปิดเผยว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะทางผู้รับจ้างได้มีการแจ้งเขาว่าจะปิดแยกไฟแดงบางพระนะคะ1มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยแหละเป็นปมเรื่องดราม่าทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลเป็นอย่างมากนะคะส่วนใหญ่ก็มีความเห็นว่ายังไม่ควรให้ปิดในตอนนี
0: ้
1: ขณะที่ทางด้านของนายกเทศมนตรีตำบลบางพระเองก็มีความห่วงใยนะคะถึงความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางกลับรถฝั่งถนนสุขุมวิทนะคะจึงได้หารือกับผู้รับจ้างเลื่อนการปิดแยกไฟแดงบางพระออกไปก่อนค่ะจนกว่าจะก่อสร้างจุดยูเทิร์นใต้สะพานห้วยสุครี
0: บ
1: ให้แล้วเสร็จนะคะเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่ต้องการใช้เส้นทางข้ามฝั่งถนนสุขุมวิทนะคะด่วนเลยสักครู่นี้มีเสียงสัมภาษณ์ด้วยเดี๋ยวแปะเอาไว้ให้ในเพจกันละกันขอบคุณพี่ป๊อปมากๆค่ะ
0: ครับผมนะฮะเรื่องของคดีนะพ่อเลี้ยงข่มขืนลูกเลี้ยง
1: โคตรหัวพี่ดอมอ
0: ันนี้ก็เป็นคดีแบบว่าสังคมก็ให้ความสนใจนะแล้วก็ค่อนข้างสะเทือนใจนะ
1: เขาไม่ยอมรับนะแล้วก็ไม่ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนด้วยขอไปให้ปากคำในชั้นศาลอย่างเดียวเลย
0: ครับ
1: แต่สงสารน้องอ่ะ
0: ก็เด็กอายุ14ปีนะปรากฏว่าลูกสาววัย6วัย9ขวบไปเห็นเข้าพอดีมันก็เลยเกิดเรื่องนะไปฟ้องแม่นะฮะแม่ก็เลยแจ้งจับซะเลยนะฮะก็เป็นปัญหาที่เขาเรียกว่าในครอบครัวนะอันนี้ก็เป็นแต่เป็นการล่วงละเมิดเด็กนะอายุ14ปีก็ติดยาวอยู่แล้วนะฮะ
1: ทำมานานขนาดไหนเราก็ไม่รู้เนาะก็เข้าใจได้สำหรับหนูก็ผู้หญิงคนหนึ่งอะเนาะมันก็จะดีนะถ้ามีใครสักคนนึงมาซัพพอร์ตใจแล้วก็แบบว่าเป็นคู่คิดแต่ถ้ามันเป็นแบบนี้ค่ะมันสร้างความร้าวฉานในครอบครัวแล้วก็ที่น่าสงสารที่น่าเห็นใจมากที่สุดก็คือน้องที่ถูกล่วงละเมิดอะค่ะทางเจ้าหน้าที่เองก็มีการแจ้งข้อกล่าวหา3ข้อหาหนักเลยค่ะ1ก็คือกระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน13ปี2กระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน15ปีซึ่งจะใช่ภรรยาหรือไม่ก็ตามโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ถือว่าผิดนะคะ3ค่ะเป็นผู้อยู่ในความปกครองหรืออยู่ภายใต้อำนาจด้วยประการอื่นใดอันนี้เป็นข้อหาทางกฎหมายนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ที่ถูกกล่าวหาเขาก็มีสิทธิ์นะคะที่จะไม่ให้ปากคำแล้วก็ไม่ให้ข้อมูลใดๆเขายืนยันเขาว่าปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแล้วก็จะขอไปให้การในชั้นศาลล่าสุดตอนที่พนักงานสอบสวนทำเรื่องคัดค้านการประกันตัวผู้ก่อเหตุด้วยนะคะก็จะส่งเรื่องให้ศาลพิจารณาต่อไปค่ะแต่สังคมก็พิพากษาไปแล้วอ่ะ
0: ไม่เป็นไรสู้ติดแน่แพ้ติดนาน
1: ที่
0: ทำ
1: เน
0: ี่ยก็อยู่กับการสอบสวนของเจ้าหน้าที่นะฮ
1: ะ
0: คดีอาชญากรรมนี่เกิดขึ้นเยอะนะในเมืองพัทยาของเรานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาเสพติดนะฮะคดี
1: สองวัยรุ่นน่ะที่ด่านักท่องเที่ยวอ่ะที่มีคลิปออกมาพี่ดำ
0: ละเมิดทางเพศ
1: ออกมาขอโทษแล้วนะ
0: ก็
1: ที่ทำความเสื่อมเสียให้เมืองท่องเที่ยวโอ้โหแต่ว่าดูในคลิปแล้วนี่คือไม่เบาเลยอะลูก
0: ซับเลยอ่ะขี่มอเตอร์ไซค์ลงอุโมงค์อีก
1: ใช่
0: ชัดๆเลยเอาไปก่อนเลย1คดี
1: 1คดี
0: 1คดีขี่มอเตอร์ไซค์ลงอุโมงค์นี่ทุกวันนี้ก็ยังขี่กันแบบ
1: ยังมีอยู่
0: หน้าตาเฉยเลยนะแบบไม่แบบไม่นำพาว่าป้ายมันจะทิ่มตาอยู่แล้วที่เขาเขียนว่าห้ามมอเตอร์ไซค์ลงอุโมงค์อะไรอย่างเงี้ย
1: รู้สึกว่าคนที่เป็นคู่กรณีที่จะเป็นชาวรัสเซียนะมันมีคลิปค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเป็นวัยรุ่นขับขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามรถยนต์สีขาวของชาวต่างชาติแล้วก็จากภาพที่เห็นเนี่ยก็คือมีการด่าทอ

0: การโต้เถียงกันตอนนี้ล่าสุดจับตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วอายุ25ปีคนหนึ่งอายุ28ปีคนหนึ่งบอกว่าขอโทษวันนั้นมันโมโหอ่ะก็ขับรถออกมาอยู่ดีๆยังไม่ถึง100เมตรเลยแล้วรถสีขาวขับตามมาบีบแตรสายขึ้นเลยทีนี
1: ้
0: มันอ่อนไหวแล้วเสียงแตรรถเนี่ยเนาะ ใครได้ยินเข้าไปนี่คือแบบว่ามันต่อมโมโหมันทำงานทันทีเลยเนาะพี่ทอมเน
1: า
0: ะ
1: ก็กำลังเมาอยู่ด้วยแหละ
0: เออเมาด้วยเมาด้วยใช่ค่ะก็เลยมีการด่าทอกันเกิดขึ้นตอนนี้ล่าสุดพันตำรวจโทอมรเทพใหม่มาค่ะท่านสารวัตรจราจรสภ.เมืองพัทยานำตัวทั้งสองไปสอบปากคำนะคะแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายแล้วมีโทษเปรียบเทียบปรับนะน้องก็ออกมาขอโทษนะที่ทำให้เมืองท่องเที่ยวอย่างเมืองพัทยาเสื่อมเสียนะคะขอโทษประชาชนขอโทษสังคมค่ะที่ก่อเหตุแล้วก็มีกิริยาที่แบบว่าก้าวร้าวไม่เหมาะสมนะคะ25 28นี่ก็ไม่เด็กแล้วนะก็โตแล้วนะ
1: หล่อมาก
0: ใจเย็นๆหน่อยใจเย็นๆหน่อยอย่าใจร้อนมันไม่คุ้มลูก
1: หล่อมากด้วยเบอร์ยังไม่แกะเลยติดเสื้อ
0: เ
1: ออยังติดเบอร์
0: รู้เลยเนาะคุณผู้ฟังไปตามพิกัดเอาเองนะคะ
1: ก็ฝากไปด้วยนะฮะเรื่องของมอเตอร์ไซค์ลงอุโมงค์เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่ค่อยมากวดขันซะเท่าไหร่นะถ้าขี้เกียจมาก็ติดกล้องก็ได้นะฮะ
0: เมื่อวานเราก็คุยกันไปเราไม่ค่อยเห็นตำรวจเนาะตามอุโมงค์ตามแยก
1: เมื่อก่อนนี้เขาก็จับอยู่นะแต่มันก็นานๆสักทีนึงเอาสักทีนึงอะไรเงี้ยเหร
0: อ
1: จริงๆแล้วก็กล้องก็มีเยอะนะ
0: เจ้าหน้าที่มีน้อย
1: ใช้กล้องได้ไหมหรือว่าเขากฎหมายห้ามจับก็พูดทำผิดแต่กล้อง
0: เลยพูดแบบนี้เดี๋ยวเผื่อเวลามีกรณีขึ้นมากล้องก็เสียอยู่ดี
1: อ
0: ่ะภาพใช้ไม่ได้
1: กล้องมีตั้งเยอะคุณถ้าคุณไม่รู้ว่าจะติดยังไงคุณไปถามทางด่วนสิลงหน้าด่านเมื่อก่อนเนี้ยเหยียบเส้นนิดเดียวบินมาถึงบ้านเลยแล้วแบบชัดแจ๋วเลยทะเบียนแบบชัดแจ๋วเลยนะตอนนี
0: ้มันก็ว่ากันเป็นเคสๆไปแล้วพี่ทอมเน
1: า
0: ะ
1: สิจะเอาออกไปแล้วแต่ถ้าเกิดเอามาติดอุโมงค์นี่โอ้โหวันนึงน่าจะได้หลายตังค์อยู่นะ
0: เออ
1: เอาไปพัฒนาเมืองพัทยาของเรานะจากผู้ที่กระทำความผิดกฎจราจรนะฮะลองดูนะฮะเห็นนายกคนเก่าเขาก็บอกว่ากล้องเยอะนะในเมืองเนี่ยโอ้โห600-700ตัวนะ
0: แต่พัทยาคนนี้ก็โออยู่นะเวลาฝนตกเข้าไปเช็คดูว่าตรงไหนตกตรงไหนไม่ตกก็ได้อยู่นะ
1: ก็ย
0: กเว้นมีเหตุอ่ะ
1: ในเรื่องสภาพการจราจรแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกล้องติดตามคดีอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันน่าจะมีแต่มันไม่มีไงหรือว่ามองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะก็ลองดูก็ได้นะฮะเอาอุโมงค์พัทยาเนี่ยก่อนเลยเป็นจุดแรกนะเพราะว่าต่อให้ติดป้ายแบบเท่าป้ายเท่าฝาบ้านเนี่ยเขาก็ยังลงกันอยู่ดีอ่ะก็คือมันแก้ปัญหาไม่ได้มันอยู่ที่วินัยการจราจรนะถ้าหากว่าไม่มีวินัยในตัวเองก็จะต้องแก้ไขด้วยการลงโทษไงมันก็เป็นธรรมดาอยู่ที่ว่าจะมีการเข้มงวดกดขันมากน้อยแค่ไหนแต่มอเตอร์ไซค์ลงอุโมงค์มันอันตรายนะฮะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเกะกะด้วยเวลาแบบขับลงไปแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยบางทีมันก็เกิดอุบัติเหต
0: ุ
1: แล้วถ้าเกิดอุบัติเหตุในนั้นก็ถือว่าคุณทำผิดแล้วนะทำผิดกฎจราจรนะก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเรียกร้องอะไรนะฮะอันนี้ก็ฝากกันไว้ด้วยแล้วกันมีไหม
0: ใช้เขาเขียวไหม
1: อ่ะเขาเขียวเขาแห่อะไรกันเนี่ย
0: โอ้โหงานใหญ่งานใหญ่นะก็ตอนนี้ต้องบอกว่าสมาชิกในสวนสเปิร์ตเขาเขียวเนี่ยที่เป็นดาวเด่นนอกจากน้องหมูเด้งก็มีเยอะมากเลยน้องแพนด้าแดงอ่ะพี่ทอมน่ารัก
1: น่ารักน่ารัก
0: หน้าหวานมากเลยครบรอบ48ปีสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะเมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าก็เป็นประธานในพิธีเปิดด้วยค่ะมอบโปรโมชั่นให้กับทุกคนในช่วงหยุดยาวลองวีคเอนด์นะคะพรุ่งนี้ยังมีอีก1วันก็สามารถที่จะไปใช้สิทธิ์กันได้คือถ้าเป็นคนไทยแล้วมีเดือนเกิดในเดือนมิถุนายนนี้ก็รับส่วนลดไปเลยนะคะ 20% ค่ะผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปเข้าฟรีนะคะเมื่อวานนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีท่านอดิศรามัยวงศ์ได้เป็นประธานในพิธีเปิดนะคะแล้วก็มีนางจงกลนีแก้วสดค่ะท่านผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยนายณรงค์วิชชอยผู้อำนวยการสวนสัตว์เขาเขียวนะคะนางพัชนันทองผาดค่ะนายอำเภอศรีราชาแล้วก็สจเอ็มด้วยนายเอกสิทธิ์ดำชะอ้อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเขตศรีราชานะคะเข้าร่วมในพิธีเปิดเพราะว่าเขาก็จะมีบูธกิจกรรมนิทรรศการงานวิจัยสวนสัตว์นะคะมาสคอตสัตว์ป่าแฮปปี้ซูค่ะการจำหน่ายสินค้าโอท็อปผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะแล้วก็มีคาราวานอาหารสัตว์ป่าเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมมอบอาหารของเล่นให้กับสัตว์หลากหลายชนิดด้วยนะคะก็จะมีรถน่ารักน่ารักวิ่งนำไปแล้วก็ทุกคันทุกขบวนก็จะติดเลข48นะคะก็ถือเป็นการจัดงานที่น่ารักมากมีเหล่าสัตว์ป่าสุดน่ารักนะคะที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยนำอาหารไปเลี้ยงน้องๆมีหนูยักษ์คาปิบาร่าค่ะมีสลอธ2นิ้วฮิปโปโปเตมัสแล้วก็ยังมีสัตว์ดาวเด่น

0: ่นในสวนสเบิร์กเขาเขียวอีกมากมายมีดนตรีด้วยนะคะเข้าไปชมบรรยากาศร่มรื่นฟังเพลงเพราะๆวันนี้จนถึง3มิถุนายนนี้ค่ะ
1: ครับก็มีเวลาพรุ่งนี้อีก1วันนะฮะช่วงนี้ก็หลายคนก็ถือโอกาสช่วงนี้หยุดยาวด้วยนะฮะสวนสัตว์เปิดเขาเขียวก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งนึงที่ได้รับความนิยมนะแล้วก็จะมีคนไปเที่ยวเยอะมากเลย
0: พี่วันนี้จริงๆวันนี้ไม่ใช่วันหยุดนะน้องๆ นักเรียนบางคนเรียนออนไลน์ก็เข้าใจได้ว่าทางโรงเรียนก็อาจจะช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองก็ไม่ต้องขับรถไปส่งเนาะผู้ปกครองเองก็นู่นหยุดมาตั้งแต่วันศุกร์จ้ะ วันนี้ก็ขอลาอีก1วันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นวันหยุดอีกแล้วอ่
1: ะ
0: หรือว่าจะยาวไปพระรหัสศุกร์เลย
1: ดีมีนะมีวันลาเหลือเท่าไหร่ลาไปเลย
0: ฮะไหนๆก็ไหนๆแล้ววันนี้ลาแล้วพรุ่งนี้เป็นวันหยุดมันเป็นฟันหล่ออ่ะใช่ไหมพระรหัสศุกร์ก็หยุดยาวไปอีกติดเสาร์อาทิตย์อีกโอ้ยพักกันฉ่ำๆไปเลย
1: นะสมทเราไม่หยุดนะเรา
0: พี่ทอมขยันนะพี่ทอมเป็นคนที่คือแบบรู้เลยว่าการทำงานคือการพักผ่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจรู้สึกมีความสุขนะเวลาเรียนเพลงอ่ะ
1: ประมาณนี้แหละก็อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะฮะก็มีทักมาก็ไม่ได้หยุดเหมือนกันค่ะแล้วก็ฟังเพลงเป็นเพื่อนกันนะฮะนะครับอ่ะวันนี้ก็
0: ไปเทอร์มินอลหน่อยไปเทอร์มินอล
1: ท้ายขอบคุณเทอร์มินอล21พัทยาด้วยฮะ
0: เก็บเงินในกระเป๋าไว้ก่อนนะคะรอวันที่16มิถุนายนค่ะเชลเวนเซลเซลใหญ่ลดสูงสุด 80% นะคะที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21พัทยาค่ะสายแฟร์แบรนด์ดังลดแรงขั้นสุดนะคะเอาใจขาช็อปรัวๆเลยแบรนด์ในเครือของ CMG นะคะคอนทินีเบอร์เบอรี่ฮิลโปโลคลับสปอร์ตเวิลด์นะคะเน้นย้ำว่า16มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนี้ที่ชั้น G ชั้น M นะคะศูนย์การค้าเทอร์มินอล21พัทยาเก็บตังค์ไว้ก่อนเดี๋ยวกระเป๋าร้องขอชีวิตนะไปช็อปกันนะคะครึ่งเดือนสุดท้ายนะคะครึ่งหลังเดือนนี
1: ้นะครับผมอ่ะก็เก็บเงินไว้ช็อปกันได้ส่วนเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคนะกับข้าวอะไรเงี้ยเราก็เย็นนี้เราก็ไปเดินตลาดกันนะฮะไทยช่วยไทยพลัสโอ้ป้ายนี่สลอน
0: ง่ายมากเลยนะถ้าคุณอยากจะรู้ว่าพิกัดที่จะใช้คนละครึ่งพาสที่ไหนคุณไปติดตามในเพจกินเที่ยวแล้วคุณจะรู้เลยร้านไหนหน้าไปอันนี้คือแบบปักหมุดไปแล้วนะเดี๋ยวจัดรายการเสร็จจะได้ไปใช้สิทธิ์แล้วค่ะ
1: ครับไปตลาดก็สังเกตป้ายไทยเชื่อไทยพลัสตอนนี้ก็ติดกันทุกร้านเลยนะฮะก็ช้อปปิ้งใช้จ่ายกันได้อย่างเต็มที่นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะฮะสำหรับ9ทันข่าวชนนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้นะฮะ12:30 นนะครับติดตามอดิศรวาสนาได้นะครับทั้งทางไลฟ์สดนะฮะผ่านทาง Facebook นะฮะรวมไปถึงTikTok ด้วยบางวันนะครับผม
0: ตั้งกล้องไม่ทัน
1: ถ้าได้นะถ้าได้นะนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 9ทันข่าวชนโดยอดิศรปุษเดโวและวาสนาอัจฉริยานนท์ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ LINE Official @mcot.pattaya พร้อมชมการไลฟ์สดรายการได้ที่แฟนเพจ MCOT Radio Pattaya
3: ขณะนี้เวลา 13:00 นสถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: สิริพงษ์ยืนยันปี2570ประชาชนได้ใช้รถไฟฟ้า 17-45 บาทตลอดสายได้แน่หลังคมนาคมชงครม.โอนรวมรถไฟฟ้าทุกสีทุกสายให้รฟม.ดูแลเจ้าเดียวนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงวาระที่กระทรวงคมนาคมเสนอให้คณะรัฐมนตรีรับทราบหลักการโอนสิทธิบริหารจัดการรถไฟฟ้าทุกสีทุกสายมาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ว่าวันนี้วาระดังกล่าวอาจเข้าสู่การพิจารณาไม่ทันเนื่องจากการรับฟังความเห็นยังตอบกลับมาไม่ครบซึ่งยังไม่ทราบว่ามีหน่วยงานใดบ้างคาดว่าจะสามารถพิจารณาวาระดังกล่าวได้ในสัปดาห์หน้าส่วนเนื้อหาหลักของเรื่องนี้นายสิริพงษ์กล่าวว่าเป็นการยกเลิกมติของคณะรัฐมนตรีเก่าในการทำอัตราค่าโดยสารใหม่ตลอดสายเริ่มต้นจาก17บาทไม่เกิน45บาททุกแพลตฟอร์มรวมกันซึ่งมติคณะรัฐมนตรีเดิมให้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเป็นหน่วยงานที่ทำระบบเคลียร์ริ่งเฮาส์เบื้องหลังซึ่งคิดว่าระบบเคลียร์ริ่งเฮาส์ที่กระทรวงการคลังดำเนินการอยู่แล้วโดยใช้ธนาคารกรุงไทยน่าจะมีความพร้อมอยู่และยังมีเรื่องของการโอนสิทธิ์โอนรายได้โอนหนี้สินของสายสีเขียวและสายสีทองให้แก่รฟม.เพื่อให้สามารถดำเนินการถือกรรมสิทธิ์เดียวเมื่อถามว่าจะสามารถดำเนินการได้ทันเป็นของขวัญให้ประชาชนในปี2570หรือไม่นายสิริพงษ์กล่าวว่าทันแน่นอนเพราะตอนนี้เริ่มดำเนินการมาไกลพอสมควรแล้ว นรเศรษฐ์เผย19มิถุนายนนี้กรรมธิการพัฒนาการเมืองสวจะพบประธานศาลรัฐธรรมนูญถามขอบเขตคำวินิจฉัยการมีส่วนร่วมของประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญนายนรเศรษฐ์ปรัชญากรประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาแถลงข่าวเรื่องการเข้าปรึกษาหารือกับประธานศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นคำวินิจฉัยขอบเขตการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกสสรและการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256ในนามสวอิสระว่าจากกรณีที่กรรมาธิการพัฒนาการเมืองได้นัดเข้าปรึกษาหารือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเพื่อหาความชัดเจนถึงขอบเขตการมีส่วนร่วมของประชาชนตามคำวินิจฉัยเพิ่มเติมของศาลว่ารัฐสภาไม่สามารถให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงเบื้องต้นได้รับการประสานกลับมาว่าจะอนุญาตให้เข้าหารือกับนายนครินทร์เมตไตรรัตน์ประธานศาลรัฐธรรมนูญในวันที่19มิถุนายนนี้เวลา 10:00 นตนจะทำหนังสือเชิญไปยังทุกพรรคการเมืองที่เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อส่งตัวแทนเข้าไปร่วมหารือกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้มีความชัดเจนเรื่องขอบเขตการมีส่วนร่วมของประชาชนเชื่อว่าจะได้รับความชัดเจนถึงขอบเขตดังกล่าวเพื่อนำไปพูดคุยในกรรมธิการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญแคนาดาจับเสื้อฟุตบอลปลอมตำรวจนครโทรอนโตของแคนาดาแถลงตรวจยึดเสื้อฟุตบอลและธงปลอมล็อตใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์กว่า 16,000 ชิ้นรวมไปถึงถ้วยรางวัลจำลองฟีฟ่าเวิลด์คัพมูลค่ารวมกว่า87ล้านบาทจากคลังสินค้าแห่งหนึ่งพร้อมจับกลุ่มชาย2คนที่ทำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายและส่งสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ตราฟีฟ่าสัญลักษณ์ยี่ห้อ Nike Adidas และ Puma ให้แก่ร้านค้าปลีกต่างๆก่อนที่การแข่งขันฟุตบอลโลกจะเปิดฉากขึ้นในอีกไม่ถึง2สัปดาห์ข้างหน้าการกวาดล้างครั้งนี้มีขึ้นในช่วงที่นครโตรอนโตกำลังเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกทั้งหมด6นัดซึ่งรวมไปถึงนัดเปิดสนามของทีมชาติแคนาดาในวันที่12มิถุนายนนี้โดยทางการคาดว่าจะมีแฟนบอลและนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาในเมืองมากกว่า 300,000 คน
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
6: MCOT Radio Network 107.75
7: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
8: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
9: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
8: ุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตร

0: เรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
1: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
2: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
0: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง790บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21พัทยาเปิดประสบการณ์ช้อปปิ้งสุดชิคในบรรยากาศ Market Street จาก6ประเทศทั่วโลกครบทุกความต้องการกับแฟชั่นฟู้ดฟิล์มกว่า300ร้านค้าฟู้ดแลนด์ซูเปอร์มาร์เก็ตและโรงภาพยนตร์ SFX Pier 21 Food Court กว่า30ร้านดังในราคาเริ่มต้นเพียง28บาทพลาดไม่ได้กับโปรโมชั่นพิเศษสุดกว่า300ร้านค้ามาค้นพบความหมายใหม่แห่งการช้อปได้ที่เทอร์มินอล21พัทยา The whole world is here
5: เปิดช่อง9 Mpod HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 Mpod HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
6: ช่อง9 Mpod HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 Line Official @mcot.pattaya

ากับฝนเลยนะคะพี่ทอมเปิดหน้าจอเอาไว้ให้นะคะก็เลยทราบว่าคุณผู้ฟังส่งข้อความมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วตอนนี้โซนพัทยาเหนือคลึ้มๆค่ะแต่เข้าใจได้ว่าน่าจะมีหลายที่ที่แบบว่าฝนตกลงมาแต่อาจจะตกไม่มากอ่ะนะคะเขาคันทรงแล้วหนึ่งค่ะสวัสดีอำเภอบ้านบึงด้วยนะคะตอนนี้กำลังไปเซ็นทรัลพัทยาค่ะโอ้โหหยุดยาวตั้ง5วันนะคะพักผ่อนให้เต็มที่เลยนะคะคุณนานาคุณอดิศรค่ะฟังช่วงเปิดเพลงสากลเก่าๆเพราะมากเลยยิ่งถ้าได้ฟังตอนขับรถนะเพลินๆเย็นๆเบาๆบอกว่ามีความสุขมากๆเลยค่ะสวัสดีคุณไลนิ่งด้วยนะคะเพิ่งจะส่งข้อความทักทายเข้ามาเมื่อสักครู่นี้ค่ะต้อนรับอย่างเป็นทางการกันอีกรอบนึงนะเพราะเนื่องจากว่าสักครู่นี้เราคุยข่าวก้าวทันข่าวชนธนบุรีนี่ท็อปฟอร์มอยู่แล้วเพราะว่ามีข่าวให้ได้อัปเดตกันนะคะเมื่อช่วงบ่ายมีพี่สื่อมวลชนนะคะในโซนของบางแสนก็ส่งภาพมาให้ดูเหมือนกันว่าคนละครึ่งคลาสเมื่อวานในวันแรกที่บางแสนนี่คึกคักมากๆคล้ายๆกันกับที่ศรีราชานะคะพี่ป๊อปของเราก็น่ารักยังคงส่งข้อมูลให้อย่างต่อเนื่องที่สุดแล้วก็คือชัดเจนแล้วนะคะเพราะว่านานาโพสต์ไว้แล้วที่หน้าเพจของอสมทชลบุรี FM 107.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะโดยท่านละอองพยนต์นะคะท่านนายกเทศมนตรีตำบลบางพระค่ะท่านบอกว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของประชาชนชาวบางพระศรีราชาไปคอมเมนต์เนาะในเพจต่างๆค่ะเรื่องของการปิดแยกเนี่ยตอนนี้ในช่วงระยะเวลาที่กำลังมีการก่อสร้างเนี่ยผลกระทบมันเกิดขึ้นหลายอย่างเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในช่วงเวลาที่ผู้ปกครองไปส่งน้องๆที่โรงเรียนนะคะหรือแม้แต่เรื่องของแผงกั้นแบริเออร์นะคะหรือแม้แต่กลวยสีส้มมาเนาะบางทีมันตั้งออกมาแล้วมันออกมานอกถนนอะช่วงรถติดๆมันถูกบีบให้แคบลงมันก็อันตรายเหมือนกันนะคะท่านก็เลยเนี่ยค่ะรับฟังนะคะความคิดเห็นของประชาชนชาวบางพระไม่ได้นิ่งนอนใจเลื่อนแล้วนะการปิดแยกไฟแดงบางพระออกไปจนกว่าการก่อสร้างจุดยูเทิร์นใต้สะพานตรงห้วยสุครีบเนี่ยจะแล้วเสร็จนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นวิสัยทัศน์นะคะที่ท่านมองแล้วก็เข้าใจคนใช้รถใช้ถนนจริงๆด้วยนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่แก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีเพราะว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อวันที่1เมื่อวานนี้นะคะพอวันนี้ก็เคาะเลยเรียบร้อยก็จำเป็นจะต้องเลื่อนออกไปก่อนนะคะชัดเจนมากๆขณะเดียวกันค่ะที่บริเวณบางทรายเองก็มีประกาศออกมานะคะช่วงการก่อสร้างสะพานเลียบชายฝั่งทะเลชลมารควิถีช่วงที่6นะคะมีการปิดการจราจรทางขึ้นสะพานนะคะก็เลยส่งผลทำให้ซอยบางทราย83เนี่ยมีปริมาณรถสัญจรสะสมนะคะมันก็จะทำให้รถติดมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาที่เลิกงานนะคะแล้วก็ก่อนที่จะเข้างานด้วยนะคะเป็นชั่วโมงเร่งด่วนนั่นแหละเทศบาลตำบลบางทรายจึงขอประชาสัมพันธ์นะคะประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ช่วงนี้อาจจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะขอความร่วมมืองดจอดรถยนต์แล้วก็สิ่งกีดขวางทางจราจรบริเวณซอยบางทราย20ซอยบางทราย37ตลอดแนวทั้ง2ฝั่งถนนนะคะโดยเฉพาะช่วงเช้า6โมงเช้าจนถึง9โมงเช้านะคะส่วนช่วงเย็นค่ะ4โมงเย็นจนถึง1ทุ่มนะคะรวมถึงวันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ด้วยทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยและเพื่อการระบายเรื่องของงานจราจรให้มีความคล่องตัวนะคะลดความแออัดบนท้องถนนจึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวด้วยนะคะนานาฝากขอบคุณข้อมูล

ข้อมูลทั้งจากพี่ป๊อปบุรพานิวส์แล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนชลบุรีด้วยนะคะฝากขอบคุณเทศบาลบางทรายด้วยนะคะส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ line @simcot.pattaya ค่ะ

0: MCOT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595
1: เปิดช่อง9 MCOT HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 MCOT HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
2: ช่อง9 MCOT HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
3: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่า

0: เครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
1: ช่วง Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ท่าเรือแหลมฉบังมอบเงินชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3กว่า201ล้านบาทนางสิริมากีรัตยาคมรองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังเป็นประธานในพิธีมอบเงินค่าชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3โดยมีนายอนุสักพิริยะอมรนายอำเภอบางละมุงผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบังคณะทำงานพิจารณาข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3นายวิรชาติพุทธรักษาผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมณห้องแตรทอง1ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีสำหรับผู้ได้รับการชดเชยเยียวยาในครั้งนี้มีจำนวน380รายภายใต้วงเงินรวมทั้งสิ้นกว่า201ล้านบาทแบ่งเป็นกลุ่มประมงเรือเล็กจำนวน285รายวงเงินกว่า123ล้านบาทครอบคลุมกลุ่มประมงในพื้นที่เทศบาลตำบลบางละมุงกลุ่มประมงอนุรักษ์ปากคลองบางละมุงกลุ่มประมงบ้านบางละมุงกลุ่มประมงบ้านแหลมฉบังกลุ่มประมงบ้านหลงโป๊ะหมู่ที่3และกลุ่มประมงบ้านนาเกลือส่วนกลุ่มที่2เป็นกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่จำนวน95รายวงเงินกว่า78ล้านบาทจากกลุ่มประมงอนุรักษ์ปากคลองบางละมุงและกลุ่มประมงบ้านบางละมุงขณะเดียวกันท่าเรือแหลมฉบังและการท่าเรือแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญกับการดูแลชุมชนและผู้ได้รับผลกระทบเพื่อให้การพัฒนาท่าเรือสามารถดำเนินไปควบคู่กับการอยู่ร่วมกันของชุมชนอย่างยั่งยืน

ากลมาด้วยนะคะโดยเฉพาะสากลเก่าเนาะช่วงวันอาทิตย์เนี่ยทำกิจกรรมทำงานบ้านเราก็ได้ฟังเพลงเก่าๆที่หาฟังยากแต่ว่าเมโลดี้ดีนะคะบอกเลยค่ะว่าฟินมากมีความสุขมากๆนะคะเช่นเดียวกันกับคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะกลับมาฝากประชาสัมพันธ์ช่วงเวลานี้จากทางด้านของกกต.นะคะเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครผู้ว่ากทม.แล้วก็สก.ด้วยนะคะรวมทั้งบ้านเรานายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาด้วยนะคะว่าด้วยเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครค่ะโดยทางด้านของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเนาะในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาค่ะและสมาชิกสภาเมืองพัทยาด้วยซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้กรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากครบวาระให้คำนวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่180วันก่อนวันที่ครบวาระจนถึงวันเลือกตั้งนะคะกรณีที่เป็นการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างค่ะให้คำนวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างลงจนถึงวันเลือกตั้งนะคะ1ก็คือค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.นั่นเองผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครใช้จ่ายไม่เกิน49ล้านบาทนะคะผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.เขตสัมพันธวงศ์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเขตบางรักเขตปทุมวันและเขตพระนครนะคะใช้จ่ายได้ไม่เกินเขตเลือกตั้งละ 820,000 บาทค่ะส่วนผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.เขตราชเทวีเขตพญาไทค่ะเขตคลองสานเขตบางกอกใหญ่เขตห้วยขวางเขตวัฒนาเขตราชบูรณะนะคะเขตทุ่งครุเขตคลองเตยเขตยานนาวาและเขตสาทรค่ะใช้จ่ายได้ไม่เกินเขตเลือกตั้งละ900,000บาทนะคะผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.เขตบางพลัดเขตสะพานสูงเขตทวีวัฒนาเขตบางบอนค่ะเขตคันนายาวเขตวังทองหลางเขตบางคอแหลมเขตบางกอกน้อยเขตมีนบุรีเขตพระโขนงเขตหลักสี่เขตดินแดงนะคะเขตบางนาเขตลาดพร้าวเขตตลิ่งชันเขตดุสิตเขตธนบุรีเขตสวนหลวงนะคะใช้จ่ายได้ไม่เกินเขตเลือกตั้งละ1ล้านบาทค่ะผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.เขตภาษีเจริญเขตบางซื่อเขตบึงกลุ่มค่ะเขตบางกะปิเขตหนองแขมเขตหนองจอกนะคะเขตจตุจักรค่ะเขตจอมทองใช้จ่ายได้ไม่เกินเขตเลือกตั้งละ1ล้าน 50,000 บาทนะคะผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสก.เขตบางขุนเทียนเขตคลองสามวาเขตลาดกระบังค่ะเขตดอนเมืองเขตประเวศเขตสายไหมเขตบางเขนนะคะเขตบางแคใช้จ่ายได้ไม่เกินเขตเลื่อนตั้งละ1ล้าน 150,000 บาทค่ะ2ก็คือค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยารวมทั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาด้วยนะคะผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเมืองพัทยาใช้จ่ายได้ไม่เกิน2ล้านบาทค่ะผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเมืองพัทยาใช้จ่ายได้ไม่เกินเขตเลือกตั้งละ400,000บาทนะคะโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้ที่เกี่ยวข้องศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งให้ถูกต้องครบถ้วนนะคะและดำเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการตลอดจนเรื่องของเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ www.ect.go.th ค่ะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรีนะคะเรามีบริการสายด่วนหมายเลข1444ค่ะ

มีความรู้สึกว่าร่วมสมัยมากๆนะคะจะกี่ปีผ่านไปก็ไม่รู้สึกว่าเก่าเลยซีซั่นเชนนะคะฤดูที่แตกต่างพี่นพพรชำนินั่นเองค่ะขอบคุณแนะนำเพลงเข้ามาในช่วงเวลานี้ด้วยนะคะผ่านทาง LINE Official Account ที่ @simcord.pattaya ด้วยค่ะมีฝากเพลงสา

ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีที่ไหนฝนตกละบ้างนะคะเพราะว่าตอนนี้โซนพัทยาเนี่ยโดยเฉพาะตรงนาเกลือค่ะจากสถานีวิทยุเอ็มคอร์ดเรดิโอพัทยาหลังซอยสุเหร่าต้นกระบอกคลึ้มหนักมากรออยู่แต่ว่าจะตกตอนไหนเท่านั้นเองนะคะตกมาให้คลายร้อนบ้างได้แต่ว่าอย่าตกหนักจนเกิดผลกระทบกันละกันนะคะบางคนบอกว่ากำลังจะออกไปค้าขายนะคะตอนนี้คลึ้มหนักมากเลยตรงไหนตกแล้วแจ้งได้เลยนะคะคุยกันค่ะฟังเพลงไปด้วยพูดคุยกันไปด้วยผ่านไลน์@msimcord.pattaya นะคะอัปเดตกันอีกนิดนึงต่อเนื่องกันนะคะสำหรับข้อมูลประชาสัมพันธ์ค่ะจากทางด้านของกกต.นะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะว่ากันด้วยเรื่องของแนวทางการปิดประกาศเนาะเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งแล้วก็ติดแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้งทั้งผู้ว่ากทม.สก.นายกเมืองพัทยาแล้วก็สมาชิกสภาเมืองพัทยาหรือที่เราเรียกกันว่าสม.ด้วยค่ะโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับแนวทางการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครค่ะนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาตลอดจนผู้ช่วยผู้หาเสียงหรือแม้แต่ผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องค่ะตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2562ค่ะและที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พ.ศ. 2566ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงแล้วก็ลักษณะต้องห้ามค่ะในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2563และที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วยนะคะฉบับที่2ปี

563ค่ะ1ก็คือเรื่องของการจัดทำและปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งจะต้องมีขนาดความกว้างค่ะคุณผู้ฟังไม่เกิน30ซมนะคะแล้วก็ความยาวไม่เกิน42ซมนะคะ2คือเรื่องของการจัดทำแล้วก็ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงค่ะจะต้องมีขนาดความกว้างไม่เกิน130ซมมีขนาดความยาวไม่เกิน245ซมค่ะทั้งนี้ผู้สมัครสามารถระบุชื่อรูปถ่ายหมายเลขประจำตัวผู้สมัครค่ะชื่อของพรรคการเมืองนะสัญลักษณ์ของพรรคการเมืองสัญลักษณ์นโยบายของผู้สมัครค่ะคติพจน์พวกนี้ได้ค่ะคำขวัญข้อมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัครนะระบุชื่อสกุลที่อยู่ของผู้ว่าจ้างผู้ผลิตจำนวนแล้วก็วันเดือนปีที่ผลิตไว้บริเวณที่เห็นได้ชัดเจนเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งนะคะรวมทั้งแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงด้วยบางคนก็จะติดไว้ในออนไลน์นะคะเป็นเหมือน reference นะคะที่มานะคะหรือแม้แต่ถ้าเป็นแผ่นป้ายเขาก็จะพิมพ์เอาไว้ที่บริเวณด้านล่างจะได้ทราบข้อมูลแล้วก็ที่มาที่ไปอันนี้เป็นระเบียบที่กกต.กำหนดไว้นะคะทีนี้ในกรณีการนำข้อมูลเกี่ยวกับพรรคการเมืองหรือว่าการนำภาพบุคคลเพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งค่ะจำเป็นนะคะจะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลหรือว่าพรรคการเมืองนั้นไม่ขัดต่อมาตรา34แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2562ค่ะและที่แก้ไขเพิ่มเติมนะคะฉบับที่2 2566นั่นเองค่ะรายละเอียดต่างๆยังคงสามารถคลิกเข้าไปอัปเดตเพิ่มเติมได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะผ่านทาง www.ect.go.th ค่ะหรือว่าจะสอบถามสายด่วนก็ได้ที่หมายเลข1444ค่ะตอนนี้ต้องเตรียมส่งเบรกฟังข่าวแล้วเพราะว่าใกล้จะหมดชั่วโมงแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้ามีข่าวจากสำนักข่าวไทยรอคุณผู้ฟังอยู่ด้วยค่ะ

M-Pod Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595

0: ขณะนี้เวลา 14:00 น.สถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 MHz เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: รัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยทวงคืนเขากระโดงและบุกไปถึงบ้านนายเดวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจังหวัดบุรีรัมย์ว่าทุกคนมีสิทธิ์ทำในสิ่งที่ตัวเองเชื่อทั้งเรื่องเขากระโดงก็ดีเรื่องหัวสวก็ดีอยู่ในกระบวนการยุติธรรมอยู่แล้วคำพิพากษาทั้งหลายหากออกมาทุกคนต้องปฏิบัติตามไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายไม่มีใครฝ่าฝืนกฎหมายได้ส่วนกระทรวงคมนาคมได้รายงานความคืบหน้าเรื่องของการทวงคืนทีละแปลงหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าเป็นเรื่องของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ต้องมีการรายงานกระทรวงคมนาคมส่วนของกระทรวงมหาดไทยและกรมที่ดินก็ได้มีการรายงานมาตลอดไม่ได้ผูกพันคำพิพากษาที่บางคนพยายามพูดแล้วไปชี้นำให้สาธารณะได้เชื่อถือคำพิพากษาผูกพันเป็นรายแปลงซึ่งคำพิพากษาที่ออกมานั้นคือชาวบ้านฟ้องการรถไฟให้ออกโฉนดศาลบอกว่าไม่ต้องให้ออกแล้วไปบันทึกทักแล้วไปทึกทักว่าแปลงอื่นเถื่อนทั้งหมดก็ไม่ใช่การรถไฟต้องมาฟ้องเป็นรายแปลงไปซึ่งดำเนินการอยู่และศาลได้มีคำวินิจฉัยทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามไม่มีใครฝ่าฝืนได้เป็นอันขาดประเสริฐเตรียมไปปน.ตาริกาลุยสางปัญหาใต้เชื่อหลังส่งตัวแทน2โรงเรียนร่วมสอบตปัญหาจะคลี่คลายขึ้นนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการพูดคุยกับโรงเรียนปน.และโรงเรียนตาริกาถึงสถานการณ์ความไม่เข้าใจในพื้นที่ชายแดนใต้ว่าหลังจากเดินทางมาพูดคุยที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีการส่งตัวแทนจากทั้งสองโรงเรียนเข้าไปเป็นหนึ่งในผู้รับผิดชอบเรื่องการศึกษาในศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.เพื่อเสริมความเข้าใจและจะมีการประชุมร่วมกันอีกหลายฝ่ายทั้งนี้ตนจะลงพื้นที่ไปเยี่ยมและติดตามผลอย่างรอบด้านและดูประเด็นที่เป็นปัญหาคลี่คลายลงแล้วหรือยังรวมไปถึงดูเรื่องของหลักสูตรการศึกษาด้วยกองกำลังบูรพาไลฟ์สด24ชั่วโมงยืนยันว่าด่านชายแดนยังปิดตามมาตรการส่วนกระแสข่าวปลอมแอบเปิดด่านผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่กองกำลังบูรพาออกมายืนยันข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์บริเวณด่านชายแดนไทยกัมพูชาหลังมีกระแสข่าวอ้างว่ามีการเปิดด่านให้ชาวกัมพูชาข้ามเข้ามาเรียนในประเทศไทยทางนี้กองกำลังบูรพาได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดหรือ CCTV ถ่ายทอดสดไลฟ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ามาติดตามสถานการณ์จริงได้อย่างต่อเนื่องโดยยืนยันว่าด่านชายแดนยังคงปิดและเป็นไปตามมาตรการที่หน่วยงานความมั่นคงกำหนดไว้ไม่มีการเปิดด่านตามที่มีการกล่าวอ้างแต่อย่างใดจึงขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารและติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เป็นทางการพร้อมร่วมกันช่วยเผยแพร่ข้อเท็จจริงเพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนและลดการส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จในสังคมออนไลน
0: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
8: MCOT Radio Network 107.75
2: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
9: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
10: ้โอ๊ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
9: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
11: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
12: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
9: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
13: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
14: เปิดช่อง9 MCOT HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 MCOT HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
15: ช่อง9 MCOT HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข

กับเพลงที่ค้างเอาไว้ตั้งแต่เบรกที่แล้วด้วยนะคะมีทั้งเพลงเก่าแล้วก็เพลงใหม่ด้วยนะแอบเนาะจากเซน่าหอยค่ะก็บอกว่าชอบฟังเพลงเก่าค่ะก็เลยรีบที่จะเปิดให้นะคะพร้อมกับฝากประชาสัมพันธ์ในช่วงเวลานี้ด้วยเผื่อว่าท่านใดที่สนใจแล้วก็อยากจะเข้าร่วมกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นในพื้นที่ของศรีราชาจังหวัดชลบุรีด้วยนะคะศรีราชาพลาย2026ภายใต้แนวคิดค่ะ We are many นะคะเมืองแห่งความหลากหลายที่ทุกคนมีตัวตนแล้วก็มีพื้นที่ของตัวเองด้วยจริงๆเนี่ยจัดมาตั้งแต่ปี2024ซึ่งในแต่ละปีก็จะสังเกตเห็นได้ว่าขบวนจะยาวขึ้นเรื่อยๆปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเชิญชวนคุณผู้ฟังกันด้วยค่ะไปเที่ยวชมนะคะแล้วก็ไปเป็นส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆในการที่จะส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนค่ะให้ศรีราชาเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆของชลบุรีจริงๆก็เป็นอยู่แล้วนะคะแต่ว่าบางท่านอาจจะไม่ทราบว่าในแต่ละปีเนี่ยนอกเหนือจากกองข้าวชาวศรีมหาราชาแล้วก็ยังมีพลายมันนะคะสัปดาห์แห่งความหลากหลายซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องปีนี้จะเป็นครั้งที่3เชิญชวนกันด้วยค่ะในวันที่20มิถุนายนที่กำลังจะมาถึงนี้นอกเหนือจากจะได้ชมขบวนพาเหรดที่สร้างสรรค์จากองค์กรต่างๆชุมชนในเขตเทศบาลเมืองศรีราชาแล้วเนี่ยก็ยังจะมีกิจกรรมการเฉลิมฉลองความหลากหลายด้วยนะคะมีมินิคอนเสิร์ตค่ะจากเต๋า The Voice นะคะพร้อมกับรางวัลขบวนสร้างสรรค์และรางวัลพิเศษมูลค่ามากกว่า 10,000 บาทเชิญชวนกันด้วยนะคะไปร่วมชมนะคะแล้วก็ร่วมเชียร์ค่ะไม่ว่าจะเป็นจากชาวชุมชนไหนแต่งกายสวยๆแล้วก็เวลาขบวนเคลื่อนผ่านแล้วก็ส่งเสียงเชียร์สร้างสีสันได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะพร้อมกับช่วงนี้ฝากขอบคุณจากเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ด้วยค่ะบางบ้านอาจจะเคยเจอปัญหานะคะอย่างคุณสุภาพสตรีค่ะบางทีจะเดินไปข้างบ้านค่ำแล้วมันมืดก็ไม่กล้าจะเดินไปนะคะกลัวว่าจะมีสัตว์มีพิษต่างๆแนะนำค่ะติดเมกาสปอตไลท์เพราะว่าเราติดได้เองมันติดง่ายไม่ยุ่งยากนะคะกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงค่ะครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานด้วยนะคะถ้ากังวลว่าเอ๊ะติดไฟเพิ่มแล้วค่าไฟจะเพิ่มไหมอันนี้เป็นโซลาร์เซลล์นะคะประหยัดไฟด้วยนะคะราคาเพียงแค่ 1,290 เท่านั้นแต่ว่าคุณผู้ฟังจะได้เมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะแถมฟรีไปด้วยเมกาสปอตไลท์1ดวงโคมไฟ LED 2ชุดนะคะแล้วก็มีแว่นกันแดดให้อีก1ชิ้นด้วยแต่ว่าราคาเนี่ยอยู่ที่ 1,290 เท่านั้นนะคะมาพร้อมกันกับแบตเตอรี่ให้มาจุกๆเลย 50,000 มิลลิแอมนะคะสนใจสั่งซื้อโทร02ค่ะ1143990 02114-3990จะมีก็แค่ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทเท่านั้นนะคะสะดวกซื้อสะดวกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียค่ะ You're listening to M-Card Radio 107.75 FM Good dayGood Day Good Story มีความสุขมากๆเพราะว่าเพลงนี้ฝากมาจากบ้านสวนนะคะ K-POP ค่ะนี่คือรู้จาก Heart to Heart ค่ะ

0: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 LINE Official @mcot.pattaya
1: เปิดช่อง9 MCOT HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 MCOT HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
2: ช่อง9 MCOT HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
0: ช่วง MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียเจคู่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมผ่านปรัชญา Origin of Nature มุ่งเน้นพัฒนา SUV พลังงานไฟฟ้าเพื่อการขับขี่ที่ยั่งยืนสนับสนุนกิจกรรมรักโลกพร้อมชูเทคโนโลยี V2L เปลี่ยนรถเป็นแหล่งพลังงานเน้นความสมดุลระหว่างธรรมชาติและความทันสมัยโดยเฉพาะแนวคิด Elohas ที่เน้นการใช้ชีวิตคุณภาพควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแจกคู่5 EV และแจกคู่6 EV รถ SUV ไฟฟ้า 100% ที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยี V2L เปลี่ยนรถยนต์ให้เป็นแหล่งพลังงานสำรองสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอก Green OJ แพลตฟอร์มที่ตั้งขึ้นเพื่อทำกิจกรรมด้านความยั่งยืนและการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับสากลแจกคู่มุ่งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ผ่านผลิตภัณฑ์และการดำเนินงานที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

0: ขณะนี้เวลา 15:00 นสถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 MHz เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวรวรรณนายกรัฐมนตรีบอกไม่ต้องแก้เกมกัมพูชาหลังร้อง UN ไทยยกเลิก MOU 44ทำเจรจาทวิภาคีล่มนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่กัมพูชายื่นหนังสือแจ้งเตือนประเทศไทยและเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อเริ่มต้นกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเชิงบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสภายหลังจากรัฐบาลไทยยกเลิก MOU 44ทำให้กัมพูชาอ้างถึงการคุยทวิภาคีเดินหน้าไม่ได้ว่ายังไม่ได้รับทราบและไม่ได้รับทราบว่าเกิดปัญหาอะไรซึ่งเรื่องของ MOU 44เราได้แจ้งแก่ผู้นำกัมพูชาตั้งแต่การประชุมสุดยอดอาเซียนที่ประเทศฟิลิปปินส์โดยผู้นำกัมพูชาไม่ได้ยืนยันว่าได้รับทราบได้ยืนยันว่าได้รับทราบและได้แจ้งกลับว่ารู้สึกผิดหวังหลังจากนี้จะใช้อันคลอสดำเนินการต่อไปซึ่งไม่ได้กำหนดว่าจะดำเนินการเมื่อใดส่วนถูกมองว่าต่อหน้าและฉากหลังฉากไม่เหมือนกันหรือไม่นายกรัฐมนตรีถามกลับว่าใครมองแต่ตนไม่ได้มองแบบนั้นนายอนุทินยังกล่าวว่าการที่เราไปเจรจากับนานาชาติเวียดนามก็มาเยือนเราและเราก็เพิ่งไปพบกับผู้นำฝรั่งเศสหรือผู้อำนวยการยูเนสโกก็ไม่ได้มีปัญหาประเทศไทยไม่จำเป็นต้องมาปรับท่าทีเพราะไม่มีใครหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาแม้แต่น้อยส่วนบุคคลที่สร้างเฟกนิวขึ้นมาต้องการอะไรนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามันคิดไม่ได้ตนไม่เสียเวลากับคนพวกนี้อยู่แล้วครม.ไฟเขียวลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 1-21 มิถุนายนที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักเกณฑ์และคุณสมบัติใหม่ของผู้ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตามที่กระทรวงการคลังเสนอโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนเปิดรับลงทะเบียน 1-21 มิถุนายนและประกาศผลตรวจสอบคุณสมบัติ17กรกฎาคมทางนี้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการเดิมคือปี2565จำนวนกว่า13ล้านคนต้องทำการยืนยันตัวตนใหม่ทุกรายเพื่อร่วมโครงการในปี2569และผู้ได้รับสิทธิ์ใหม่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปสำหรับคุณสมบัติพื้นฐานได้แก่ต้องมีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่ปิดรับลงทะเบียนบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนนอกจากกลุ่มเดิมเช่นภิกษุสามเณรผู้ต้องขังและข้าราชการแล้วปี2569ได้มีการเพิ่มกลุ่มบุคคลที่ไม่ได้รับสิทธิ์เพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือไปถึงผู้ที่รายได้น้อยแท้ที่แท้จริงดังนี้นักเรียนนักศึกษาผู้ถือหุ้นหรือกรรมการในบริษัทจำกัดหรือมหาชนผู้ถือครองหลักทรัพย์และตราสารหนี้มีชื่อในบัญชีฝากหลักทรัพย์หรือทะเบียนประวัติถือครองตราสารหนี้ผู้เอาประกันชีวิต

0: ประเภทสามัญที่มีการชำระเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 12,000 บาทต่อปีขึ้นไปกลุ่มผู้ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีบิดามารดาบุตรหรือคู่สมรสที่มีผู้ที่มีเงินได้นำไปใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเกณฑ์รายได้และรายจ่ายที่ได้รับสิทธิ์รายได้บุคคลต้องมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีรายจ่ายที่จ่ายให้บุคคลอื่นต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีทั้งนี้ในปี2569นี้ไม่มีการนำรายได้เฉลี่ยของครอบครัวมาคำนวณเหมือนโครงการปี2565แม่ทัพภาคที่4เป็นประธานพิธีส่งศพอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์จุมเชื้อทหารกล้าผู้เสียสละอย่างสมเกียรติสูงสุดเมื่อเวลา 12:20 น.ณสนามบินบ้านทอนท่าอากาศยานนราธิวาสพลโทนรทิพย์ผอยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เป็นประธานในพิธีส่งศพอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์จุมเชื้อสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ซึ่งเสียชีวิตอย่างกล้าหาญจากกรณีเจ้าหน้าที่เข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านหรือป่อเมื่อวันที่1มิถุนายน2569ที่ผ่านมาโอกาสนี้แม่ทัพภาคที่4นำข้าราชการทหารตำรวจและฝ่ายปกครองร่วมตั้งแถวส่งศพทหารกล้าขึ้นเครื่องณวัดยอทองตำบลนาข้าวเสียอำเภอนายงจังหวัดตรังโดยทางกองทัพภาคที่4และหน่วยต้นสังกัดได้ประสานการอำนวยความสะดวกในพิธีอย่างสมเกียรติสูงสุดพร้อมทั้งเร่งดำเนินการตามสิทธิกำลังพลและการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบของทางราชการเพื่อดูแลครอบครัวของผู้เสียสละอย่างดีที่สุดสำหรับกำหนดการบำเพ็ญกุศลศพจะมีพิธีสวดพระอภิธรรมศพระหว่างวันที่2ถึง6มิถุนายนและจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพอย่างสมเกียรติสูงสุดในวันที่7มิถุนายนณวัดเมนณเมนวัดยอทองอำเภอนายงจังหวัดตรัง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
4: MCOT Radio Network 107.75
5: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
6: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
7: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
8: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
9: เปิดช่อง9 Mcot HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 Mcot HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
10: ช่อง9 Mcot HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข

0: good story.คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmaniaค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: บริษัทไทยออยจำกัดมหาชนร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่2เปิดโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมทรัพยากรทางทะเลในพื้นที่หมู่เกาะสีชังจังหวัดชลบุรีประจำปี2569ทั้งนี้เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนชายฝั่งที่บริเวณบ้านเกาะขามใหญ่ตำบลท่าเทววงศ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีหัวใจสำคัญของโครงการคือการจัดทำซั้งบ้านปลาซึ่งเป็นการผสานภูมิปัญญาประมงพื้นบ้านเข้ากับองค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อสร้างแหล่งอาศัยแหล่งวางไข่และแหล่งหลบภัยของสัตว์น้ำวัยอ่อนโดยกำหนดระยะเวลาดำเนินงาน3ปีรวมทั้งสิ้น150ชุดแบ่งเป็น3ระยะระยะละ50ชุดโดยมีการวางสร้างครั้งแรกเริ่มขึ้นแล้วในวันนี้ครอบคลุมพื้นที่รอบหมู่เกาะสีชังรวมถึงเกาะขามใหญ่โครงการนี้ไม่เพียงช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำแต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการเสริมรายได้ให้กับชุมชนประมงพื้นบ้านเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพและฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งอย่างสมดุลอีกทั้งยังมีส่วนช่วยลดปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายพร้อมต่อยอดสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ซึ่งมีศักยภาพในการยกระดับพื้นที่สู่แหล่งดำน้ำแห่งใหม่ในอนาคต
1: Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย Mcot Radio Networkพร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ Mcot Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว Mcot Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง Mcot Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ Mcot Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
2: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ Mcot Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 Line Official @mcot.pattaya

M-Pod Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595

0: ขณะนี้เวลา 16:00 นสถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกรัฐมนตรีระบุบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคลังดูแลตามเกณฑ์ย้ำให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการปรับหลักเกณฑ์รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องจนไม่จริงว่ามีหลักเกณฑ์อยู่แล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทุกอย่างซึ่งกระทรวงการคลังและนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังดูแลเรื่องนี้อยู่มีหลักเกณฑ์อยู่แล้วทำตามหลักเกณฑ์ซึ่งให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายส่วนเรื่องของงบประมาณปี70ที่จะต้องผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมรัฐสภาได้ให้ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณมาสรุปการดำเนินการเพื่อให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้รับทราบส่วนมีความกังวลประเด็นใดหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่มีทุกอย่างเป็นไปตามกรอบของวงเงินงบประมาณซึ่งปีนี้กำหนดงบมากกว่าปีที่แล้วถึง 7,000 ล้านบาทเพราะมีวงเงินจำกัดจึงต้องกำชับให้ทุกหน่วยงานใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่และกระจายไปอย่างทั่วถึงประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้พันธมิตรผู้เลี้ยงกุ้งไทยยื่นหนังสือร้องนายกช่วยเจรจาปลดล็อกมาเลเซียสกัดนำเข้ากุ้งจากไทยนายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยและนายอภิชิตบรกิจเลขาธิการพันธมิตรผู้เลี้ยงกุ้งไทยเขายื่นหนังสือต่อนายอรุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกรณีที่มีประกาศมาตรการควบคุมการนำเข้ากุ้งจากไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวมีผลตั้งแต่1มิถุนายนประกอบด้วยกุ้งกุลาดำกุ้งขาวกุ้งแชบ๊วยกุ้งน้ำตาลและกุ้งฟ้านายเอกพจน์เปิดเผยว่ามีความกังวลอย่างยิ่งต่อมาตรการดังกล่าวเนื่องจากประเทศมาเลเซียถือเป็นหนึ่งในตลาดส่งออกที่สำคัญของเกษตรไทยโดยมีการส่งออกเฉลี่ยปีละประมาณ 6,000 ถึง 8,000 ตันหรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 5% ของการส่งออกของไทยรองรับผลผลิตกุ้งจากการเพาะเลี้ยงและจากการทำประมงจับจากธรรมชาติโดยเฉพาะผลผลิตกุ้งจากภาคใต้สมาคมกุ้งไทยและพันธมิตรผู้เลี้ยงกุ้งไทยจึงขอเรียกร้องให้แก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วนโดยขอให้มีการเจรจาเพื่อให้มีการผ่อนปลนหรือขยายระยะเวลาการบังคับใช้มาตรการดังกล่าวออกไปก่อนป้องกันไม่ให้ราคาหน้าฟาร์มตกจนกระทบต่อเกษตรกรรายย่อยนายกรัฐมนตรีสั่งพาณิชย์และเกษตรเร่งเจรจามาเลเซียปมระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์บรรเทาผลกระทบเกษตรกรป้องกันราคาหน้าฟาร์มร่วงนางสาวรัชดาธนาดีเดชโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งเจรจากับทางการมาเลเซียกรณีที่มีประกาศมาตรการควบคุมการนำเข้ากุ้งจากไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวซึ่งเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่1มิถุนายนโดยนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและเห็นว่าเรื่องนี้ต้องเร่งดำเนินการทันทีเพราะกระทบโดยตรงต่อผู้ส่งออกเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและชาวประมงโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ที่มีผู้เลี้ยงกุ้งจำนวนมากหากปล่อยให้ปัญหายืดเยื้อจะกระทบต่อราคากุ้งหน้าฟาร์มและรายได้ของเกษตรกรรายย่อยนายกรัฐมนตรีมอบไปให้นางสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงเกษตรเร่งหารือกับฝ่ายมาเลเซียเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าวโดยเร็วหาทางออกที่ไม่กระทบความสัมพันธ์ทางการค้าและไม่ทำให้เกษตรกรไทยต้องแบกรับภาระโดยลำพังนายกรัฐมนตรีสั่งให้เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งการป้องกันไม่ให้ราคากุ้งหน้าฟาร์มตกต่ำการดูแลผลผลิตที่อาจจะเข้าสู่ตลาดในประเทศมากขึ้นและการเร่งเปิดตลาดสำรองเพื่อระบายสินค้าไปยังตลาดอื่นทดแทน
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ ช้ยากไหมล่ะ
0: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
0: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
7: MCOT Radio Network 107.75
2: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
8: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
9: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
10: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
11: เปิดช่อง9 MCOT HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 MCOT HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
12: ช่อง9 MCOT HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข

จนไม่เป็นตัวเอง

0: Radio Network. 107.75
1: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี
2: ่ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองคลังหรือเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่แม่นยำเข้มข้นกว่าเดิมนายรัฐบุรุษแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่าหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการจัดระเบียบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ประจำปี2569โดยผู้ถือสิทธิ์เดิม 13,180,000 รายจะต้องยืนยันตัวตนใหม่โดยใช้เกณฑ์การคัดกรองใหม่ที่มีความเข้มงวดและแม่นยำมากขึ้นเปลี่ยนจากการตรวจสอบรายครอบครัวเป็นรายบุคคลโดยเกณฑ์ใหม่ปี2569ได้แก่เป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปกลุ่มต้องห้ามนอกจาก4กลุ่มเดิมยังเพิ่ม5กลุ่มใหม่ได้แก่นักเรียนนักศึกษาผู้ถือหุ้นกรรมการบริษัทผู้มีบัญชีหุ้นตราสารหนี้ผู้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตเกิน 12,000 บาทต่อคนต่อปีบิดามารดาบุตรคู่สมรสผู้มีเงินได้ใช้สิทธิ์หลักหักลดหย่อนรายได้บุคคลมีรายได้หรือมีการจ่ายเงินให้กับบุคคลอื่นไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีทรัพย์สินทางการเงินรายบุคคลมีเงินฝากสลากรวมกันไม่เกิน 100,000 บาทหนี้สินวงเงินสินเชื่อรวมทุกบัญชีไม่เกิน 100,000 บาทเกณฑ์ใหม่ที่เข้มข้นมากขึ้นจะทำให้ตัวเลขผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐน้อยลงกว่าปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ 13,180,000 คนแต่ขณะนี้ยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะน้อยลงมากเพียงใดต้องทำการคัดกรองสิทธิ์ให้แล้วเสร็จจึงจะทราบผลคาดว่าจะประกาศรายชื่อได้17กรกฎาคมนี้ผู้ได้รับสิทธิ์ต้องยืนยันตัวตนโดยจะเปิดให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่ายืนยันลงทะเบียนรอบใหม่ตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายนนี้เต้007ชูนโยบายเงินผดุงเกียรติทหารผ่านศึก 3,000 บาทต่อเดือนนายมงคลกิจสุขสินธารนนท์หรือเต้007ประธานกลุ่มกรุงเทพเป็นได้ลงพื้นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิพบปะกลุ่มทหารผ่านศึกระบุว่าตนเป็นหนึ่งในผู้ที่เริ่มรวบรวมรายชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติเงินผดุงเกียรติทหารผ่านศึกมาตั้งแต่ปี2565ร่วมกับอดีตส.ส.อีกกว่า20คนเพื่อผลักดันให้ทหารผ่านศึกได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหลายสมัยแต่ร่างกฎหมายดังกล่าวยังอยู่ในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและหน่วยงานภาครัฐโดยปัจจุบันหน่วยงานส่วนใหญ่ได้ให้ความเห็นชอบแล้วเหลือเพียงขั้นตอนการพิจารณาของฝ่ายบริหารพรบดังกล่าวมีเป้าหมายดูแลทหารผ่านศึกผู้ถือบัตรชั้น2 3และ4ทั่วประเทศประมาณ 700,000 คนซึ่งปัจจุบันยังได้รับสวัสดิการไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะข้าราชการพยาบาลที่หลายกรณีต้องสำรองจ่ายเองก่อนขณะที่ทหารผ่านศึกบัตรชั้น1ได้รับการดูแลอยู่แล้วสำหรับกรุงเทพมหานครมีทหารผ่านศึก 70,000 คนหรือกว่า 70,000 ครอบครัวกลุ่มกรุงเทพเป็นได้จึงผลักดันนโยบายให้ผู้สมัครผู้ว่ากทมของกลุ่มคือนายพัสพงษ์ชัยวิริยะวานิชหมายเลข7นำนโยบายจ่ายเงินผดุงเกียรติทหารผ่านศึกเดือนละ 3,000 บาทต่อคนบรรจุเป็นนโยบายหลักในการหาเสียงซึ่งถือเป็นการตอบแทนผู้ที่เคยเสียสละรับใช้ชาติและยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันไอรัชนกย้ำพรรคประชาชนไม่มี IO หลังแก้วตาทิสนาวิจารณ์ใช้ไอโอนหนุนดร.โจชิงผู้ว่ากทม.นางสาวรัชนกศรีนกผู้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีนางสาวทิสนาชุนหาวันออกมาระบุว่าพรรคประชาชนใช้ไอโอในการสนับสนุนนายชวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากทม.โดยยืนยันว่าพรรคประชาชนไม่มีกระบวนการดำเนินการแบบนั้นส่วนกระแสตอบรับของพรรคประชาชนมองว่าผู้สมัครของพรรคสู้อย่างสมศักดิ์ศรีในทุกสนามแต่กระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าหัวหน้าพรรคและสมาชิกพรรคไม่ได้ช่วยหาเสียงมองว่าภายหลังเปิดประชุมสภาและกรรมาธิการเดินหน้าเต็มที่แล้วนั้นมีการเลือกตั้งพัทยากทม.แต่ละคนมีหน้าที่ที่ต้องไปปฏิบัติทั้งนี้อาจเพราะสื่อมวลชนมองว่าเป็นม้ามองมากกว่าทำให้ไม่มีพื้นที่สื่อและดูเหมือนว่าไม่ช่วยกันยืนยันว่าประชาชนทำเต็มที่กับทุกสนามที่ส่งผู้สมัครส่วนกระแสที่มองว่านายชัยวัฒน์เป็นม้ารองไม่ได้หมายความว่าเป็นม้ารองแล้วจะไม่สู้การเป็นม้ารองทำให้ต้องทุ่มเททุกศักยภาพรีดไอเดียและใช้ทุกองคพยพที่มีเพื่อเอาชนะให้ได้มากที่สุดเพราะอยากได้รับการสนับสนุนจากประชาชนทุกสนามอยู่แล้ว
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
1: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
6: MCOT Radio Network 107.75
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง790บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
9: ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21พัทยาเปิดประสบการณ์ช้อปปิ้งสุดชิคในบรรยากาศ Market Street จาก6ประเทศทั่วโลกครบทุกความต้องการกับแฟชั่นฟู้ดฟิล์มกว่า300ร้านค้าฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ตและโรงภาพยนตร์ SFXพีร์ทเวนตี้วันฟู้ดคอร์ทกว่า30ร้านดังในราคาเริ่มต้นเพียง28บาทพลาดไม่ได้กับโปรโมชั่นพิเศษสุดกว่า300ร้านค้ามาค้นพบความหมายใหม่แห่งการช้อปได้ที่ Terminal 21 พัทยา The whole world is here
10: เปิดช่อง9 MCOT HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 MCOT HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
11: ช่อง9 MCOT HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข

MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 Line Official @mcot.pattaya

0: MCOT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595
1: เปิดช่อง9 MCOT HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 MCOT HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
2: ช่อง9 MCOT HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ช่วง MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: บริษัทปตท.จำกัดมหาชนมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ยกระดับการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินโรงพยาบาลแหลมฉบังโดยนายถิรนันท์ไกรทองสุขผู้จัดการฝ่ายบริหารคลังภาคตะวันออกบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพร้อมคณะได้เป็นผู้แทนมอบครุภัณฑ์การแพทย์ที่สำคัญประกอบด้วยอุปกรณ์ที่ช่วยในการใส่ท่อเครื่องช่วยหายใจและเครื่องชั่งน้ำหนักสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถลุกยืนได้ให้แก่โรงพยาบาลแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยโดยเฉพาะในภาวะฉุกเฉินโดยมีนายแพทย์จิรศักดิ์จิรากูลสวัสดิ์รองผู้อำนวยการด้านบริหารโรงพยาบาลแหลมฉบังเป็นผู้รับมอบเพื่อให้เจ้าหน้าที่พยาบาลนำไปใช้ในการดูแลรักษาและช่วยเหลือประชาชนที่มารับบริการอีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้ารับการรักษาได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
0: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 LINE Official @mcot.pattaya

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวสรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานวม
1: สวัสดีค่ะวาสนานานวมนะคะฝากรายการช่วงเย็นนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะช่วง 4:45 ถึง 5:00 นนะคะก็จะมีเรื่องมาเล่าในแต่ละวันนะคะบางเรื่องก็จะรับมากบางเรื่องก็จะรับน้อยบางเรื่องก็จะรับเล็กๆนิดเดียวบางอย่างก็จะเป็นการวิเคราะห์แล้วก็ชี้ประเด็นให้คุณผู้ฟังของเราได้รับทราบนะว่าในแต่ละวันเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่เราต้องให้ความสำคัญแล้วก็จะมองให้ด้วยว่าอนาคตหรือว่าความที่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังของเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงพร้อมกับรายงานข่าวในภาคสนามด้วยค่ะ
0: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 นถึง 17:00 นทาง MCOT News FM 100.5
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
3: อัญชลีพรกุสุมจากรายการ2มุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ 6:00 นถึง 20:00 น2มุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กักและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
0: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์ 18:00 นถึง 20:00 นทาง MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: จุด5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะไพศาลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะวันนี้วันอังคารนะคะเพราะฉะนั้นข่าวคราวที่เอาเฉพาะที่ออกมาจากทำเนียบรัฐบาลการประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นเยอะแล้วนะคะ
4: ครับมากทีเดียวเรื่องสำคัญสำคัญก็เช่นเรื่องรถไฟฟ้าใช่ไหมครับ
5: เรื่องรถไฟฟ้านะเรื่องรถไฟฟ้าที่จะรวมศูนย์หรือไม่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เรื่องหนึ่งแล้วก็เรื่องของอะไรนะไทย AI Passport นี่ก็สำคัญมากทำท่าว่าฝ่ายค้านจะหยิบไปร้องปปช.ถึงแม้ว่าคุณชัยชลกชิดชอบจะโยนให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดีอีซึ่งมีครั้งแรกตั้งแต่มีกระทรวงดีอีมาเนี่ยไปร่วมกับปลัดกระทรวงไปรวบรวมความคิดเห็นใครต่อ
4: ไป
5: ไ
4: ปสดับ
5: ไปรวบรวมความคิดเห็นคนที่เขาแสดงความเห็นออกมาเนี่ยแล้วนำมาทบทวนก็
4: ลักษณะเหมือนกับจะถอยๆใช่ไหม
5: ฟอร์มถ้ายึดคำพูดเนี่ยไม่ได้ถอยนะคะ
4: ดูรูปแบบแล้วคล้ายๆกับจะถอยๆแต่ว่าในทางเป็นจริงท้ายที่สุดแล้วไม่ทราบยังไงแต่กระแสขนาดนี้ดูออกมาก็ไม่ชวนกระแสพูดกันก็แล้วกัน
5: มันสถานการณ
4: ์ไม่
5: ดีเท่าไหร่ครับ
4: ไม่ทวนกระแสไม่ตอบโต้ไม่อะไร
5: สถานการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันไล่เรียงมาตั้งแต่เรื่องของคุณอะไรอะคุณศักดิ์สยามชิดชอบมาเรื่องของชนพัฒน์แล้วก็มาเรื่องของ AI Passport แล้วก็คนที่พิพากษาวิจารณ์ไม่ใช่คนที่ไม่มีความรู้คนที่พิพากษาวิจารณ์เรื่องนี้ล้วนแล้วแต่เป็นคนที่มีความรู้นะคะแล้วก็เสียงเป็นในทางเดียวกันหมดเลยแล้วก็ล้วนแล้วแต่เสี่ยงกับการที่จะต้องมีคดีความด้วยค่ะ
6: ครับ
5: ค่ะ
4: แล้วก็มีเรื่องที่มติครม.เขาก็จะกรองเรื่องของผู้มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเรียกกันว่าบัตรคนจนเนี่ยนะก็จะมีเกณฑ์ใหม่แล้วก็จะต้องมีการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2569เช็คเป็นรายบุคคลสกัดคนจนไม่จริงใหม่เห็นว่าไม่ยุ่งยากอะไรหรอกก็เพียงแต่ว่าเข้าไปยืนยันสิทธิ์ของตัวเองนั่นแหละครับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะตรวจสอบก็จะมีเกณฑ์ใหม่ออกมานะกำหนดเป็น5เกณฑ์ใหม่อันนี้ปลัดกระทรวงการคลังก็แถลงอันนี้จะคุยเรื่องอะไรกันก่อนดีฮะขอแทรกนิดนึงได้ไหมฮะ
5: เชิญค่ะ
4: คุณอันจำเป็นต้องดูบอลโลกไหม
5: ไม่ดูค
4: ่
5: ะ
4: อ๋อตัวมีก็ได้ไม่มีก็ได้ใช่ไหม
5: เรียนไม่ดูค่ะ
4: อ๋อไม่ดูเลย
5: ไม่ดู
4: ถ้างั้นผมข้ามข่าวนี้ไปก็แล้วกัน
5: ไม่ดูค่ะ
4: เพราะว่าถ้ายังพอสนใจบ้างผมจะโปรยหัวให้ว่าจับตาบิ๊กดีลแจ๊สเดินหน้าคว้าลิขสิทธิ์บอลโลก2026
5: แจ๊สคือใครอะคะพลตำรวจเอกคำนวณวิทย์เหรอคะ
4: โมโน
5: อ๋อนึกว่าพลตำรวจเอกคำนวณวิทย์
4: อ๋อนั่นบิ๊กแจ๊ส
5: อันนี้แจ๊สเป็นพลตำรวจอะไรนะคะ
4: พลตำรวจโท
5: พลตำรวจโทคำนวณวิทย
4: ์แต่ตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโท
5: แจ๊สคือแจสมินถูกไหมคะ
4: แจสมินเดิมชื่อตัวย่อ
5: ก็คือโมโน
4: ทราบเขาเรียกแจ๊ส
5: แล้วก็มาทำทีวีดิจิทัลก็คือโมโน
4: ค่ะอะไรพวกโพธารามอ่ะ
5: ดร.ยุทธโพธารามิก
4: โพธารามิกไงพวกโพธารามนี่แหละครับ
5: ค่ะ
4: นามสกุลโพธารามิกเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะเป็นลูกละ
5: เขาซื้อมาได้ในราคา1,500ล้านอย่างที่ว่าหรือเปล่าคะ
4: เอาดูเนื้อหาก็นิดนึงก็แล้วกันบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยลงบทวิเคราะห์ของแจ๊สหรือบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนเมื่อวันนี้ว่าแจ๊สมีแนวโน้มจะเข้าซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่11มิถุนายนก็สัปดาห์หน้านี้แล้วนะครับสัปดาห์หน้านี้แล้วนะครับวันพฤหัสนะฮะเป็นต้นไปนะถึง19กรกฎาคม2019บางส่วนร่วมกับพันธมิตรด้านคอนเทนต์คาดว่าอาจใช้งบประมาณอยู่ที่ประมาณ 688.5 ล้านบาทซึ่งน่าจะเพียงพอในระดับจุดคุ้มทุนในบทวิเคราะห์ยังระบุด้วยว่าถ้าพลาดไม่ได้ถ่ายฟุตบอลโลก2026ซึ่งจะมีขึ้นที่สหรัฐเม็กซิโกและแคนาดาแจ๊สอาจกลายเป็นผู้เสียประโยชน์มากที่สุดเพราะหากแฟนบอลหันไปดูเถื่อนและเลือกใช้ช่องทางผิดกฎหมายในการรับชมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ก็อาจลดมูลค่าของพรีเมียร์ลีกที่ตัวเองมีฐานสมาชิกอยู่ 1.73 ล้านคนและมีรายได้จากค่าสมาชิกราว 3.1

0: พันล้านบาทเขาจะดึง
1: เดือนละ 1.3 พันล้านบาทนี่แจ๊สเขาได้มีรายได้ตรงนี้อยู่แล้วหรอคะ
0: มีรายได้อยู่แล้วจากการที่เขามีไอเนี้ย
1: มีพรีเมียร์ลีก
0: เพิ่งจะสิ้นสุดฤดูกาลไป
1: ถ้าเขาไปเจรจาคำว่า600ล้านบาทเนี่ยได้ทุกคู่ไหมคะ
0: 688
1: โดยประมาณ
0: บางส่วนใช้คำว่าบางส่วน
1: อ๋อ
0: เขามีแนวโน้มจะเข้าซื้อลิขสิทธิ์บางส่วนร่วมกับพันธมิตรด้วยนะซึ่งถ้าเป็นอย่างเนี้ยถ้าเป็นแจ
1: ๊ส
0: ก็บอกว่าลงพันธมิตรเนี่ยผมก็คิดว่าเป็น AIS เพราะเขาอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกันทั้งของโมโนกับ AIS Play เนี่ย
1: ค่ะ
0: นะเขาอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกันแล้วก็คนดูไอ้แพลตฟอร์มของ AIS ก็ไปดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของโมโนได้อะไรต่างๆเนี่ยเขาอยู่เขาใจว่าเขาคงจะร่วมทุนกันกับ AIS กับ AIS แล้วก็แจ๊สครับ
1: ค่ะถ้าจับประเด็นอย่างเงี้ยก็หมายความว่าคนที่เป็นลูกค้าเขาเดิมที่จ่าย 1,300 ล้านโดยประมาณเนี่ยก็จะได้ดูอันนี้หรือว่าต้องจ่ายเพิ่มคะ
0: ผมคิดว่าเขาน่าจะปูนบำเหน็จดึงลูกค้าของเขาไว้โดยการให้ดูได้ต่ออ
1: ๋อค่ะ
0: คือถ้าคุณเป็นสมาชิกของผมอยู่แล้วนะดูพรีเมียร์อยู่แล้วคุณก็ดูไปเลยแต่ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าคุณไม่เป็นสมาชิกผมคุณมาสมัครได้เลย
1: ก็อาจจะได้ฐานลูกค้าใหม่เข้ามา
0: ก็จะได้ฐานลูกค้าใหม่มาเพิ่มแล้วเดี๋ยวก็แปลเป็นดูพรีเมียร์ลีกกันต่อไป
1: มันมีด้วยเหรอคะคนที่ไม่ดูพรีเมียร์ลีกแล้วคอยดูบอลโลกอย่างเดียวในชีวิตอ่ะ4ปีดูทีอ่ะ
0: บางทีไปดูอย่างอื่นไปดูผ่านได้ผ่านช่องทางอื่น
1: อ๋อถ้าอย่างนั้นเขายังดูผ่านช่องทางอื่นอยู่ดีไหมคะไม่ต้องเสียเงินนะ
0: ก็แล้วแต่ถ้าสมมติมีช่องทางอื่นเขากล้าที่จะมา
1: อันนี้เป็น
0: มีบางคนมีบางคนเมื่อวานนี้ผมก็ทานข้าวแล้วก็คุยกับรุ่นลูกรุ่นหลานที่เขาอยู่ในวงการพวกนี้นะ
1: ค่ะ
0: เขาก็บอกนะบอกว่ายังไงก็ต้องมีคนซื้อครับคุณอา
1: ค่ะ
0: เขายืนยันเลยนะเขาอยู่ในวงการทีวีเขาบอกอย่างไรก็ต้องมีคนซื้อครับคุณอาแล้วถ้าไม่ดูครับถ้าไม่ดูอย่างผมเนี่ยผมจะไปดูของอาหรับมันยุ่งยากหน่อยผมฟังไม่รู้เรื่องแต่ผมดูได
1: ้แต่บางคนก็บอกภาษาเขมรก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแต่อาจจะต้องดูอะค่ะ
0: กัมพูชาก็ต้องจะซื้อลิขสิทธิ์มาก็จะมีการสอยกันมา
1: สอยง่ายสอยใกล้กว่าด้วย
0: แต่ถ้าเลือดรักชาติมากก็คงไม่ดูกลัวจะแบบคล้ายๆเสียเชิงดูของเขมร
1: เขาไม่รู้อยู่แล้วค
0: ่ะ
1: เขาจะรู้ได้ไงครับว่าเราดู
0: มันต้องรู้อยู่จังหวะที่ค่ำเราสอยมาดูคนไทยมาดูเรามีคนมาแอบถ่ายให้ดูแล้วก็มาไปล้อเลียนว่ามาขโมยของเฮาเนี่ยครับ
1: โอเคก็เป็นเรื่องธุรกิจที่เขาคำนวณแล้วเขาได้กำไรเขาก็ลงทุนดีแล้วล่ะค่ะใครอยากดูก็ไปเสียเงินด
0: ู
1: เพราะว่าอย่างนี้ฉันไม่ดูก็ไม่ควรเอางบประมาณของที่เรียนเสียภาษีไปซื
0: ้อก็ไม่เรื่องธุรกิจไปก็โอเคต่อไปผมคิดว่าสมัยต่อไปก็ในเมื่อไม่ต้องเป็นฟรีทีวีแล้วก็เป็นโมเดลนี้ก็คือใครอยากดูก็จ่ายตังค์ดู
1: ยุติธรรมค่ะ
0: อย่างผมดูพรีเมียร์ลีกผมก็ต้องจ่ายตังค์เดือนละ199อะไรเงี้ยผมก็จ่ายทุกเดือนตอนนี้หมดฤดูกาลแล้วเข้าใจผมยังต้องจ่ายต่อ
1: ที่บ้านเนี่ยมีอยู่4คน
0: ครับ
1: มีคนดูอยู่คนเดียวอะค่ะ
0: ก็ไม่ต้องจ่าย
1: ดูไหม
0: ไม่ต้องดูถ้าคนเดียวไม่คุ้ม
1: ค่ะ
0: ครับเอาเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับ
1: ค่ะ
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่น

0: M-Cot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: กลับมาคุยกันต่อค่ะครับคุณต่อค่ะ
3: ขออนุญาตทักทายแฟนประจำเราเท่านั้นเลยนะคะคุณสุภชัยท่านไม่พูดอะไรมากสวัสดีครับมาทุกวันน่าจะเป็นท่านแรกด้วยคุณเสือนี่ก็ยังนอนไม่หลับนะคะกาแฟโบราณกับปลาท่องโกเนี่ยค่ะผสมกันก็เลยกลายเป็นเสือนอนไม่หลับเลยนะคะคุณเล็กคุณไพศาลคุณสมประสงค์ต้องบงซัวไหมเนี่ย
2: มีทั้งคุณเล็กมีทั้งคุณไพศาลด้วยฮะแฟนรายการ
3: มีทั้งเล็กทั้งคุณไพศาลคุณสมประสงค์อยู่ที่ฝรั่งเศสนะคะบอกว่า19องศาเซลเซียสที่นั่น
2: เอ๊ะคำว่าขึ้นมีแดงขึ้นความร้อนไม่มีปัญหาใช่ไหมสัก19องศาสบาย
3: อิตาลีค่ะอิตาลีที่โดน
2: ตอนนี้ไปอิตาลีละ
3: อิตาลีโดนหนักมากคุณสมศักดิ์คุณปิติพรคุณอ้อยนะคะทุกวันเลยขอบคุณมากคุณบุษบาคุณนงคุณนงอยู่พิษณุโลกนี่คุณนงเดี๋ยวพวกพี่สุวิทย์กับพี่เคิร์กสงฤทธิ์นี่จะยกพลไปเยือนพิษณุโลกนะคะคุณนงอยู่พิษณุโลกค่ะ
2: แวะมาทักทายกันได้
3: เรียนเคยไปคุณดงก็แวะมาทักทายเหมือนกันไปเจอกันที่พระราชวังจันทร์
2: แวะมาทัก
3: ทายที่พระราชวังจันทร์ค่ะ
2: ครับ
3: คุณสารนะคะคุณสมประสงค์อัญชลิพรlisten to your morning political comment ใช่ค่ะฟังอยู่ขอบคุณมากค่ะโอเคคุณแอฟบีด้วยสวัสดีทุกท่านนะคะค่ะ
2: ครับเอ๊ะผมพูดถึงข่าวนี้สักนิดดีกว่าเพราะว่าผมเชื่อว่าคงจะมีคนที่ยินดีกับเรื่องนี้มากนะธนาคารแห่งประเทศไทยออกประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์ธุรกิจบัตรเครดิตจะคุมการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการเบิกถอนเงินสดผ่านบัตรเครดิตให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงมากขึ้นพร้อมจำกัดการเรียกเก็บเฉพาะรายการที่กำหนดหวังลดภาระแก่ประชาชนนะคือออกเป็นประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์เลยนะครับเรียกว่าเป็นปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจบัตรเครดิตโดยแก้ไขเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการเบิกถอนเงินสดด้วยบัตรเครดิตเพื่อสอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการที่เปลี่ยนแปลงไปและเพิ่มความเป็นธรรมแก่ผู้ใช้บริการทางการเงินประกาศดังกล่าวเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวานนี้นะครับ1มิถุนายน2569โดยเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของธปท.เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการอนุมัติธุรกิจบัตรเครดิตซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปก็คือบังคับใช้ในวันนี้เป็นต้นไปนั่นเองนะครับโดยในประกาศนี้ระบุว่าการกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตสามารถเรียกเก็บเฉพาะค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ธปท.กำหนดและต้องไม่เกินอัตรามาตรฐานที่กำหนดไว้โดยมุ่งให้ค่าธรรมเนียมดังกล่าวสอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการจริงลดภาระค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภคและสร้างมาตรฐานเดียวกันในอุตสาหกรรมโดยนอกจากนี้ก็เป็นการแก้ไขหลักเกณฑ์ในส่วนหนึ่งของแนวทางยกระดับการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินให้ได้รับบริการที่มีความโปร่งใสสามารถเปรียบเทียบต้นทุนการใช้บริการได้ชัดเจนมากขึ้นและช่วยให้ระบบการคิดค่าธรรมเนียมผู้ให้บริการมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีและการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไปก็ทั้งนี้ธนาคารไทยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการออกประกาศดังกล่าวนะครับแต่ยังไม่มีเกณฑ์นะออกมาเป็นตัวเลขเป็นอะไรว่าตกลงเขาปรับออกมาว่ามันจะต้องเท่าไหร่อย่างไรลดลงยังไงบ้างนะคงจะเป็นเรื่องที่ดูเป็นเฉพาะลงไปอีกที
3: ค่ะ
2: ครับ
3: ไม่ว่าจะลดหรือไม่ลดก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากกับการกดเงินสดออกมาใช้จากบัตรเครดิตค่ะน่ากลัวที่สุด น่ากลัวที่สุด
2: ก็ยังมีคนกล้านะก็ยังมีคนกล้าจริงๆ
3: กลัวมากน่ากลัวมาก
2: ดอกเบี้ยมันสูงมากนะค่าธรรมเนียมสูงมากแต่ว่า
3: ใช่ค่ะ
2: ผมก็เห็นคนก็ยังกล้า
3: และเป็นสิ่งที่เขาอยากได้มากนะเขาก็จะโทรศัพท์มาตลอดเลยว่าขออนุญาตมีความจำเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เสนอมาน้องเขาก็โทรมามันเป็นรายได้ที่ดีของเขามากๆเลยนะแล้วเราหนีไม่ได้เลย
2: อยากจะขายบัตรอยากจะให้
3: ให้เรามีวงเงินดอกเบี้ยพิเศษค่ะ
2: ที่จะกด
3: ในบัตรยังเหลืออยู่เท่านี้นะคะเอาไปใช้ก่อนไหมคะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นธุรกิจของเขาที่มันน่าจะได้กำไรจากตรงนี้มากอะค่ะมาอีกเรื่องหนึ่งก็แล้วกันเรื่องที่คนกรุงเทพก็สนใจมากเพราะมันอยู่ใกล้ตัวแต่คนต่างจังหวัดเนี่ยเมื่อวานนี้ฟังคุณบรรยงพงพาณิชย์ที่เขาเรียกกันพี่เต่าใช่ไหมคะ
2: เป็นผู้ที่ไหน
3: ผู้ที่ไทย PBS เพื่อคุณสุทธิชัยหยุ่นพูดเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน
2: เห็นอยู่
3: พูดเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันประเด็นดีๆนะคะเนื้อหาท่านก็ดีมากอาจจะมีแบบสมบทอะไรบ้างก็โอเคได้อรรถฟังก็เพลินดีเหมือนกัน
2: ถ้าไม่มีก็ไม่ใช่คุณบรรยง
3: เป็นนี้นานแล้วใช่ไหม
2: เป็น
3: เครื่องหมายการค้า
2: ครับ
3: ก็โอเคว่าเดี๋ยวนี้ทีวีเราก็เปิดกว้าง
2: สมัยก่อนก็จะเป็นอุจระวัวเดี๋ยวนี้ก็ภาษาไทย
3: เป็นภาษาอังกฤษได้แล้วฮะ
2: สมัยก่อนก็จะเป็นอุจระวัวคุยกันไปก็จะอุจระวัวล่วงเต็มไปหมดครับ bullshit
3: ท่านเป็นอย่างนี
2: ้สไตล์คุณ
3: เมื่อวานนี้ก็คือว่าเขาก็คุยเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็พูดบอกว่าสิ่งที่ประเทศไทยเนี่ยไม่สามารถแก้ปัญหาได้เรื่องการทุจริตเพราะว่าคนเนี่ยไม่รู้สึกว่าเงินที่ทุจริตไปมันเป็นเงินของเราไอ้คำว่างบประมาณแผ่นดินเนี่ยมันคือเรามันคือเงินของเราคุณไม่รู้สึกว่าเป็นเงินของเรามันก็เลยแก้ปัญหากันไม่ได้นี่ก็เช่นเดียวกันนะคะถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้ใช้รถไฟฟ้าแต่การจัดการให้รถไฟฟ้ามารวมกันและมีกองทุนเนี่ยสุดท้ายเขาจะต้องตั้งงบประมาณไปหรือเปล่าแล้วงบประมาณที่กรุงเทพใช้เนี่ยมันคือเงินของคุณ
2: ของทุกคน
3: ทุกคนของประเทศไทยเพราะฉะนั้นเรียนคิดว่าต้องสนใจค่ะข่าวออกมาตอนเช้าเนี่ยเขาก็จะไล่ว่าวันนี้ในครม.จะมีประเด็นอะไรบ้างที่เป็นเรื่องสำคัญที่จะประชุมกันข่าวหนึ่งที่เขียนตอนเช้าแล้วก็สร้างความฮือฮามากก็คือว่ามีรายงานข่าวว่ากระทรวงคมนาคมจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบหลักการโอนสิทธิบริหารจัดการรถไฟฟ้าทุกสีทุกสายฟังน่ากลัวนะฮะทุกสีทุกสายเลยค่ะมาอยู่ภายใต้การกำกับการด
2: ู
3: แลของรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เอามาหมดเลยทั้งที่ได้กำไรทั้งที่ขาดทุนทั้งของเอกชนทั้งของกทม.เอามาหมดของรฟท.ก็เอามาเพื่อรองรับนโยบายรถไฟฟ้า40บาทตลอดวันแล้วก็ข่าวน่ากลัวมากเขียนว่าเป้าหมายเนี่ยจะเริ่มใช้ได้วันที่1มกราคมปี70ก็คืออีก6เดือนข้างหน้าเนี่ยติ่งท้ายบอกว่าเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ประชาชนอีกต่างหากในหน้าที่ในศาล
2: ครับ
3: เด้งก็เลยคิดว่าเอางั้นเลยหรอไม่ว่ากำไรขาดทุนของใครเอามารวมกันแล้วเอาไงล่ะเนี่ยจะไปซื้อเขาเท่าไหร่แล้วต้องจ้างเขาบริหารต่อหรือเปล่าแล้วก็ถ้ามันขาดทุนจะไปเอาเงินที่ไหนมาเป็นกองทุนและกองทุนอันนี้ใครจะลงขันไอ้กองทุนเนี่ยมันต้องได้กำไรไอ้กองทุนที่เห็นว่าขาดทุนชัดๆเนี่ยใครจะมาซื้อเด้งก็คิดอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไปอ่านบทความของดร.สามารถราชพลสิทธิ์ซึ่งก็เวลาที่มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการขนส่งสาธารณะเนี่ยเราก็จะไปอ่านคอมเมนต์ของดร.สามารถราชพลสิทธิ์เขียนใน Facebook ก็จับตาว่าถ้าคิดอย่างเงี้ยมันมีอะไรบ้างที่จะเสียหายมีอะไรบ้างที่เป็นไปได้และทางที่มันควรเป็นคืออะไรอันนี้คือบรรยากาศตอนเช้าพอตกตอนเย็นมาปึ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณอะไรอังคะสกุลเกียรติคุณสิริพงษ
2: ์สิริพงษ์รัฐมนตรีช่วยคมนาคมที่ดูเรื่องระบบราง
3: ใช่ค่ะพาดหัวของกรุงเทพธุรกิจใช้คำว่าคมนาคมล้มโครงการรถไฟฟ้า40บาทตลอดวันค่ะคมนาคมล้มรถไฟฟ้า40บาทตลอดวันตัดแผนทำ17ถึง45บาทต่อเที่ยวซึ่งมันก็จ่ายเพิ่มขึ้นอ่ะ แล้วต้องอ่านยาวๆนะคะประเด็นสำคัญก็คือคนที่แถลงข่าวเรื่องนี้คือคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมความคืบหน้าเรื่องนี้รัฐบาลได้พิจารณาแล้วว่าโครงการนี้จะสามารถทำได้เฉพาะส่วนของรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงและรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนคลองบางไผ่เนื่องจากเป็นโครงการรถไฟฟ้าของรัฐ
2: อัน
3: นี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ทำอยู่แล้วทำมาแต่สมัย
2: ที่คุณสุริยะเขาสั่งให้เหลือ20บาทนะ
3: อันนี้ทำอยู่แล้วทำมาก่อนรัฐบาลนี้แล้ว
2: ใช
3: ่ก็แค่ต่ออายุไปเรื่อยๆเท่านั้นเอง
2: 40บาททุกสายที่จะซื้อคืนอันนี้ก็เป็นนโยบายเก่านะเพียงแต่ว่าครม.ของคุณอนุทินเนี่ยเขาล้มอันนั้นหมดเลยมันตกทอดกันมาตั้งแต่สมัยของคุณเศรษฐามาคุณแพทองธารเนี่ยนโยบายเนี่ย40บาททุกสีทุกสายเนี่ยแล้วก็จะให้รฟม.ไปซื้ออันนั้นหมดรวมเลยเนี่ยทุกอย่างมันเดินหน้ามาจนกระทั่งในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าคุณจะทำของใหม่เนี่ยคุณต้องล้มของเก่านี่ก่อนเพราะว่ามันผ่านมติครม.ไปแล้ว
3: จำได้ไหมคะว่าตั้งแต่คุณสุริยะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสมัยนู้น
2: อ
3: ่ะคุณสุริยะพูดเรื่องจะเก็บเงินรถเข้าพื้นที่อย่างเช่นสีลม
2: ใช่เอามาใส่กองทุน
3: แล้วจะเอาเงินมาใส่กองทุนปรากฏก็มีคนเรียกว่าด่าก็ได้หลังจากนั้นก็เงียบไม่พูดอีกเลยบอกไปตั้งคณะกรรมการศึกษาแล้วก็ผ่านไปเลือกตั้งใหม่แล้ววันนี้ไม่มีคำพูดนี้ออกอีกเลยว่าจะเก็บเงินที่ผ่านเข้าไปในพื้นที่บางพื้นที่เพื่อเอาเงินมาจ่ายเข้ากองทุนแต่พูดเรื่องที่จะมีกองทุนและเอาเงินไปซัพพอร์ตอ่ะแต่นี่เรื่องมันเปลี่ยนแล้วนะคะนโยบายโครงการรถไฟฟ้า40บาทตลอดวันให้เกิดขึ้นกับรถไฟฟ้าทุกสีภายในปี70คุณสิริพงษ์ยอมรับว่ายังไม่สามารถเกิดขึ้นได้ต้องล้มไปเลยค่ะเนื่องจากกระบวนการนี้ต้องใช้เวลาเจรจากับภาคเอกชนเพื่อแก้ไขสัญญาสัมปทานเพราะฉะนั้นรัฐบาลเตรียมเสนอให้ครม.อนุมัติดำเนินโครงการปรับค่าโดยสารรถไฟฟ้าร่วมให้ใช้ราคา 17-45 บาทต่อเที่ยว
2: นี่เป็นนโยบายใหม่ละเป็นนโยบายของรัฐบาลคุณอนุทินละ
3: ทีนี้ถามว่าทำไม
2: นโยบายเดิมของพรรคเพื่อไทยเข้าไป
3: 40บาทตลอดทุกวันลืมไปล้มไปเลยจะเป็น17บาทถึง45บาทต่อเที่ยว
2: แล้วไม่ต้องเจรจาซื้อคืนสัมปทาน
3: เดินทางเชื่อมต่อรถไฟกี่สายก็ได้ส่วนต่างค่าโดยสารนอกเหนือจากนั้นรัฐบาลจะจ่ายชดเชยคืนให้ประชาชนแนวทางนี้ง่ายไม่ต้องไปแก้สัญญาสัมปทานเพราะเอกชนยังคงได้รับรายได้เท่าเดิมแทนที่จะ65บาทปกติดิฉันเนี่ยสมมติจะเข้าไปถึงเซ็นทรัลลาดพร้าวเนี่ยจ่ายเบ็ดเสร็จ65บาทปรากฏดิฉันจ่ายแค่45บาทอีก20บาทรัฐบาลจ่ายให้ค่ะถามว่าแล้วทำไมเป็น17ถึง45มันเป็นราคาที่กระทรวงประเมินแล้วว่าจะไม่กระทบต่อภาระเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมากนักแล้วก็คาดว่าเงินอุดหนุนที่จะนำมาดำเนินโครงการนี้จะมาจากกองทุนตั๋วร่วมและรายได้สะสมจากรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยอ้าวจะใช้เงินของรฟม.เขาอีกแล้วค่ะพี่ไพศาลได้ข่าวว่าเขาก็ต่อต้านอยู่ไม่ใช่หรอคะอยู่ๆจะใช้เงินเขาอะค่ะ
2: ก็รัฐมนตรีเขาถ้าทำตามกฎหมายได้ก็โอเค
3: ได้ยินเขาต่อต้านอยู่นะพนักงานเขาอะ
2: ไอ้อะไรนะโครงการอะไร Thailand AI Passport นี่ก็ยังไปเอาเงินกองทุนอะไรมาไม่ใช่หรอ
3: กองทุนดี
2: เป็นกองทุนของดีก็
3: ประเม
2: ิน
3: ว่าใช้เงินอุดหนุนทั้งเนี้ย
2: เขาเหลืออยู่แค่1,600พอดีนะเรากับรู้ว่าเขาอยู่พันเขามี1,600เอาหมดเลย
3: แล้วหาออกมาได้5ล้านด้วยประเมินใช้เงินอุดหนุนครั้งเนี้ยอยู่ที่ประมาณ 4,000 ล้านบาทต่อปี
2: นะ
3: แล้วโครงการจะเริ่มได้ทันทีในปี2,570เลยค่ะกระทรวงจะเสนอโครงการ17บาทถึง45บาทเข้าสู่การพิจารณาของครม.ในสัปดาห์หน้าหลังจากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะไปศึกษารายละเอียดเพื่อกลับมาเสนอครม.เห็นชอบและเริ่มกำหนดใช้ราคานี
2: ้
3: ถามว่าแล้วมันทำไมต้องเป็น17ถึง45เพราะว่ามันเคยมีการศึกษามาค่ะแหล่งข่าวบอกว่าเป็นเกณฑ์ราคาที่คำนวณมาจากพฤติกรรมการเดินทางของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าในปัจจุบันส่วนใหญ่จะเดินทางในกรอบราคาค่าโดยสาร 17-45 บาทก็เลยคิดว่าเอาเท่านี้แหละมันจะไม่เป็นภาระของรัฐบาลที่ต้องหาเงินมาอุดหนุนมากนัก แต่ยอมรับว่ามันก็แพงกว่า40บาททั้งวันทุกสายทีนี้เวลาที่เราจ่ายเกิน45บาทต่อเที่ยวเนี่ยจ่ายยังไงคืนยังไงเขาคิดคร่าวๆอย่างนี้นะคะก็คือว่าประชาชนที่จะรับสิทธิ์ต้องเข้าร่วมโครงการเนี่ยจะต้องแตะจ่ายผ่านบัตร EMV Contactless บัตรเดบิต Visa Mastercard Union Pay ที่มีสัญลักษณ์ EMV Contactless เอาเป็นว่าเรารับทราบตรงนี้ไว้ก็แล้วกันรายละเอียดเดี๋ยวค่อยไปดูเอาว่าบัตรนี้เป็นบัตรจะใช้อะไรยังไงกับสายไหนเดี๋ยวไปว่ากันหลังจากนั้นเนี่ยรัฐบาลจะจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างค่าโดยสารคืนให้กับบัตร EMV ภายใน3วันทำการก็คือเขาจะจ่ายคืนให้เจ้าของโครงการค่ะพี่ไพศาลเราจ่ายแค่นั้นส่วนที่เกิน20บาทภายใน3วันกองทุนไปจ่ายให้กับผู้ให้บริการแบบนั้นอันนี้ค่อนข้างที่จะง่ายไม่เป็นภาระไม่ต้องไปหาเงินก้อนใหญ่เพื่อไปซื้อสัมปทานไม่ต้องเจรจา
2: 17ถึง45นี่คือเป็นตั๋วร่วมเลยใช่ไหม
3: ทั้งหมดทุกสายค่ะ
2: เราจะไปกี่สายก็แตะครั้งแรกก็มาเข้ามา17แล้วก็สุดสายก็คือ45บาทนะจะนั่งรถBTS ไปต่อ MR ไปต่อ MRT แล้วก็แล้วแต่นะใช่ไหมฮะเป็นตั๋วร่วมเลยนะใช่ไหม
3: ครอบคลุมการเดินทางเชื่อมต่อรถไฟฟ้าทุกสีทุกสายพร้อมยกเลิกการจัดเก็บค่าแรกเข้าระบบรถไฟฟ้าที่ซ้ำซ้อนเพราะฉะนั้นใช่ค่ะ
2: ทางนั้นโอเคเพราะปัจจุบันเนี้ยถ้าเรานั่ง BTS เราออกแบบ BTS เราก็ต้องมาแตะใหม่เข้ารถใต้ดินก
3: ็
2: จะต้องมาเริ่มจ่ายค่าแรกเข้าครั้งอีกครั้งหนึ่งของรถใต้ดินแล้วก็เสียตามราคารถใต้ดินต่อไปคร
3: ับ อันนี้ง่ายเป็นไปได้แต่เดี๋ยวพักก่อนมาคุยกันว่าแล้วเงินต้องใช้ประมาณเท่าไหร่ค่ะ
2: ครับ
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอนิฟึกลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ดคอนเน็กแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาสามสิบสามนาทีครับคุณอันครับคุณต่อครับ
3: เมื่อกี้นี้ทิ้งท้ายไว้ว่ามาดูว่าใช้เงินเท่าไหร่จริงๆก็บอกไปแล้วล่ะว่าใช้ประมาณ
2: 4,000 บาท
3: ต่อปีแต่ทีนี้เนี่ยพี่ไพศาลจัดงบประมาณไปจ่ายเลยใช่ไหมคะ4,000 ล้านอ่ะ
2: เขาจะใช้กองทุนตั๋วร่วมแต่ผมกำลังจะดูว่าแล้วเงินของกองทุนตั๋วร่วมเนี่ยมันมาจากไหนบ้าง
3: ก็เอามาจากรฟมค่ะ
2: รอฟอร์ม
3: ที่เขามีเงินอยู่อ่ะ
2: แล้วเงินเขาจะมีทุกปีอ่ะจากค่าสัมปทานค่าอะไรพวกนี้เข้าเหรออ
3: ืมต้องเคลียร์ตรงนี้แหละที่ฉันคิดว่า
2: เพราะว่ารอฟอร์มเขามีรายได้จากอะไรยังไง
3: โครงการนี้มาจากเงินกองทุนตั๋วร่วมและรายได้สะสมจากรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยค่ะ
2: อืมรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่รฟม.ทำสายสีม่วงมาขับคุมอยู่นะ
3: ใช่ค่ะ
2: มันไม่มีกำไรที่จะเข้ารฟม.นะ
3: ค่ะ
2: ใช่ไหมก็เอาเป็นว่า17ถึง45เนี่ยก็จะไม่ต้องทำให้เอกชนผู้เดินรถเขาต้องชักเนื้อคือของเขาเนี่ยเคยมีรายได้เท่าไหร่ก็เคยเก็บถึงสูงสุด65บาทใช่ไหมสายเขาใช่ไหม
3: แล้วก็เท่าเดิม
2: ก็ได้เท่าเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่าของประชาชนเนี่ยรัฐบาลก็จะกองทุนจ่ายชดเชยให้เอาบัตรเนี่ยไปแตะเสร็จแล้วเดี๋ยวกองทุนมันจะใส่กลับมาที่ของประชาชนนั่นแหละสมมติว่าคุณจ่ายไป65มันจะกลับมาให้เหลือ แค่45บาทสูงสุดไม่ต้องเอาไปชดเชยนั่นแหละเพราะว่าสิ่งที่แตะในบัตรนะจ่ายตามราคาจริงที่คุณต้องจ่ายตามราคาของเอกชนก็อยู่แล้วในบัตรนั้นนะเช่น65ก็คือคุณจ่าย65นั่นแหละแต่สาภายใน3วันรัฐบาลเขาจะเอาเงินจากกองทุนเนี่ยใส่คืนภายในบัตรที่คุณแตะตัดส่วนเกิน45บาทเนี่ยออกไปทำให้คุณจ่ายจริงแค่45บาทสูงสุดเนี่ยแล้วเท่าที่อ่านดูนะหลักก็จะเป็นอย่างนั้นเพียงแต่ว่ายังสงสัยอยู่ว่าเงินที่จะเข้ามาในกองทุนตั๋วร่วมเนี่ยซึ่งจะต้องใช้ปีละ 4,000 กว่าบาทมาอุดหนุน
3: 4,000 ล้าน
2: ค่าโดย 4,000 ล้านเนี่ยนะ 4,000 ล้านบาทเนี่ยจะเอามาจากรายได้ส่วนไหนของรฟม.เอามาจากรฟม.เนี่ยแน่นอนละแต่รฟม.เนี่ยเขาจะเอาเงินจากส่วนไหนมาจ่ายให้ทุกปีปีละ 4,000 ล้าน 4,000 ล้าน
3: ในที่สุดแล้วน่าจะต้องตั้งงบประมาณนี่แหละค่ะไปโปะค่ะก็แนะนำว่าให้ตัดจากงบสวัสดิการสสในพวกกองทุน
2: ช่วยพอเนี่ยควรจะต้องตัดตัดแต่ว่าไอ้พวกอะไรโควต้าลดประจำตำแหน่งของพวกองค์กรอิสระแล้วสวัสดิการอะไรขององค์กรอิสระด้วยนะ
3: เออใช่ค่ะ
2: เพราะใช้กันมือเติบอยู่กันนะครับ
3: เขาใช้ซีรีส์อะไรกันแล้วคะตอนนี้เอสกันหมดแล้วมั้งคะองค์กร
2: ไม่ผมไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าเป็นผู้บริหารนี่ก็ระดับลดแบบสุดยอด
3: มาก
2: ๆแต่ทกสล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้ผมได้ทราบมาว่าเขาเปลี่ยน
3: รถธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
2: ์ทกสอ่ะ
3: ค่ะ
2: เขาเปลี่ยนรถทั้งหมดของเขาเลยนะเป็นรถ
3: ไฟฟ้าย
2: ี่ห้อสันเจิ้น
3: ชื่อสันเจิ้นเลยเหรอ
2: ไม่ใช่ BYD ต่างว่าอยู่สันเจิ้นผมรักเรียก BYD ผมเรียกรถสันเจิ้นถ้าบอกรถสันเจิ้นรู้กัน BYD เขาประมูลจาก BYD ใช้รถเปลี่ยนรถประจำตำแหน่งทุกตำแหน่งเลยเป็นรถEV ของ BYD หมดเห็นว่าเป็นร้อยๆคันกันนะที่เขาเปลี่ยนยกแผงเลย
3: ดิฉันก็ไม่รู้ว่าพัฒนาการของรถประจำตำแหน่งในหน่วยราชการที่มันขึ้นมาระดับไฮคลาสสุดๆเนี่ยมันพัฒนาการมาตอนไหนเพราะว่าตอนที่ฉันเข้ามาทำข่าวแรกๆนะคะพี่ไพศาลขนาดผบ.ทบ.ผบ.สูงสุดน่ะยังใช้ Toyota Crown เลยค่ะใช่ไหมคะพี่ไพศาล Toyota Crown จริงๆ Big George Bigพลเอกชวลิตเลยเนี่ยบิ๊กสุนี่ก็เป็นกันโตโยต้าคราวทั้งนั้นเลยค่ะ
2: ครับ
3: ยังไม่มีรถยุโรปเลยนะคะตอนนั้นเราถือว่าเราก็พัฒนาการเรื่องรถประจำตำแหน่งกันมาไกลเหมือนกันค่ะ
2: ค่ะ
3: ก็ข่าวนี้ก็แล้วกันพัฒนาการของข่าวเมื่อกี้นี้พัฒนาการของรถประจำตำแหน่งพัฒนาการของข่าวเนี่ยนะคะวันที่30พฤษภาคม
2: นี่เขาบอกแล้วฮะเนี่ยนโยบาย17ถึง45บาทนี้จะนำเงินชดเชยมาจากกองทุนตั๋วร่วมเพื่อจ่ายคืนให้กับประชาชนซึ่งกองทุนตั๋วร่วมนี้ในปีแรกจะนำเงินประเดิมมาจากการเสนอขอครม.เพื่อใช้งบประมาณปี2570เข้ามาเป็นเงินประเดิมในกองทุนรวมทั้งในปีต่อๆไปหากว่าเงินในกองทุนตั๋วร่วมไม่พอกับการชดเชยก็จะต้องเสนอของบประมาณในปีนั้นๆเป็นปีๆไป
3: มันง่ายพี่ไพศาลค่ะ
2: ยังไงก็งง
3: ก็เอาภาษีเราไปจ่ายค่ารถ
2: ใช่
3: จะ GDP 5 GDP 8 GDP 2 GDP 3 GDP เท่าไหร่เงินในกระเป๋าเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ต้องหามาจ่ายค่ารถให้ประชาชนให้ได
2: ้
3: ตามนั้นนะคะ
2: เดี๋ยวก็มาถ้าเปิดรับฟังก็คงจะมีการวิพากษ์วิจารณ์กันเพราะว่าภาษีมันเป็นของทุกคนทั้งประเทศไทยแต่รถที่ให้บริการเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นคนในพื้นที่ในเมืองปริมณฑลใช่มั้ยที่ได้ใช้ประโยชน์คนต่างจังหวัดก็ใช้บ้างถ้าเข้ามาแต่ว่าก็เป็นครั้งคราวตอนนี้ถ้าเขาไม่ติดใจก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเขาติดใจเนี่ยมันก็อาจจะมีเสียงท้วงติงได้ซึ่งรัฐบาลก็ต้องรับฟังนะเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของเงินกันทั้งนั้นครับ
3: เมื่อวันที่30พฤษภาคมก็คือเมื่อวันเสาร์เนี่ยหนังสือพิมพ์มันศุกร์หรือวันเสาร์เนี่ยนะคะเพราะมันตีหนึ่งบรรดาสื่อออนไลน์ยังพาดหัวอย่างนี้อยู่เลยว่าชัยชนกลุยต่อโครงการไทย AI ลั่นพร้อมให้คุยปรากฏพอลั่นพร้อมให้คุยเขาก็คุยจริงๆคุยแหลกคุยลานเลยนะคะยันไม่ชะลอโครงการไทย AI Passport คลั่นใครจะตรวจสอบทำได้ทันทีชี้ว่าถ้าหากช้าประเทศไทยเสียโอกาสส่วนปลัด DE โต้เลยค่ะเร่งรัดทำตามค่ะ

0: มันเป็นอีกช็อตหนึ่งแล้วล่ะค่ะพี่ไพศาลคุณชัยชนกเนี่ยบอกว่าให้ไปรับฟังความคิดเห็นใหม่ทั้งหมดเลยแล้วก็โยนให้ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดีอีกับปลัดกระทรวงดีอีอะค่ะไปรวบรวมความคิดความเห็นถ้าจะเอาสื่อแบบสุภาพหน่อยอะเขาก็จะบอกว่าชัยชนกเผยจอปัด TOR โครงการ AI Passport สั่งรัฐมนตรีช่วยดีอีกับปลัดไปรวบรวมความคิดเห็นค่ะพี่ไพศาลอันนี้คือสื่อหลักๆนะคะที่เขาเขียนแบบนี้แต่ถ้าหากว่าเราไม่ดูสื่อหลักๆแล้วก็ดูตามพวกเว็บเพจต่างๆหรือว่า Facebook เนี่ยเสียงของคุณชัยชนกที่แถลงชี้แจงในสภาเป็นภาษาอังกฤษคำทุกคำแทบทั้งหมดเลยอะถูกเอาไปล้อเลียนเละเทะมากเลยค่ะพี่สารได้เห็นไหมคะ
1: ไม่ได้เห็นใช้คำทับศัพท์เป็นสารเด็ดนะ
0: ทั้งติ๊กต็อกทั้งอะไรต่อไม่อะไรก็ถ้าจะบอกว่า
1: ถูกล้อเลียนใน TikTok เลยพวกนี้เหรอ
0: เขาก็เอาเสียงแกนั่นแหละที่พูดในสภาผมไม่คิดว่าผมจะต้องมาเถียงแบบนี้เลยมันเป็นเรื่องอะไรต่อไม่ได้เป็นภาษาอังกฤษพูดคำไทยน้อยกว่าคำภาษาอังกฤษนะคะ
1: ตอนนั้นเรียนนอกแล้วใช้เรียนอยู่ที่อังกฤษนานหนึ่งใช่ไหม
0: เรียนก็ถึงอะไรอ่ะไป8 ขวบเรียนจบปริญญาตรีค่ะคุณอภิสิทธิ์
1: เพราะว่าทราบเท่าที่ทราบว่าคุณเนวินก็ไปซื้อบ้านเพราะว่าผมเคยไปโดนที่ลอนดอนเขาบอกว่าอันนี้บ้านเสนานอันนี้บ้านคุณเนวินอันนี้บ้านผลเอกอะไร
0: โอ้ทหารเขา
1: ไ
0: ม่ซื้อกันนะ
1: มีว่าพวกผมเขาอยู่ที่ลอนดอนเขาไล
0: ่คุณพิสิทธิ์น่ะจบป.7ที่สาธิตจุฬาอายุเท่าไหร่คะสมัยก่อนป.7 13
1: ป.7
0: แล้วก็ไปเรียนที่อังกฤษจบปริญญาโทคุณอภิสิทธิ์ไม่เห็นพูดแบบภาษาอังกฤษอะไรแบบนี้เลยนะคะ
1: คุณพ่อก็ไปอยู่ที
0: ่คุณหมออัธสิทธิ์ด้วยใช่ไห
1: มคุณพ่อไปอยู่ด้วยใช่ไหม
0: ไปทั้งครอบครัวค่ะ
1: คุณพ่อก็ไปทำงานที่นู่นเลย
0: ไปศึกษามั้งไปทั้งครอบครัวยกเว้นคุณแม่ของคุณ
1: พี่สาวของคุณแม่เป็นแม่คุณแม่คุณหมอ
0: แม่คุณแม่ของคุณพริตวัชรศิลป์เนี่ยคือพี่สาวแท้ๆของคุณอภิสิทธิ์
1: ใช่
0: แต่ตอนที่ไปอังกฤษเนี่ยไม่ได้เอาคุณแม่ของคุณพริตไปให้คุณลุงคุณป้าเลี้ยงอยู่เมืองไทยค่ะ
1: จบหมอนะพี่สาวจบหมอนะเป็นหมอ
0: ค่ะ
1: คุณพ่อก็เป็นหมอคุณพริตเนี่ย
0: ค่ะ
1: คุณพ่อเป็นหมอคุณแม่เป็นหมอ
0: ค่ะก็เพียงแต่ว่าจะเรียนให้ทราบว่า
1: น้องสาวคนเล็กของคุณอภิสิทธิ์เป็นคนที่เขียนหนังสือนะความสุขของกะทินี
0: ่งามพันธุ์ไม่ใช่ชีว
1: ะงามพันธุ์โอเคอ่ะครับต่อฮะเชิญนะ
0: ค่ะก็เพียงแต่จะบอกว่าคุณชัยชนก
1: โดนล้อเลียน
0: ต้องปรับเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษแบบนี้เพราะว่าจริงๆแล้วมันก็มีคนที่เขาเรียนอังกฤษกันตลอดชีวิตกันเยอะแยะเขาก็ไม่พูดขนาดนั้นนะคะแล้วพอคุณชัยชนกไปพูดแบบนั้นมันไม่ได้ว้าวอะไรอย่างนั้นนะแต่มันถูกล้อเลียนซะมากกว่าเพราะคนอื่นเนาะก็จบอังกฤษกันเยอะแยะเรียนกันได้เลยตัวเองก็มากอะก็ไม่มีใครที่เขาจะใช้ภาษาอังกฤษอะไรกันแบบนั้นในสภาค่ะแล้วสุดท้ายก็วันนี้ถ้าเรียนคิดก็คือเรียกว่าถอยก็ได้นะคะ
1: ก็ดูคล้ายๆอย่างนั้นเพราะว่าโยนไปเพื่อไม่ให้เสียเชิงก็โยนไปให้คุณแนนใช่ไหมเป็นรัฐมนตรีช่วย
0: ซึ่งตั้งแต่มีกระทรวงนี้มาไม่เคยมีรัฐมนตรีช่วยค่ะพี่อาจารย์
1: ก็คุณแดนมาเป็นรัฐมนตรีช่วยน่าจะคนแรกของกระทรวงดีอีนี่แหละ
0: แล้วก็ปลัดกระทรวงดีอีก็ต้องนั่นแหละสองคนไปช่วยกันหาทางลงก็แล้วกันเมื่อวานนี้ได้ฟังคุณภาวุฒิวิทยาพานุใช่ไหมฮะที่เมื่อก่อนเขาทำตลาด .com แล้วทุกวันนี้เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนนะคะ
1: ครับ
0: เขาพูดประมาณชั่วโมงหนึ่งกับรายการโทรทัศน์มันทุกจุดเลยนะพี่ไพศาลที่ถ้าสมมติว่าคุณชัยชนกจะเดินหน้าต่อเนี่ยทุกจุดในทีโออะในสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันต้องแก้หมดเลยค่ะอย่างเช่นอะไรไหมคะรายละเอียดคือถ้าไม่ใช่คนที่มีความรู้จะจับไม่ได้เลยก็คือที่บอกว่า5 ล้านคนแล้วถามว่าใน5 ล้านคนเนี่ยเข้าไปใช้พร้อมกันทีเดียวได้ไหมไม่ได้นะพี่ไพศาล
1: มันได้

0: เป็นหลักร้อยคนใน
1: หนึ่งวินาที
0: หนึ่
1: เน
0: ง
1: ี่ย
0: วินาทีใช่ไหม
1: ใช้ได้แค่100 กว่าคนแล้วเวลาที่เราบอกว่า1,500 ล้านหรือ1,600 ล้านเนี่ยเขาจะไม่จ่ายให้บริษัทเนี่ย1,500 ล้านจริงแต่เวลาเติมความเร็วเข้าไปให้คนใช้บริการเขาไม่ได้ลงไปที1,500 ล้านนะยิ่งคนไม่รู้คนใช้น้อยเขายิ่งได้กำไรค่ะแล้วการรองรับก็ไม่ได้รองรับให้คน5 ล้านคนเข้าไปใช้พร้อมๆกันด้วยศักยภาพก็ไม่มีถึงขนาดนั้นและ5 ล้านคนใช้ใครก็ไม่รู้แล้วถามว่าหลังจากนี้แล้วและทำยังไงจะทำให้คนเนี่ยเข้ามาเยอะๆในบรรดา1,500 ล้านเนี่ยมีงบในการอบรมสัมมนาแค่100 กว่าล้านเองและคนที่อบรมสัมมนาทั้งออนไลน์ถ้าไม่ออนไลน์อยู่แค่4,000 คนมีการตั้งข้อสังเกตว่ายิ่งทำให้คนใช้น้อยยิ่งได้กำไรค่ะมันเหมือนกับว่าต้องเติมน้ำมันลงไปให้คนใช้เพื่อให้คนเนี่ยใช้ได้เยอะๆยิ่งคนใช้น้อยก็เติมน้ำมันน้อยยิ่งได้กำไร1,500 ล้านเหลือค่ะแล้วเขาก็บอกว่าคนที่ได้สัมปทานอันนี้ไปที่เหมือนกับว่าได้ไปแล้วเนี่ยเป็นเจ้าเดียวกับเคยจัดอะไรอ่ะเหมาะแข่งรถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะคะพี่เบนจ
0: ์มอเตอร์จีพีที่บุรีรัมย์
1: ทำไมมีทักษะหลายอย่างมากในขณะที่ประเทศไทยเองแล้วก็เขาพูดว่าอะไรนะประเทศไทยเองเนี่ยกระทรวงไม่สามารถทำสัญญาตรงกับคนที่ให้บริการด้านนี้ได้อู้ปรากฏว่าเขาเปิดออกมาเนี่ยต่างประเทศเนี่ยเขาทำสัญญาตรงกันทั้งนั้นเลยค่ะพี่ไพศาลแล้วก็สามารถดีลได้ง่ายๆด้วยจับตรงไหนก็ดูเหมือนจะเป็นประเด็นไปหมดนะคะถ้าหากว่าปรับน้อยยังคิดว่าก็ยังเป็นปัญหาอยู่ค่ะแล้วคนรู้เรื่องนี้เยอะจริงๆไม่ใช่เป็นเรื่องยากที่คนจะทำความเข้าใจเลยค่ะส่วนไอซ์รัชนกศรีนอกซึ่งเธอก็ติดอันดับสสฝ่ายค้านยอดนิยมมาตลอดนะคะตั้งแต่รัฐบาลนี้เข้ามาเนี่ยบอกว่าการใช้ก็ประมาณ1,600 ล้านบาทหวังว่าอยากให้คุณชัยชนกเนี่ยพับโครงการนี้ไปเลยถึงแม้ว่าต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ชนะโครงการแต่มันคุ้มค่าที่จะรักษาผลประโยชน์ก้อนใหญ่ให้กับประชาชนขอให้พับโครงการนี้โดยด่วนคุณชัยชนกมีอำนาจเต็มอยู่แล้วแล้วก็เมื่อไหร่ที่มีการเปิดลงทะเบียนเกิดขึ้นทางคณะกรรมการติดตามงบจะเชิญคุณชัยชนกปลัดกระทรวงดีอีผู้บริหารกองทุนดีอีและคนยกร่าง TOR สตง.ปปช.กรมบัญชีกลางมาให้ข้อมูลในวันที่18 มิถุนายนนี้ก็จะรู้ว่าตัวเลขควรลงที่ลงทะเบียนเป็นอย่างไรถ้าตัวเลขลงทะเบียนน้อยและมีปัญหาการใช้งานก็เป็นหลักฐานครบถ้วนที่จะยื่นปปช.ในชั้นสืบสวนสอบสวนต่อไปค่ะคุณภาวุฒิเนี่ยพูดว่าโครงการลักษณะเดียวกันเนี่ยมีทำอยู่แล้วใช้ก็ประมาณแค่200 ล้านค่ะพี่ประธานมีคนทำอยู่แล้วใช้แค่200 ล้าน
0: ครับ
1: น่าจะเคลื่อนไปได้ยากนะคะเพราะว่าคนที่รู้เรื่องนี้เยอะมากแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันได้เขาไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์อย่างเดียวเขาให้เหตุผลแล้วเขาเปรียบเทียบให้ข้อมูลค่ะ
0: เอาละครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ

0: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
1: The Legend's Tale
0: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: สิบแปดนาฬิกาห้าสิบเอ็ดนาทีนะครับเอาละครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อครับ
4: คุณดงบอกว่าเดี๋ยวจะไปดักเจอที่พิษณุโลกนะคะแล้วก็จะเอาขนมตาลวัดโบสถ์ไปฝากด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะเคยได้ชิมและอร่อยขนมตาลวัดโบสถ์วัดโบสถ์ที่อำเภอวัดโบสถ์นะคะแล้วก็เมื่อกี้ท่านผู้ฟังบอกว่าอย่างนี้คุณนิตินัยบอกว่าเคยเข้าไปในเฟซบุ๊กของชุมชนพวกที่ดูบอลของกัมพูชาและทีนี้ในนั้นแน่ก็เสียดสีคนไทยบอกว่าคนไทยรู้ไหมว่าเนี่ยนะกัมพูชาได้ดูบอลแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าก็มีคนสวนบอกว่าอ๋อรู้แล้วล่ะแล้วรู้ด้วยว่าเอาเงินจากไหนไปซื้อลิขสิทธิ์โดนดีดออกมาเลยค่ะ
3: บอลพวกสแกมเมอร์ซื้อให้เลยนะเพราะว่ามันต้องเอามาพนันบอลอะไรกันอีกธุรกิจพนันบอลตามพวกคาสิโนก็ทั้งหลายพวกเว็บพนันเนี่ยที่เขาโพสต์อยู่ในกัมพูชานะลูกค้าอยู่ในไทยเยอะไอ้ประเภทที่ไอ้ตัวไอ้ตัวศูนย์เขาอยู่ที่ในกัมพูชานะครับคุณอันเห็นเรื่องที่ไทยพาณิชย์เขาประกาศแผนปรับองค์กรนะ
4: เห็นค่ะจริงๆเขาพูดเรื่องนี้มาเป็นปีแล้วค่ะพี่เอกสารเพราะที่ฉันเห็นสื่อเนี่ยเพิ่งเอามาเขียนว่า
3: ปีนี้ถึงปีหน้า2ปี
4: สื่อเนี่ยเพิ่งเอามาเขียนว่าจะลด 3,000 4,000 เขามีอยู่ประมาณ 10,000 เท่าไหร่นะ 16,000 18,000 จะลด 3,000 4,000 เดี๋ยวก็เลยไปไล่ดูข่าวนี้อ๋อคุณกฤตจันโทเขาพูดมาตั้งแต่ปีที่แล้วเขาทำแผนมาเป็นปีแล้วค่ะ
3: ครับก็สภาพแรงงานธนาคารไทยพาณิชย์ชี้แจงสรุปการประชุมแรงงานสัมพันธ์ระหว่างตัวแทนผู้บริหารธนาคารกับสภาพแรงงานไทยพาณิชย์โดยมีนายวรวัฒน์สุวคนรองผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสูงสุดกลุ่มทรัพยากรบุคคลเป็นประธานในที่ประชุมพร้อมด้วยผู้จัดการใหญ่ผู้จัดการภาคและผู้จัดการสายงานต่างๆเมื่อวันที่29พฤษภาคม2569 14 นาฬิกาถึง 16 นาฬิกา 25 นาทีมีรายละเอียดสรุปย่อดังนี้ธนาคารสรุปการดำเนินการตามแผนปรับปรุงโครงสร้างองค์กรได้สรุปจำนวนพนักงานหน่วยงานกลุ่มงานที่ได้ปรับปรุงตามที่ได้หารือร่วมกับสหภาพแรงงานธนาคารไทยพาณิชย์ตามแผน Mutual Separation Plan นะฮะรวมถึงการดำเนินการ work plan and redundancy การพัฒนาคนพนักงานการพัฒนาคนพนักงานและการช่วยเหลือกรณีที่พนักงานไม่ประสงค์ทำงานต่อกับธนาคารเฉพาะกรณีโครงสร้างหน่วยงานถูกยุบควบรวมหรือปิดสาขาเป็นต้นนะแล้วก็การดำเนินการตามแผน SWP นะในเรื่องของอัตรากำลังคาดการสิ้นสุด2526ถึง2527จะมีอัตรากำลังคงเหลือประมาณ 15,000 บวกลบซึ่งผลกระทบที่อาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นก็คือการเข้ามาทดแทนของเทคโนโลยีรวมถึง AI ยังไม่รวมถึง Virtual Bank ที่กำลังเข้ามาอีกธุรกิจคู่แข่งกลุ่มธนาคารนะและพนักงาน SCB B With You แผนพัฒนาคนและแหล่งและการหาแหล่งงานรองรับเนี่ยเป็นหัวข้อที่เขาพูดคุยกันนะก็สรุปว่าจะมีการจ้างออกทั้งหมดเนี่ย 3-4,000 คนในปี69ต่อเนื่องปี70 2ปีนี้ครับ
4: ใช่ค่ะแล้วก็เราก็ไปดูว่าเอ๊ะมันฉุกละหุกอะไรหรือเปล่านะคะก็ไปเจอตั้งแต่13กันยายนปีที่แล้วอะค่ะคุณกฤตจันทนทกประธานเจ้าที่บริหารของ SCB เขาก็แถลงกับสื่อมวลชนที่เขาใหญ่ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะแล้วก็มันมีประโยชน์มากเลยค่ะพี่ไพศาลมันทำให้เห็นด้วยว่าเขาหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เขาจะต้องปรับองค์กรแล้วก็ทำให้เรารู้เลยว่าจากนี้ไปคนที่กำลังเรียนหนังสืออยู่ก็ตามแหละต้องเรียนรู้เลยค่ะว่าเราจะอยู่ตรงไหนของห่วงโซ่พวกนี้คุณกิจแถลงตอนนั้นบอกว่าประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงมากมาย3เรื่องที่สำคัญคือ1ความไม่แน่นอนของการแบ่งขั้วเศรษฐกิจโลกอันนี้ตั้งแต่ยังไม่มีเรื่องของสหรัฐกับอิหร่านนะคะ2ผู้บริโภคหรือลูกค้ามีความเปราะบางมากขึ้นจากหนี้ครัวเรือนทำให้เขาปล่อยสินเชื่อยากการเข้าถึงสินเชื่อมีความท้าทายสูง3การเปลี่ยนแปลงในเชิงมิติการแข่งขันจากการมาของธนาคารไร้สาขาคือ Virtual Bank และความก้าวหน้าของ AI ค่ะพี่ไพศาลเรื่องแบ่งขั้วเศรษฐกิจโลกเรื่องลูกค้าก็อย่างว่ามีหนี้กู้ไม่ได้และ3 AI มาธนาคารก็จะไม่มีสาขาดังนั้นเขาบอกเลยว่าจึงเป็นที่มาสู่3กลยุทธ์ภายใต้บทบาทการแข่งขันที่มีความท้าทาย1เขาต้องเสริมสร้างธุรกิจหลักให้เข้มแข็งเน้นทำธุรกิจที่เชื่อว่าเป็นจุดแข็ง2เรื่องเท่านั้นซึ่งเรียนจะอึกเลยค่ะพี่เวสาน 1. ธุรกิจลูกค้าสถาบันทั้งลูกค้าขนาดใหญ่และรายกลางรวมถึงลูกค้ารายย่อยที่ตอบโจทย์เรื่องการบริหารความมั่งคั่ง Wealth Management ไปสู่อนาคต2เรื่องนี้1เสริมสร้างธุรกิจหลักให้เข้มแข็งซึ่งมี2เรื่องคือลูกค้าสถาบันลูกค้าขนาดใหญ่ลูกค้าขนาดกลางและรายย่อยที่ต้องการบริหารความมั่งคั่ง2เรื่องนี้จะเป็น2เรื่องหลักที่ไทยพันทุ่มสรรพกำลังไม่วอกแวกไม่ไปทํา100อย่างจะทําแค่2อย่างนี้เท่านั้นเพื่อธนาคารไทยพันธุ์มีจุดเด่นที่มีความสำคัญเพราะฉะนั้นเราเข้าใจเลยค่ะเพราะเขาวิเคราะห์แล้วไม่มีกำลังซื้อลูกค้าไม่มีกำลังซื้อปล่อยกู้ไม่ได้ความไม่แน่นอนของโลก AI ก็จะมาทุกอย่างดิสรัปต์อะค่ะถ้าอย่างนั้นพูดอย่างเงี้ยก็แล้วเขาชัดเจนมากเลยเขาจะทำแค่สองอย่างกับลูกค้าใหญ่กับลูกค้าที่มีความมั่งคั่งถึงจะเป็นรายย่อยก็ตามค่ะ
3: ก็อย่างเราต่อไป AI ไม่ได้จัดรายการแทนเรานะ
4: พูดอย่างเราไม่ได้หรอกพี่มั่นใจ
3: แต่ผมเห็นเนี่ยหนังโฆษณาเข้าใจว่าของสสสหรืออะไรไม่รู้เขาเอาพี่ต้อยเศรษฐาศิราฉายา
4: ตกเนี่ยตกใจเลย
3: แล้วก็คุณสรพงษ์ชาตรีแล้วก็คุณ
4: ยอดร
3: ักสลักใจสามคนนะ
4: ขึ้นบิลบอร์ด
3: รถหวานรถหวานรถเค็มรถมะรถมันอะไรเนี่ย
4: ถือถาดที่เราจะไปใส่บาตรแล้วก็ขึ้นป้ายว่าเวลาจะใส่บาตรอ่ะให้นึกถึงสุขภาพพระบ้าง ทั้งสามท่านเรียนนั่งคิดแต่เมื่อวานแล้วทั้งสามท่านจากไปด้วยโรคมะเร็งหมดเลยค่ะ
3: อ๋อสามท่านเนี่ยใช่ไหม
4: น่าจะลำไส้ทั้งหมดด้วย
3: ก็เนี่ยผมเห็นเขาทำได้ขนาดอย่างเงี้ยผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวมัน AI มาจัดการเราน่าจะทำได้เพราะว่าผมฟังเสียงพี่ต้อยนี่ก็คือเสียงพี่ต้อยชัดๆเลยนะเสียงคุณเศรษฐาเนี่ย AI มันไปคัดมายังไงถึงพูดได้เป็นตามสคริปต์ที่เขาต้องการบทตามโฆษณา
4: ทำงานทุกวันนี้ก็พยายามทำในสิ่งที่ AI ทำไม่ได้ค่ะพยายาม
3: ให้ AI จับทางเราไม่ได
4: ้ AI ทำไม่ได้หรอกกวนๆอะไรอย่างเงี้ย
3: โอเค
4: ค่ะพักก่อนค
3: ่ะแกล้งโง่บ้างอะไรบ้างนะทำเป็นไม่รู
4: ้ทำเป็นไม่รู้ถามจริง AI จะถามพี่ไพศาลได
3: ้หรอโอเคพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
4: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถาน

0: แม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา MCOT News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
4: จุดเก้านาฬิกาสองนาทีครับ
5: ขอบคุณมากค่ะคุณโรสกับน้องดิตตี้บอกอาต้อยน่าจะจากไปด้วยมะเร็งปอดค่ะขอบคุณมากนะคะแต่สองท่านเดี๋ยวน่าจะพูดถูกนะคะค่ะพี่แสงคิดว่าถ้าคุณคอสโมคุณกฤตเนาะคุณกฤต USA บอก AI จะแทนพวกพี่ไม่ได้หรอกครับเพราะ AI อ่ะต้องป้อนข้อมูลแล้วเวลาพูดอ่ะมันไม่มีฟีลลิ่งและ AI อ่ะมันฉลาดแกงโง่ไม่เป็นแทนที่จะถามให้คนอื่นพูดบ้างอ่ะพูดเองหมด
4: พูดเองต่อยหอยเลย
5: แล้ว AI มันไม่พูดคำว่าหรอคะโอ้เพิ่งสร้างนะคะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยพูดอย่างเงี้ยได้ไหมคะAI จะพูดว่าเรียนถามพี่ไพศาลว่าอะไรอย่างเงี้ย AI พูดได้หรอคะแล้วรู้ว่าควรจะถามเมื่อไหร่อ่ะ
4: คุณพูดอะไรสิริคุณพูดอะไรใช
5: ่บางอย่างก็ผัดกันพูดบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะ
4: ค่ะเอ๊ะผมกำลังดูผมเห็นข่าวแวบๆว่าวันนี้ปลัดกระทรวงการคลังหลังจากที่แถลงเรื่องเกี่ยวกับมติครม.เรื่องที่จะปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะเรายังไม่ได้พูดเลยใช่ไหม5เกณฑ์เนี่ย
5: ยังค่ะ
4: แต่ว่าเอาเดี๋ยวเข้ามาว่า5เกณฑ์ที่เขาบอกปรับนะแต่ว่าวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะที่ปลัดต้องชี้แจงว่าไอ้นกกระซิบเนี่ย
5: นกกระซิบ
4: ไอ้ที่เป็นแอปที่อยู่ในไอ้ถุงเงินอะไรนั่นแหละ ที่จะช่วยพ่อค้าแม่ค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เนี่ยในการบริหารจัดการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพราะมันจะรวบรวมยอดขายแล้วมันจะสามารถที่จะประเมินสินค้าตัวไหนขายดีดูเรื่องของกำไรขาดทุนอะไรต่างๆเนี่ยแล้วแม้กระทั่งเช็คเรื่องวัตถุดิบที่อยู่ในสินค้าต่างๆเนี่ยว่าความเคลื่อนไหวของราคาวัตถุดิบสำคัญเป็นอย่างไรควรจะไปซื้อวัตถุดิบช่วงไหนอะไรยังไงเนี่ยมันจะมีการวางแผนทำอะไรมากมายนะหมดแต่คนนี้เนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่เป็นความหวังดีทั้งเก่าเนี่ยมันถูกมองและถูก แอบค่อนคอร์ดว่าไอ้อันเนี้ยที่เป็น AI แชทบอทเนี่ยต้องการที่จะมาล้วงรู้ยอดขายของบรรดาผู้ประกอบการหรือเปล่าเพื่อเอาไปดูเรื่องของภาษีต่อไปในอนาคตก็โฆษกรัฐบาลเนี่ยผมก็เห็นมาตอบมา2รอบ3รอบละวันนี้เนี่ยปลัดกระทรวงการคลังต้องมายืนยันอีกว่าไอ้เรื่องดังกล่าวเนี่ยไม่ว่าคุณจะไปใช้บริการเอาให้เขาช่วยคำนวณยอดขายในแต่ละวันแล้วก็ดูเทรนด์ดูอะไรต่างๆดูเรื่องต้นทุนดูเรื่องอะไรต่างๆให้เนี่ยจะไม่มีการส่งข้อมูลดังกล่าวไปให้กรมสรรพากรเพื่อให้เกิดความมั่นใจกับผู้ประกอบการทั้งหลายที่เขาร่วมโครงการนะ
5: อันนี้
4: เป็นสิ่งที่พยายามชี้แจงโดยโฆษกโดยกระทรวงการคลังเพียงแต่ว่าผมเห็นลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยมันทำให้ผมมีความรู้สึกว่าถ้าตราบใดที่เรายังเปลี่ยนทำให้คนที่เขาประกอบการแล้วก็อยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษีเนี่ยไม่มีความพร้อมหรือไม่มีความยินยอมที่จะเสียภาษีได้นะผมว่ามันเป็นเรื่องที่สังคมเราโอกาสที่มันจะพัฒนาหรือเติบโตไปอะไรต่างก็ยาก
5: ใจตรงกันแล้วพี่อาจารย
4: ์คนก็ยังคิดว่าทำมากินยังไงก็ต้องไม่อยากมีภาระหรือภาษีกันอยู่เนี่ยนะมันยากมาก
5: ใจตรงกันมากเลยพี่สารคะวันนี้จะมาชวนพี่สารคุยเรื่องนี้เพราะรู้สึกรับไม่ได้พูดตรงสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ AI พูดไม่ได้ค่ะเราเนี่ยที่เรากำลังคุยกันเนี่ย AI ไม่สามารถทำได้ AI คิดไม่ได้ AI ฟังข่าวมาทั้งวัน AI ฟังปลัดกระทรวง AI ฟังรัฐมนตรีพูดว่าจะไม่ไปล้วงลูกเอาข้อมูลไปเก็บภาษีอะ AI คิดไม่ได้หรอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง มันใช่เหรอคะที่เราจะต้องรับประกันว่าใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาค้าขายในไทยช่วยไทยพลัสฉันจะไม่ไปตามเก็บภาษีคุณผิดกฎหมายนะคะพี่นายสารคุณมีหน้าที่ต้องไปจัดเก็บภาษีทุกคน
4: ถ้ารายได้คุณถึงหรือว่าผลประกอบการถึง
5: และเมื่อคุณรู้ว่าผลประกอบการเขาถึงคุณไม่ไปเก็บได้ยังไงแล้วคุณยังมารับประกันออกรายการตั้งแต่เช้ายันเย็นว่าฉันจะไม่ไปเก็บภาษีคุณและชนกไปจัดการเลยอันนี้ไม่ถูกต้องคุณมีหน้าที่ต้องเก็บภาษีคุณต้องไปเก็บ
4: ก็เฉพาะหน้านี้ก็คืออยากให้พ่อค้าแม่ค้าเข้าร่วมโครงการนี้เยอะ
5: ๆมันไม่ถูกต้องมันไม่ถูกต้องสองอย่าง
4: ผู้คนจะได้มาจับจ่ายใช้สอยกันมากๆถ้าไม่มีผู้ค้ามันก็ไม่มีการจับจ่ายใช้สอยมาก
5: คือ
4: ประโยชน์เฉพาะหน้าคือเป็นอย่างนั้นครับ
5: จิตสำนึกของคนไทยในการเสียภาษีมีปัญหาแต่ต้นตอของปัญหาอย่างหนึ่งก็คือเห็นบรรดาพวกทุจริตคอร์รัปชันและหมั่นไส้เห็นบรรดาการให้บริการของข้าราชการบางคนที่วางตัวเป็นเจ้าใหญ่นายโตทั้งที่ก็ใช้ภาษีเราไปเป็นเงินเดือนก็รู้สึกไม่พอใจก็ไม่อยากจะเสียภาษีเหมือนกันอันนี้ความรู้สึกของคนส่วนหนึ่งนะคะพี่ไพศาลแต่คุณรู้สึกได้แต่คุณทำไม่ได้ค่ะสองหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่เก็บภาษีคุณจะมาเที่ยวเปล่าประกาศว่าไม่เก็บภาษีหรอกเข้ามาขายเหอะอันนี้ไม่ถูกต้องค่ะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เรียนประท้วงไม่ซื้อของร้านหนึ่งค่ะพี่ไพศาลก่อนหน้านี้ซื้อประจำหลังจากที่ฉันทราบว่าเขาบ่นว่าเขาโดนย้อนภาษีหลังจากที่เขาร่วมโครงการคนละครึ่งเขาก็บ่นให้พวกเด็กๆในออฟฟิศที่ฉันฟังคือพวกเราซื้อของเขาหมดแหละพี่เชื่อไหมคะว่าปกติคนที่อยู่ตลาดนัดเนี่ยเขาเช่า1แผงวางของอย่างมาก2แผงเขาเช่า5แผง
4: ขายของต่างกันไหม
5: ของกินเขาขายของกินขายของกินทุกอย่างคนอื่นเนี่ยเช่า 1-2 แผงแค่นั้นเขาเช่า5แผงแล้วที่เคยเห็นเขาลงของทีนึงเนี่ยคือรถตู้ทึบใหญ่ๆอ่ะแล้วฉันก็ถามอุ้ยขายเอาไปขายที่ไหนว่าอ๋อขายที่เนี่ยค่ะพี่สายคิดดูวันหนึ่งเขาขายของรถตู้ทึบทั้งหมดเนี่ยหมดเลยและหลังจากนั้นเขาโดนย้อนภาษีแล้วเขาก็บ่นบอกว่าโอ้โหเขาต้องมาจ่ายนู่นนี่นั่น

0: หลังจา
1: อ
0: กน
1: ื
0: ั้นฉัน
1: ม
0: ไม่ซื้ออีกเลยค่ะพี่วิสารมันไม่แฟร์พนักงานบริษัทกินเงินเดือนกัน20,000เนี่ยยังต้องเสียภาษีเลยสอง
1: อ
0: หม
1: ื
0: ื่นก
1: ม
0: ว่าบาทหักนู่นหักนี่
1: ครับ
0: ไม่คิดจะจ่ายเลยแล้วฉันคิดว่าหน่วยงานราชการไม่ควรมีคำนี้ค่ะเข้ามาร่วมเหอะไม่ย้อนหลังไม่เก็บภาษีแน่นอนมันเป็นหน้าที่คุณต้องเก็บไม่ใช่มา
1: อ
0: รั
1: ื
0: บปร
1: ม
0: ะกันว่าคุณจะไม่เก็บภาษีเขา
1: อืมครับ
0: อ้าวพูดในสิ่งที่ AI ไม่พูดไปแล้วค่ะ
1: โอเคพักกันก่อนนะเดี๋ยวช่วงหน
0: เ
1: ้
0: ดี
1: า
0: ๋ยวจะ
1: จ
0: ต
1: ะ
0: กงานก็เลยต
1: พ
0: ้อง
1: ัก
0: พูดเลยให้มันต่างจาก AI ค
1: โ
0: ่ะ
1: อเคพักสักครู่ก่อนครับครับ
0: ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา11 นาทีครับคุณนันครับ
0: พี่พนิศรบอกว่าฟังนะต่อไปพวกคุณต้องจัดรายการเองโอ้พี่ถ้าถึงเวลานั้นนะหนูแมวหรอกกินน้อยใช้น้อยเฉยๆดีกว่าคุณชุสดาบอกว่า AI มันกระแนะกระแหนไม่เป็นอย่าไปป้อนข้อมูลมันฝึกกระแนะกระแหนนะ
1: ไม่แน่นะอย่าเพิ่งคอยดูแคลนนะ
0: ซานตาโมนิกาฟังจากลำปางครับโครงการเยอะก๋วยเตี๋ยวแถวบ้านน่ะพาสขึ้นชามละ5 บาทเขาประจานกันเยอะนะหลายรายค่ะ
1: อ๋อมีคนพูดอยู่เหมือนกันพอเข้าโครงการนี้แล้วอัพราคา
0: คุณอุดมบอกจ่ายแล้วถนนไม่มีหลุมก็อยากจะจ่ายเข้าใจค่ะก็พวกทุจริตคอร์รัปชันให้บริการไม่ดีอะไรเรียนเข้าใจคนที่ไม่อยากจะจ่ายก็ตรงนั้นแต่อันนั้นมันเป็นข้ออ้างข้อที่จริงยังไงก็ต้องจ่ายแล้วก็ไปเอาผิดพวกนั้นเป็นพนักงานคุณสัชการบอกเป็นพนักงานประจำโดนหักภาษีปีละหลายหมื่นเวลาเจ็บป่วยเขาให้ใช้ประกันสังคมเสียอีกปีละเป็นหมื่นขณะที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้จ่ายภาษีรักษาฟรีด้วยบัตรทองก็ใช่อีกแหละ
1: แล้วมีอันนี้ก็อันนี้ก็ต้องเป็นข้อเท็จจริงที่เขา
0: คุณ
1: วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ครับ
0: คุณสัชการพูดไม่ครบแถมเงินให้ใช้ฟรีแต่ละวันด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถูกป่ะถ้าคุณเสียภาษีคุณไม่ได้นะแต่ถ้าคุณไม่สักเซสอะไรเลยในชีวิตคุณได้ค่ะ
1: ครับ
0: นะฮะ
1: เอฟเดี๋ยวเรามีเรื่องที่จะไปเที่ยวกันที่พิษณุโลกสักนิดใช่ไหม
0: ถ้าเดี๋ยวอ่านตรงนี้จบก่อนเดี๋ยวต่อให้เลยนะคะ
1: ครับ
0: คุณอิสระชนบอกว่าพ่อค้าแม่ค้าเขาฉลาดกว่ารัฐอีกไปทำเรื่องอื่นเถอะเขาต้องการการตลาดไปหาตลาดให้เขาคุณบรรยากาศก็บอกว่าเหมือนกันผมก็แบนร้านอร่อยไปร้านหนึ่งนะถูกต้องคุณวรายลักษณ์บอกว่าท้อใจกับพวกเลี่ยงภาษีทุกรูปแบบจากครอบครัวที่เสียภาษีทุกบาทส่วนคุณกนกรดาก็ชอบที่เรียนพูดเรื่องเลี่ยงภาษี AI ทำไม่ได้ค่ะจริง AI ทำนี้ AI คิดดีได้ป่ะล่ะ บอกว่าคุณนั่นแหละต้องทำหน้าที่ไม่ใช่เที่ยวเป่าประกาศว่าเข้ามาเหอะไม่เก็บภาษีหรอกไม่ถูกต้อง
1: ครับ
0: ค่ะเดี๋ยวทำหน้าที่ AI ก่อนนะฮะ
1: ครับ
0: AI บอกว่าอย่างนี้ค่ะกปภเข้มมาตรการรับมือฤดูฝน2519ดูแลระบบผลิตจ่ายน้ำเต็มประสิทธิภาพค่ะคุณจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภเปิดเผยว่ากปภได้กำหนดมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569เพื่อให้การบริหารจัดการระบบผลิตและจ่ายน้ำประปามีประสิทธิภาพโดยสั่งการให้กปภ.ทั้ง234สาขาทั่วประเทศติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทั้งด้านปริมาณและคุณภาพน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาอย่างใกล้ชิดเพื่อควบคุมคุณภาพให้สะอาดปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานพร้อมเร่งกักเก็บน้ำดิบสำรองให้เต็มความจุของสระเก็บน้ำตลอดช่วงฤดูฝนเพื่อรองรับกรณีฝนทิ้งช่วงนอกจากนี้กปภ.ยังได้เตรียมแผนช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงฤดูฝนโดยจัดเตรียมรถบรรทุกน้ำสนับสนุนการส่งน้ำประปาไปยังศูนย์อพยพชั่วคราวและน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์กปภ.เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ครับ
0: พักก่อนไหมคะ
1: เราพักไปแล้ว
0: พักแล้วโอเคเนี่ย
1: เราไ
0: ม่อันนี้ AI ไม่พลาด
1: เรื่องนะเรื่องไปพิษณุโลกฮะเชิญชวนสักนิดหนึ่งใช่ไหมเขามีไหมเขามีนะเราอ๋อหรือมีอันเมื่อกี้นี
0: ้ไม่มีอะค่ะ
1: อ๋อโอเคไม่เป็นไร
0: ค่ะมีแต่เมื่อวานแหละ
1: ครับ
0: ก็ชวนให้ได้ค่ะไปพิษณุโลกนะคะยังเหลืออีกหนึ่งคันรถบัสที่ยังไม่เต็มไปวันที่3-5 กรกฎาคมมิถุนากรกฎาคมเดือนหน้านี่แล้วค่ะไปพบกับพี่สุวิทย์สุทธิประภาไปพบกับพี่เคิร์กทรงฤทธิ์พลเงินไปพบกับคุณสุทนนะคะคุณสุทนก็จะคุณสุทนรุ่งธัญลักษณ์เจาะลึกประวัติศาสตร์
1: จัดรายการเกี่ยวกับเรื่องท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อยู่แล้ว
0: หลายท่านน่ะเคยไปเดนคิดว่าเคยไปกันแล้วทั้งนั้นแหละแต่หนึ่งก็คือคนไทยไปอ่ะไม่ค่อยได้ฟังคำบรรยายไม่ได้จ้างไกด์บรรยายเราไปวัดพระแก้วหลายครั้งมากมีสักครั้งไหมที่เราจ้างไกด์ไปบรรยายให้เราไม่มีนี่ก็เหมือนกันค่ะเราจะไปพระนครศรีอยุธยาเราจะไปพิษณุโลกเราไม่เคยมีผู้บรรยายนะคะและอีกอย่างหนึ่งคือคุณอาจจะไปหลายครั้งแต่คุณไม่เคยไปกับพี่เคิร์กทรงฤทธิ์กับพี่สุวิสุทธิประภากับคุณสุพลรุ่งธัญรัตน์และคุณก็ไม่เคยไปกับคนที่ฟังข่าวเหมือนคุณสนใจการเมืองเหมือนคุณไม่เคยค่ะเพราะฉะนั้น
1: เน
0: ี่ย
1: คนคอเดียวกัน
0: บรรยากาศมันต่างกันนะคะไปได้ไปเลยค่ะตอนนี้เหลือแค่ที่
1: 10 ที่นั่ง
0: สุดท้ายแล้วด้วยค่ะ
1: ที่นั่งสุดท้ายครับ
0: ค่ะเดี๋ยวถ้า10ที่นั่งสุดท้ายนี้เต็มเดี๋ยวถ้าจะเปิดอีกบัสนึงด้วย
1: ถ้าไป
0: ไหนไปละ
1: ถ้าไปเป็นคู่ก็เหลือแค่5คู่นะครับไปอย่างเงี้ยต้องมีเพื่อนไปสักคนหนึ่งเป็นอย่างเน
0: า
1: ะ
0: ไม่เป็นไรค่ะพี่เอกสารในประสบการณ์ดิฉันนะคะคนไปคนเดียวคือคนที่น่ารักที่สุดไม่ใช่คนไป2คนไม่น่ารักนะคะแต่คนที่ไปคนเดียวเนี่ยคือคนที่เปิดกว้างพร้อมปรับตัวยิ้มยังไงก็ได้น่ารักที่สุดเลยอ่ะไปคนเดียวก็ได้ไปหาข้างหน้า
1: ครับโอเค
0: เพราะว่าบางคนก็ไม่มีเพื่อนจริงๆอ่ะไปเถอะ
1: ค่ะผมเวลาไปครอบครัวก็รู้สึกไปเป็นตัวคนเดียวจริงนะเพราะว่าเขาไปช้อปปิ้งผมก็ชอบต้องไปหาร้านกาแฟนั่นเราช้อปปิ้งผมต้องหาร้านกาแฟนั่งคนเดียว
0: ถ้าพี่ไพศาลไปทัวร์นะพี่ไพศาลจะไม่เหงาเพราะพี่ไพศาลจะมีเพื่อนรุ่นเดียวกันที่ถูกทิ้งเหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็โอ้จะสนุกมากเลย
1: เอาคราวนี้มาดูที่วันนี้นะครม.เขาพูดถึงเขาพิจารณาถึงเรื่องหลักเกณฑ์ใหม่ในการคัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยมีการปรับเกณฑ์การพิจารณาเพื่อวัตถุประสงค์หลักในการแก้ไขปัญหาฐานข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบันและสกัดกั้นผู้ที่จนไม่จริงออกจากระบบนี่วัตถุประสงค์นะคุณรวรนปลัดกระทรวงการคลังบอกว่าการคัดกรองรอบนี้เนี่ยจะเพิ่ม5เกณฑ์ใหม่ก็คือเกณฑ์เดิมเนี่ยก็ยังยึดอยู่เหมือนเดิมนะครับผู้ที่จะไม่ได้สิทธิ์ประกอบด้วยผู้ต้องขังข้าราชการนักบวชซึ่งกลุ่มใหม่ที่จะเพิ่มเติมมาทั้งหมดอีก5กลุ่มเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยนะฮะกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาซึ่งถือเป็นผู้ที่ยังไม่เข้าสู่ระบบแรงงานอย่างเต็มตัวอันนี้ไม่สามารถถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้นะครับสองผู้ที่มีชื่อเป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอันนี้ไม่ได้นะครับ3ผู้ที่มีบัญชีหุ้นหรือตราสารหนี้นะไปซื้อหุ้นไปซื้อพันธบัตรไม่ได้นะครับ4ผู้ที่จ่ายเบี้ยประกันชีวิตด้วยตนเองเกิน 12,000 บาทต่อปีเนื่องจากสะท้อนว่ามีทรัพย์สินเพียงพอในการดำรงชีวิตแล้วจึงสามารถซื้อประกันเพื่อสะสมทรัพย์ หรือลดหย่อนภาษี

0: ได้โดยไม่นับรวมประกันไมโครอินชัวรันประกันภัยภาคบังคับหรือกรณีที่บริษัทนายจ้างเป็นผู้จ่ายให้แล้วก็สุดท้ายครับบิดามารดาบุตรหรือคู่สมรสของผู้นั้นเนี่ยนะที่ถูกบุคคลอื่นนำชื่อของผู้นั้นไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเช่นผู้ที่มีบุตรนำชื่อไปหักอุปการะเลี้ยงดู 30,000 บาทแล้วเนี่ยไม่ได้นะสมมุติเราสูงอายุแล้วแล้วก็ลูกเนี่ยซึ่งเขาทำงานแล้วก็จ่ายภาษีแล้วเขาเอาชื่อเราเนี่ยว่าเขาขอไปหักลดหย่อนภาษีเพื่ออุปการะเราหักลดหย่อนได้ 30,000 เนี่ยตัวเราจะไปยื่นขอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได
1: ้อ๋ออย่างสมมติว่าดิฉันใช้ชื่อแม่ว่าเอาแบบอุปการะแม่แล้วก็เลยเอาแม่ไปใส่ลดหย่อนภาษีแม่จะไปขอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: ไม่ได้เพราะถือว่ามีลูกที่ดูแลอยู่แล้ว
1: ถูกต้อง
0: ถึงขั้นที่เอาค่าอุปการะเลี้ยงดูไปหักภาษีแล้วแสดงว่าคุณเอาเงินส่วนนั้นเนี่ยมาดูแลคุณแม่คุณอยู่แล้ว
1: ถูกต้องค่ะ
0: เขาตีความว่าอย่างนั้นก็เลยไม่ให้คุณ
1: ตกลงคนที่ไม่ได้เนี่ยคุณแม่หรือว่าลูกคะทั้งคู
0: ่ลูกเนี่ยจ่ายภาษีแล้วต้องหักภาษีเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วแต่เอาแม่ไปช่วยหักภาษีเพื่อลดหย่อนภาษีให้ลูกแม่ไม่ได้
1: และแม่ยังได้สวัสดิการแห่งรัฐอีกไม่ได้ค่ะก็ถือว่ามีลูกที่ดูแลแล้ว
0: ครับ
1: ละเอียดดีค่ะละเอียดดีเรียนเห็นด้วยนะคะ
0: ครับอันนี้ก็เพิ่มเกณฑ์เข้ามา5 เกณฑ์เพิ่มเติม
1: เห็นด้วยเพราะไม่ใช่แต่เพราะเห็นกับตามาเยอะแล้วค
0: ่
1: ะว
0: ่าอันแรกที่เขาตัดไปเลยนะนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเพราะว่าเขาอายุ18ยังเรียนหนังสืออยู่ที่เขาไปขอเขาไม่มีรายได้อยู่แล้วไม่มีฐานภาษีก็เช็คเขาไม่เจอแล้วเพราะว่าเขายังไม่ทำงาน
1: อาจจะเป็นลูกคนรวยคนมีเงินก็ได
0: ้ก็ที่เคยมีโชว์ไงที่กระเป๋าตังค์ก็เป็นหลุยส์วิตตองอะไรแต่ว่าดึงบัตรมาเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอะไรโชว์ให้ดูยังเป็นนักศึกษาอยู่ครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็เลยตัดไปถ้าตรวจเจอว่าเป็นนักศึกษาเขาคงไปดูเช็คชื่อกับทะเบียนนะทะเบียนของสถาบันการศึกษาต่างพอเห็นว่าเขาจะประสานไปที่ฐานข้อมูลอีก18หน่วยงานด้วยกันนะในการเช็คก็รอดูฮะว่าหลังจากใช้เกณฑ์ใหม่แล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรจะตัดลดจำนวนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงได้มากน้อยแค่ไหนนะผู้ถือบัตรเดิมต้องยืนยันตัวตนภายในเดือนมิถุนายน2569นะแล้วเขาจะเช็คด้วยเกณฑ์ใหม่คือต้องคุณถือบัตรอยู่แล้ว 13.2 ล้านคนเนี่ยคุณต้องไปยืนยันตัวตนแล้วเขาจะเช็คคุณอีกรอบหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะประกาศผลการคัดกรองใหม่17กรกฎาคม
1: ค่ะ
0: นะครับส่วนที่ถามว่าแล้วคนที่พยายามจะไปลงทะเบียนเรื่องของการใช้สิทธิ์รอบนี้แล้วไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีอะไรเลยไม่ได้เนี่ยเราคิดว่าตัวเองน่าจะได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะต้องทำอย่างไร คุณรวรนก็แถลงว่าไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวจะมีระบบของทางท้องถิ่นเนี่ยเขาจะไปสุ่มสำรวจให้เจอให้ได้โดยเขาจะดูว่าใครที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใครที่เข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40แล้วใครที่ไม่ได้ทั้งสองอย่างคนคนนั้นอ่ะเขาจะเอาชื่อมาตรวจสอบถ้าอยู่ในเกณฑ์ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะเอาเข้าสู่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยครับ
1: อะไรที่ดีก็ชื่นชมนะคะชื่นชมค่ะชื่นชมค่ะ
0: ครับ
1: เพราะว่านี่เป็นหนทางในการประหยัดภาษีของเราแล้วก็เอาเงินภาษีของเราไปใช้ที่คุ้มค่าที่สุดค่ะนะคะวันนี้มีเรื่องอ๋อพี่ประสานเห็นอธิบดีคนใหม่ไหมคะที่ปรึกษากรมสรรพากรคนใหม่เนี่ยที่ปรึกษากรมสรรพากรคนใหม
0: ่มาแทนคุณอะไรตันติเตมิตรนั่นใช่ไหมกุลยานะแทนคุณกุลยาครับ
1: กุลดาตันติเตมิตรคนใหม่ที่ชื่อว่าคุณสมศักดิ์อนันทวัฒน์คุณสมศักดิ์เนี่ยงานหลักงานใหญ่ที่ต้องตามอันดับแรกคือตามเก็บภาษีคุณทักษิณ 17,000 ล้านนะคะพิเศษารตามจดหมายที่ทางกระทรวงเนี่ยส่งให้กับคุณแจ็ค
0: ว
1: ไ
0: ั
1: ม่
0: ช
1: ชื
0: ร
1: ่อ
0: ะ
1: เล
0: เพ
1: ยน
0: ช
1: ะ
0: ร
1: ค
0: ท
1: ุณ
0: อ
1: แจ
0: ง
1: ็ควัชรเพชรทองค่ะ
0: ครับเขาทวงถามไปที่คุณเอกนิติ
1: ใช่
0: แล้วคุณเอกนิติก็ทำหนังสือแจ้งมาว่าจริงๆแล้วคุณต้องถามกรมสรรพากรเพราะเป็นหน้าที่สรรพากรครับแต่ไม่เป็นไรคุณถามผมเดี๋ยวผมจะให้สรรพากรเขาแจ้งคุณนะว่าตกลงเขาดำเนินการอย่างไรไปแล้วครับ
1: ตอบเร็วด้วยนะคะส่งไปที่18/22ตอบเลยปกติจะไม่ตอบเร็วขนาดนี้ที่ตอบเร็วขนาดนี้ก็น่าจะสาเหตุมาจากว่าไม่ได้เป็นคนทําเองอะส่งให้อธิบดีทำอะ
0: ใช่ให้ที่บด
1: ค
0: ี
1: ่ะ
0: รับ
1: อ
0: ไ
1: ธ
0: ป
1: ิบดีสรรพากรก็เขาว่ากันว่าคุณสมศักดิ์อนันทวัฒน์เนี่ยอธิบดีสรรพากรคนใหม่อะหักปากกาเซียนผิดโผกันทุกสํานักเลยค่ะทําไมอย่างนั้นนะคะพี่
0: เข
1: ส
0: า
1: าม
0: าเขามาจากไหนยังไงผมก็ไม่เคยคุ้นชื่อเขาเลย
1: ใช่ไหมคะเหลืออายุราชการแค่สี่เดือนจะเกษียณอายุ30 กันยายนนี้เท่านั้น
0: ก็เลยมาขัดตาทับให้จบตรงนี้ไปนะ
1: ในไทยพระบิก้าบอกว่าในช่วงนี้ไม่ว่าคอนเน็กชันไหนก็ต้องหลีกทางให้พี่ใหญ่สายสีน้ำเงินขัดตาทับไปก่อนขัดตาทับไปก่อนค่ะรอบางคนพร้อมแล้วก็ขึ้นมาแทนน่าจะอย่างนั้น
0: ครับ
1: ค่ะเขาบอกว่าการแต่งตั้งคุณอนันทวัฒน์ในครั้งนี้ไม่ใช่แค่การปูนบำเหน็จก่อนเกษียณแต่มันคือการส่งมือประสานสิบทิศที่มีอำนาจเต็มตามกฎหมายเข้ามาอุดรูรั่วไหลและเร่งรัดการจัดเก็บภาษีของสรรพากรไม่ให้สะดุดในช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดจะเป็นเวลา4 เดือนที่น่าตื่นเต้นและเหนื่อยที่สุดในชีวิตข้าราชการของกรมคนเนี้ยของกรมสรรพากรอย่างแน่นอนจบปริญญาตรีจากรามคำแหงนะคะจบบัญชีจากรามคำแหงหลังจากนั้นไปเรียนนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ปริญญาตรีค่ะแล้วก็ค่อยไปเรียนปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์จากจุฬาค่ะอันนี้คือประ
0: จ
1: วับ ติ
0: ตร
1: ค
0: ี
1: ่ะ
0: สองใบ
1: ก็คือนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ยเขาจะไปเรียนตอนเย็นได้นะคะวันธรรมดาอย่างเราก็ไปเรียนได้นะพี่เมษาถ้าเรายังจำรัฐธรรมนูญได้จำแพ่งจำอาญาได้ก็ไปเรียนได้ตอนเย็นนะคะจุฬาก็มีนิติที่ธรรมศาสตร์ก็มีค่ะ
0: ครับ
1: ไปเรียนนอกเวลานะคะเรียนตอนเย็นนี่ก็น่าจะไปเรียนตรงนั้นนั่นแหละค่ะก็จบนิติศาสตร์ธรรมศาส
0: หร
1: ต
0: ื
1: ร
0: อ
1: ์
0: ไม่ทีก็เรียนทิตินั่นเป็นหลักนั่นแหละแกไปลงรามแล้วก็ไม่ต้องไปเรียนมากก็ไปสอบอย่างเดียว
1: ไม่แต่แกจบรามตั้งแต่ปี 30แล้วแกมาได้นิติธรรมศาสตร์ปี 37
0: อ๋อมาเรียนนิติทีหลัง
1: ใช่ค่ะเรียนบัญชีก่อน
0: ถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าจบบัญชีที่รามมาก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: นี่ก็คืออธิบดีสรรพากรที่จะอยู่แค่4 เดือนค่ะ
0: ออกมาบอกว่าเป็นสายน้ำเงินมาเลยนะฮะเป็นสายน้ำเงินมารักษาการชั่วคราวไว้ก่อนเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ตามปูมที่ก็ว่ากันอย่างนี้นะ
1: ค่ะ
0: เอา
1: การ
0: เดี๋ยว
1: เก็
0: เร
1: บ
0: า
1: ภาษีมันสำคัญคือจำเป็นที่จะต้องเอาคนที่เป็นตัวจริงไม่ใช่รักษาการเพราะนั้นก็คนนี้แหละที่เข้ามา
0: ค่ะเดี๋ยวพักกันนะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูหุ้นไทยนะคุณสุเชษมารออยู่แล้วนะครับสักครู่ครับ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: นิ่งบารมีมงคล
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
2: ์นาฬิกา30นาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังจากทุกทิศทั่วไทยเลยนะครับคุณผู้ฟังอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับอย่างที่กรุงเทพตอนนี้ฝนตกแล้วเขาบอกจะตกไปทั้งสัปดาห์ด้วยนะฮะก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้อยู่กับดิเจด้งกับดิเจบอยครับผม
3: ครับผมสวัสดีครับคุณผู้ฟัง
2: ครับวันนี้ในเฟซอยู่กัน73ท่านครับพี
3: ่
2: อบอุ่นอบอุ่นนะครับฟังตลอดเวลานะครับทางวิทยุพี่วันชัยบอกแสดงว่าแวะเข้ามาพิมพ์ให้เรานะขอบพระคุณมากนะครับ
3: ขอบคุณครับ
2: พี่สัชชิมาทักมาแล้วนะครับพี่ปุญญวัฒน์พี่นาสวัสดีนะจ๊ะ
3: สวัสดีครับพี่นาน
2: ะครับก็พี่จุ๊บแจงพี่กัญญาพี่นวพรนะครับส่งเป็นสติ๊กเกอร์เข้ามาด้วยนะฮะพี่วัฒนศักดิ์นะครับพี่สุภาพขอเพลงเนาะเดี๋ยวฝากไว้นะครับวันนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นใครเข้ามาต่อไปนะเดี๋ยวฝากไว้ให้ช่วง2ทุ่มนะฮะมาฟังข่าวกันต่อครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: คุณผู้ฟังฮะอันดับ10ไปดูกรณีที่สืบเนื่องจากนางสาวดวงตาอายุ31ปีที่ไปร้องขอความช่วยเหลือกับแอดมินเพจโซเชียลชื่อดังในจังหวัดระยองหลังคดีไม่คืบหน้าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่12มีนาคมที่ผ่านมานะครับขณะที่ผู้เสียหายเปิดห้องพักที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งที่อำเภอเมืองระยองเพื่อให้บริการนวดแผนไทยแล้วก็มีคนร้ายเนี่ยแฝงตัวมาในคราบของลูกค้าโดยสวมหน้ากากอนามัยและก็หมวกเพื่อปิดบังใบหน้าได้เข้ามาใช้บริการนี่ครับพี่ภาพวงจรปิดนะหลังจากนวดเสร็จคนร้ายได้ลงมือทำร้ายร่างกายจนหมอนวดแผนไทยสาวเจ็บสาหัสที่บริเวณหน้าห้องน้ำจากนั้นบังคับให้บอกรหัสแอปพลิเคชันธนาคารรวมถึงรหัสล็อกมือถือทั้ง2เครื่องก่อนจะทิ้งเอามืออาทรัพย์สินมีค่าและเงินสดหลบหนีไปอย่างไร้ร่องรอยส่งผลให้ผู้เสียหายต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนมีค่าใช้จ่ายที่สูงหลายหมื่นบาทนะครับวันนี้พี่ชายผมเองครับท่านนี้พันตำรวจเอกอาทิตย์ยาแก้วผู้กำกับสภ.เมืองระยองท่านบอกว่าความคืบหน้าเรื่องนี้เนี่ยเป็นคดีอุกอาจสะเทือนขวัญหลังจากรับแจ้งความตำรวจก็ไม่นิ่งนอนใจแต่อย่างใดโดยสั่งการชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปตรวจสอบวงจรปิดเพื่อเช็คเส้นทางของมิจฉาชีพหรือคนร้ายรายนี้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นถึงยานพาหนะในที่ใช้ในการเดินทางหลังจากก่อเหตุจากพฤติการคาดว่าคนร้ายน่ะมีประสบการณ์สูงในการก่อเหตุครั้งนี้เนื่องจากมีการสวมหน้ากากอนามัยบวกปิดบังอำพรางใบหน้าอย่างมิดชิดแล้วก็เชื่อว่าเป็นบุคคลจากนอกพื้นที่คุณผู้ฟังฮะส่วนประเด็นที่คนร้ายกล่าวอ้างกับผู้เสียหายว่ามีภรรยาของตำรวจว่าจ้างให้มาฆ่าผู้เสียหายจากการวิเคราะห์เชื่อว่าไม่เป็นความจริงคุณผู้ฟังฮะแต่น่าจะเป็นการกุเรื่องขึ้นมาเพื่อข่มขู่และเบี่ยงเบนประเด็นความผิดของตัวเองนี่ท่านผู้กับว่านะเจ้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบประวัติอาชญากรของผู้ที่เคยมีประวัติก่อเหตุในลักษณะเดียวกันพร้อมนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาช่วยในการสืบหาเบาะแสเพื่อติดตามจับกลุ่มคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วที่สุดครับ
2: ครับผม
4: มหานครรอบทิศอันดับ9
2: อันดับ9วันนี้คดีของคุณแตงโมเนี่ยมีความเคลื่อนไหวนะครับแม้เวลาจะผ่านพ้นมา4ปีแล้วเนี่ยนะครับคุณหมอพรทิพย์นะครับนะฮะแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์อดีตผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยนะฮะก็ไปประชุมร่วมกับคณะพนักงานสอบสวนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับบอกว่าวันนี้ก็มารับฟังข้อมูลทั้งหมดนะฮะคุณหมอบอกว่าคุณแตงโมเนี่ยไม่ได้ตกท้ายเรือเพราะบาดแผลเนี่ยมันขัดแย้งกับการโดนใบพัดถ้าตกท้ายเรือบาดแผลต้องไม่ใช่แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นจากการสรุปเบื้องต้นเนี่ยนะฮะเห็นว่าบาดแผลทั้งตัวของคุณแตงโมเนี่ยนะครับมันไม่เข้าพฤติการที่บอกว่าไปนั่งปัสสาวะแล้วตกจากท้ายเรือเลยนะคุณหญิงหมอบอกว่ามันบาดแผลเนี่ยมันเยอะเกินไป
3: ใช่ครับ
2: มันเยอะเกินไปนะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทีม การสอบสวนเนี่ยนะฮะไม่เคยส่งหลักฐานใดๆเนี่ยนะครับมาให้กับทาง DSI เลยนะครับเขาบอกว่าลักษณะของแผลที่เป็นแผลลึกแล้วก็ยาวแล้วมันก็มีขนาดใหญ่เนี่ยล้วนไม่เข้ากับลักษณะของใบพัดเรือเพราะฉะนั้นนะฮะยังตอบไม่ได้ว่าโดนอะไรแต่ไม่ได้โดนใบพัดเรือแล้วแผลนี้มาจากไหนนะพี่บอยนะ
3: นั่นแต่ว่าใดๆคือสงสารคุณแตงโมจะต้องเนาะ
2: ค
3: ือเธอเสียมาต้องนานแล้วแต่ว่าเรื่องราวของเธอมันก็ยังคาราคาซังเป็นที่ถูกพูดถึงกันอยู่จนถึงปัจจุบันเนาะ
2: มันไม่กระจ่างนะพี่นะมันไม่กระจ่างว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทีมนี้เขาก็จะเนี่ยแหละฮะหาคำตอบต่อไปเห็นบอกว่าอาจจะเอา AI เข้ามาช่วยในการแปลงภาพขาวดำเป็นภาพสีนะมาช่วยในเรื่องของลักษณะร่องรอยบาดแผลอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะยังตรวจสอบต่อแม้ว่าคดีจะผ่านมาถึง 4-5 ปีแล้วแต่ร่องรอยบาดแผลเนี่ยนะฮะส่วนตัวคุณหญิงหมอบอกว่าเคยเห็นแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้มุ่งเน้นไปที่ศพอย่างเดียวนะครับเพราะว่ากระบวนการทางสำนวนเนี่ยก็มีความสำคัญเดี๋ยวจะไปโฟกัสไปวิเคราะห์ควบคู่กับบาดแผลกันไปด้วยรวมไปถึงข้อมูลในโทรศัพท์มีการตัดต่อภาพหรือไม่อย่างไรก็เดี๋ยวไปไล่ดูกันนะครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ8
3: ต่อคุณผู้ฟังครับแต่ก็ดูกรณีแม่ค้าผักกลุ่มชาติพันธุ์มูเซอร์ภายในตลาดศูนย์การค้ากำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1โด่งรับเงินสด6ล้านบาท
2: ครับผม
3: วันนี้ทราบชื่อเธอแล้วนะเธอชื่อว่านี่เลยฮะนางอินทิราฮะสายศูนย์อายุ25ปีเองแล้วก็กำลังตั้งท้องลูก5เดือนด้วยโดยคุณอินทิราบอกว่าเธอเนี่ยฝันเห็นคนแก่มาบอกให้ซื้อเลขโอ้โหเด้งเขาฝันกันขนาดนี้อ่ะ173770
2: ตรงๆเลยไหมฝันตรงๆเลยนะ
3: ไม่ได้ฝันได้เลข2ตัวเลยมันก็สุดยอดแล้วนะ
2: นี่ฝันเลข6ตัว
3: คนแก่มาบอกเธอ6ตัว
2: ครับ
3: 173770ถ้าถูกแล้วให้ไปทำบุญให้ด้วยนี่คนแก่มาเข้าฝันต่อมาขณะที่กำลังขายผักอยู่ในตลาดก็มีแม่ค้าขายลอตเตอรี่เดินผ่านมาเธอก็เลยขอดูสลากกินแบ่งก็พบว่ามันมีเลข770จริงๆที่ตรงกับฝันก็เลยซื้อไว้1ใบโดยจำนำเงินรางวัลคือโดยเนี่ยจะนำเงินรางวัลเนี่ยไปใช้หนี้ค่าผักกับเก็บไว้ทำบุญนี่ก็เรื่องนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยก็เธอก็ได้นำผักเนี่ยนะลงมาจากดอยมูเซอร์เพื่อนำมาแจกให้ประชาชนเป็นการทำทานซึ่งประชาชนที่ทราบข่าวก็มารับผักกันอย่างคึกคักผักที่ขนมาแจกมีหลายชนิดกระลำปีเอ้ยผักกาดขาวเอ้ยมะเขือเทศพริกขึ้นช่ายแล้วก็สตอเบอรี่ที่เฉยครับไม่เบอรี่สตอเบอรี่นี่บอยเพื่อนแท้บอกว่านำผักใส่ถุงไว้เป็นชุดๆเลยนะปรากฏว่าไม่ทันกับคนที่มารับแจกนั้นก็เลยต่างให้หยิบเอาเลยหยิบได้ก็หยิบเอานี่แหละฮะเธอบอกว่าคนโบราณสอนว่าถ้าได้รับโชคใหญ่ให้นำเงินมาแจกแล้วก็ทำทานก็เลยไปขนผักบนดอยมาประกอบกับผักกระหล่ำปีประกาศขาวมะเขือเทศอย่างที่เล่าไปเนี่ยฮะเป็นเงินทั้งสิ้นแค่ 16,000 เองนะที่เธอมาทำบุญเนี่ยถือว่าอันมากน้อยไม่ใช่ประเด็นเองแต่ว่าเธอบอกก็คือลงทุนเดี๋ยวเชื่อว่าเธอคงไปทำอีกอะเนาะ
2: คือ
3: ดีใจด้วยจริงๆไม่มีแล้วก็ได้ถูกแต่ประเด็นใดคือฝันอะไรได้76ตัวอย่างนี้เนี่ยเมื่อไหร่เราจะฝันได้บ้างดง
2: โหนึกไม่ออกเลยพี่เกิดมาไม่เคยเจอเลยนะคนฝัน6ตัวแบบแล้วการไปหาเลขลอตเตอรี่6ตัวเนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะพี่บอย
3: แล้วใดๆคือแม่ค้ามาเธอก็ดูแค่3ตัวท้ายแล้วเธอคงรู้อยู่แล้วว่ามันหายากถ้าได้6ตัว770ดันในข้างหน้ามันตรงอีก
2: ดวง
3: นี่แหละดวงของเขา
2: ครับผม
4: มหานครรอบทิศอันดับ7
2: เอาวันนี้ภาคธุรกิจท่องเที่ยวที่หาดใหญ่นะครับเขาส่งเสียงสะท้อนดังๆมาไปถึงด่านนะฮะตม.สะเดาเขาบอกว่าโอ้โหบริการอืดเหลือเกินตรวจอะไรไม่รู้นะฮะ3ชั่วโมงกว่าที่รถคันนึงเนี่ยนะฮะนักท่องเที่ยวมาเลยหรือแม้แต่คนหาดใหญ่จะเข้าจะออกเนี่ยนะครับจะข้ามมาเที่ยวเนี่ย3ชั่วโมงคนก็ไม่อยากมาแล้ว
3: โอ้โหนานเน
2: า
3: ะ
2: มันนานเกินไปไหมอ่ะ3 ชั่วโมงวันนี้ครับนายกสมาคม

โรงแรมหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับดร.สิทธิพงศ์นะฮะบอกว่าสัปดาห์นี้นักท่องเที่ยวมาเลเนี่ยทะลักอยู่ด่านสะเดาเยอะจริงๆแล้วก็เจอปัญหาเรื่องติดอยู่ที่หน้าด่านนะฮะเวลานักท่องเที่ยวเขาจะมาเที่ยวกันเนี่ยนะฮะในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยเกิดเป็นปัญหาคอขวดเพราะเจ้าหน้าที่เราก็ต้องยอมรับนะครับว่าใช้เวลาค่อนข้างนานนะก็อยากจะเสนอแก้วิธีแก้

0: ให้ไปใช้ออนไลน์ได้ไหมเออนะที่มีถ้าใช้ออนไลน์เนี่ยมันจะเร็วขึ้นปรับรูปแบบการยื่นเอกสารนำรถยนต์เข้ามาชั่วคราวในไทยเนี่ยเป็นเอกสารทางออนไลน์นะฮะอันนี้สิ่งแรกเลยถ้าจะปลุกการท่องเที่ยวหาดใหญ่ให้ฟื้นเพราะตรงนี้มันเสียเวลานะครับโอ้เขาบอกว่าขาเข้าใน3ชั่วโมงขาออกมารออีกบางทีอีก 2-3 ชั่วโมงเฉลี่ย 5-7 ชั่วโมงอย่างนี้คนมาเลเขาบินไปออสเตรเลียเนี่ยนะฮะพอๆกัน
1: โอ้
0: ความรู้สึกของเขาเนี่ยเขาก็จะเบื่อแล้วเขาก็จะไม่อยากมา
1: เนาะ
0: เขาจะไม่อยากมาเที่ยวที่หาดใหญ
1: ่โอ้เราต้องอำนวยความสะดวกให้มันว่องไวคือบางทีเรามาเที่ยวเราก็อยากเที่ยวแล้วไม่อยากมาเจออะไรที่มันขุกขักกึกกักอะไรแบบนี้นะ
0: ครับผมโอ้เอาฝากแล้วกันนะฮะรัฐบาลรวมถึงตม.นะว่าจะแก้ปัญหานี้อย่างไรเพราะว่าผู้ประกอบการเขาบอกเขาเสียโอกาสเสียรายได้นะครับช่วงที่จะกระตุ้นหาดใหญ่ให้ฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะแล้วเดี๋ยวนี้หน้าฝนอีกแล้วพี่เดี๋ยวน้ำจะมาอีกแล้วยังไม่รู้ว่าปีนี้จะเป็นยังไงเลยนะฮะหาดใหญ
1: ่แล้วมาแล้วเขาพูดชัดเจนครับบินไปออสเตรเลียโอ้มันง่ายกว่าจริงเนาะ
0: โอ้ก็เนี่ยมันเห็นภาพเลยนะครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: แม่คุณต่อห้ามดับหงนี่เขาบอกว่าข่าวช็อกนะดุ้ง
0: ครับ
1: เป็นข่าวช็อกของคุณผู้ชายเขาบอกว่าแต่งงานไม่กี่วันเพิ่งมารู้ว่าภรรยานั้นมีสามีอยู่แล้วอ่ะ
0: อุ้ยโดนสวมขาว
1: จริงว่า
0: โอ
1: ้แย่นะน่าสารเนอะ
0: เออทำไมผู้หญิงใจร้าย
1: เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างประเทศนะไม่ใกล้ตัวเราก็ถือว่าโชคดีไปเป็นเหตุการณ์หลอกแต่งงานเกิดขึ้นที่อินเดียครับเมื่อชายหนุ่มคนหนึ่งเพิ่งเข้าพิธีวิวาห์มาได้ไม่นานแต่ก็มาพบว่าเมียนั้นมีสามีอยู่ก่อนแล้วโอ้โหที่หนักไปกว่านั้นคือชายที่ทำหน้าที่เป็นพี่ชายเจ้าสาวในวันแต่งงานคือสามีตัวจริง
0: อ๋อแล้วมาสวมเป็นพี่ชายใช่ไหมมาสวมเป็นพี่ชายอย่างเง
1: ี้
0: ยเหรอ
1: เออมารับบทพี่ชายอ่ะทั้งที่ตัวเองคือตัวจริงของเขาอ่ะ
0: โอ้ยอย่างในละครนะ
1: โอ้ผู้เสียหายชื่อว่านายราตันซามานะฮะเป็นหัวหน้าแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในเมืองจาบันปูนะครับขณะที่ครอบครัวเขากำลังมองหาคู่ครองให้กับลูกชายเนื่องจากลูกชายทั้ง5คนยังไม่มีใครแต่งงานกระทั่งเพื่อนบ้านชื่อว่าซอนูที่วารีเนี่ยก็แนะนำให้รู้จักกับชายคนหนึ่งชื่อว่าอาชัยชาวฮันจากเมืองโมเรนาเนี่ยนะครับก็กำลังหาสามีให้กับลูกสาวเหมือนกันเออเขาบอกขออภัยกำลังหาสามีให้กับน้องสาวบุญธรรมของเหมือนของเขาเหมือนกันทั้งสองฝ่ายก็รู้จักพบปะพูดคุยครอบครัวของราตันก็เลยเดินทางไปจัดพิธีแต่งงานตามประเพณีฮินดูเออแล้วก็ตัวนายอาชัยเนี่ยก็มาร่วมงานในฐานะพี่ชายของเจ้าสาวและมีบทบาทสำคัญในพิธีมอบเจ้าสาวให้กับเจ้าบ่าวด้วยนะโอ้ครอบครัวฝ่ายชายบอกว่าพวกเขาได้ใช้เงินเกือบประมาณ 230,000 บาทในการจัดงานโดยมีหญิงชื่อว่ามายาเทวีซึ่งถูกแนะนำว่าเป็นมารดาของเจ้าสาวรวมถึงบุคคลอีกหลายคนให้เข้าร่วมงานในฐานะญาติฝ่ายหญิงแสดงว่าจัดฉากกันมาหมดเลยนะฟังแบบนี
0: ้
1: หลังแต่งงานเจ้าสาวได้ย้ายเข้ามาอยู่กับครอบครัวของเธอแต่ไม่นานทุกคนเริ่มรู้สึกผิดสังเกตเพราะเธอมักใช้โทรศัพท์มือถือพูดคุยและส่งข้อความอยู่ตลอดเวลาจุดแตกหักเกิดขึ้นเมื่อราตันตรวจสอบโทรศัพท์ของเมียพบแชทที่ทำให้เขาตกตะลึงเพราะอชัยชาวฮันที่หลายคนเข้าใจว่าเป็นพี่ชายของเจ้าสาวแท้จริงแล้วคือสามีแต่งงานกันมาตั้งแต่ปี24อ่ะโด่งปีนี้ปี26ถูกไหม2ปีที่แล้วแล้วก็ใช้ชีวิตฉันสามีภรรยาด้วยกันมาตลอดโอ้โหไม่อยากจะเชื่อตอนนี้เราตำรวจดำเนินคดีกับผู้ต้องหา7คนประกอบด้วยนี่ครับฝ่ายเจ้าสาวทั้งหมดตั้งแต่ตัวสามีตัวจริงตัวเมียตัวคนที่มาร่วมงานในฐานะต่างๆนานาเนี่ยครับก็กลับเป็นการจัดฉากหลอกแต่งงาน
0: อ๋อครับ
2: มหานครโรคทิพ
3: ย์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สด

0: ใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรถแท้กาแฟไทย
1: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
2: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
1: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
2: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

การผ่าตัดจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอีกต่อไปลดความเจ็บปวดเน้นความปลอดภัยฟื้นตัวเร็วขึ้นให้วันเดย์เซอร์เจอรี่หรือ ODS จากสำนักงานประกันสังคมดูแลคุณด้วยสิทธิประโยชน์นวัตกรรมทางการแพทย์การให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกันตนให้การรักษาครอบคลุมยกตัวอย่างเช่นโรคลิ้นสีดวงทวารต้อเนื้อติ่งเนื้องอกลำไส้ใหญ่ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดโรคไส้เลื่อนขาหนีบเข้ารักษาในสถานพยาบาลทั้งสิ้น216แห่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ริง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: มหานครรอบทิศ
5: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
6: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
7: นะครับก่อนเป็นอันดับ5นะฮะพี่ปิยลักษณ์บอกว่า อยากให้สืบให้ด้วยว่ารางวัลที่1ที่มีคนถูกคนเดียวในแอป20ใบคือใคร
8: โอ้โห
7: ไอ้ปีไอ้เดือนงวดนี้เหรอฮะงวดนี้เหรอ
8: ของไม่ได้ข่าวนะเห็นไหม
7: ยังไม่ทันเดี๋ยวไปดูให้นะครับพี่แต่พวกนี้เขาจะไม่บอกสิใช่ไหม ถ้ายิ่งในเป๋าตังค์เลยเขาเก็บเป็นความลับเขาใช้วิธีโอนไปแล้วก็ไม่ต้องแสดงตัวไม่ต้องทำการตลาดนะมันไม่เหมือนถ้าแอปของเอกชนเขาอยากทำการตลาด
8: ใช่
7: นะ
8: อันนี้
7: เ
8: ขาเป็นส่วนตัวเนาะ
7: ใช่นะฮะอ่ะส่วนอันดับ5พาไปที่เลยครับก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันนะคือไม่อยากจะใช้คำว่าโอ้โหทำไมคนต่างจังหวัดเป็นแบบนี้เพราะเชื่อว่าคนต่างจังหวัดดีๆเยอะนะพี่นี่เล่นนั่ง2แถวอยู่นะครับรถหลังขับตามมากล้องเขามีกล้องหน้ารถนะฮะจู่ๆรถติดไฟแดงนะครับคนที่นั่งอยู่บน2แถวเป็นชายวัยกลางคนอายุประมาณ50ลุกขึ้นมายืนอยู่ที่ท้ายรถปลดซิปกางเกงยืนฉี่จากท้ายรถ2แถวครับคุณผู้ฟัง
8: โอ้โหท้าทายนะท้าทายระบบ
7: คือมันไม่ได้ท้าทายเดียวมันจะเลอะเทอะเพราะมันมีมอไซค์มีอะไรที่เขาจอดต่อท้ายอยู่แล้วเขาก็ตกใจกันหมดเลยนะฮะกลัวมันจะกระเด็นกระดอนมาใส่แล้วถ้าเป็นรถเราอ่ะโอ้โหเราก็อยากจะถอยให้ห่างๆนะพี่นะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้พุ่งมาที่รถเราแต่ว่ามันก็มีเศษแล้วเดี๋ยวล้อเราก็ไปเหยียบอะไรมันก็เห็นแล้วมันก็ทำไมกล้าจังเนี่ยนะฮะเออ7:40เมื่อเช้านี้นะครับพี่เจ้าของกล้องเจ้าของรถเนี่ยกำลังจะไปส่งลูกชาย2คนไปโรงเรียนนะในตัวเมืองจังหวัดเลยครับระหว่างที่ติดไฟแดงนะครับบ้าน3แยกนะชายวัยกลางคนนี้ก็ลุกขึ้นมาอยู่ที่ท้ายรถ2แถวนะครับเออแล้วก็ยืนฉี่ลงมาเลยฮะสงสัยจะอั้นไม่ไหวนะอย่างน้อยเนี่ยต้องลงแล้วไปยืนอยู่ตามพุ่มไม้ข้างทางไหมพี่นะ
8: ครับ
7: เอออันนี้แกปล่อยเลยฮะปล่อยตรงนั้นแหละขนาดรถไฟเขียวแล้วน่ะแกยังฉี่ไม่เสร็จเลยเขาบอกอ่ะก็คือรถก็เคลื่อนไปฉี่ก็ฉี่ต่อไปเรื่อยทีนี้ก็ลายทางเลยครับพี่โอ้โหนะบันเทิงกันเลยนะครับนี่ฮะอ่ะพี่น้องชาวเลยนะครับคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้นะคงไม่ได้มีกันบ่อยๆหรอกนะครับก็คอยตักเตือนกันแล้วกันนะครับมันก็มารยาททางสังคมอ่ะเนาะ
6: มหานครรอบทิศอันดับ4
8: พี่กำลังนึกภาพอ่ะไปยืนฉี่ท้ายรถ2แถวใช่ไหมแล้วเวลารถมันตกหลุมมันก็กระเด้งกระดึ๋งกระดึ๋งอ่ะเนาะ
7: โอ้โหพี่
8: แล้วจังหวะขี่มันไม่ลบปลายเท้าตัวเองมั้งเหรอกระดึ๋งกระดึ๋ง
7: ปลายเท้าไม่ได้มอไซค์ที่ขี่อยู่ตามข้างที่ตามเขาหรือว่ากำลังจะแซงเขาขึ้นมาไม่เห็นไง
8: เออก็คงจะนึกว่าเอ๊ะฝนตกกลางวันเหร
7: อ
8: ไปไม่ได้ไหม
7: เออทำไมเป็นอย่างนี้เนาะคน
8: เออต้องเป็นไปได้นะ
7: มันก็ไม่ต้องกระเด็นกระดอนกันบ้างแหละ
8: เออ
7: เชิญถ้าเชิญพี
8: ่เอาต่อนะ
7: ต่อเลยครับ
8: ฟังเพลินเหมือนมีสายเข้าด้วยเอาล่ะครับวันนี้ก็คุณรัชนกศรีนอกครับสสบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนและก็ประธานคณะกรรมการติดตามงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรก็เรียกร้องให้นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอียุติหรือชะลอโครงการส่งเสริมการเข้าถึงบริการปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI คือการแจก AI ใช้ฟรี5ล้านสิทธิ์วงเงิน 1,600 ล้านบาทเพื่อให้กลับไปทบทวนรายละเอียดทั้งหมดใหม่โดยบอกว่าปัจจุบันยังมีข้อสงสัยหลายประการทั้งเรื่องความคุ้มค่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและเงื่อนไขร่างของเขตงานหรือว่า TOR ที่อาจเปิดช่องให้เกิดความครหาเรื่องการเอื้อประโยชน์แก่เอกชนบางรายที่ยังที่เมื่อย้อนไปดูเนี่ยก็จะพบความเชื่อมโยงกับโครงการอื่นของรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยแม้ว่าการยุติโครงการนี้อาจทำให้ภาครัฐต้องจ่ายค่าชดเชยบางส่วนแก่ผู้เกี่ยวข้องแต่หากเปรียบเทียบกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งบประมาณจำนวนมากแต่คุณผู้ฟังโดยขาดความรอบคอบก็ถือเป็นสิ่งที่คุ้มค่าเพราะจะทำให้ช่วยรักษาผลประโยชน์ของประชาชนได้มากกว่านี่คุณไอซ์ก็บอกว่าอยากจะให้ยุติซะนี่แหละฮะ
0: ครับ
6: มหานครรอบทิศอันดับ3
7: เอาวิกฤตทะเลบางปูชาวบ้านชาวประมงท้องถิ่นนะครับหวานแหไป10ครั้งเจอแต่ปลาหมอคางดำครับพี่บอยเขาบอกตอนนี้สัตว์น้ำท้องถิ่นเนี่ยหายหมดเลยไม่ว่าจะเป็นปลากระบอกกุ้งทะเลนะครับที่ชาวบ้านเคยจับกันมาเนี่ยนะฮะตั้งแต่ปู่ย่าตายายเนี่ยตอนนี้เหลือแต่ปลาหมอคางดำ
8: มันกินหมดใช่ไหม
7: โอ้มันเป็นนะที่เขาบอกมันเป็นตัวทำลายสปีชีส์จริงๆนะ
8: ระบบนิเวศนะ
7: จริงพี่นะครับน่ากลัวสุดๆนะครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่บางปู80ตำบลท้ายบ้านนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการลองให้ชาวประมงเนี่ยนะฮะลองเวียงแหให้ดูหน่อยก็จริงๆพี่จับขึ้นมาได้เนี่ย 4-6 ตัวไม่ใช่จ
8: ับขึ้นมาติดแหไม่ง่ายเลย
7: ไม่โหมาแบบเจอเวียงยังไงก็เจอเขาบอกตัวประมาณ 4-6 ตัวกิโลไซส์ก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับเป็นปลาหมอคางดำทั้งนั้นเลยครับโอ้คุณลุงสมนะครับเป็นชาวประมงพื้นบ้านนะครับบอกว่าเขาเนี่ยหาปลาบริเวณนี้เนี่ยนะฮะมาหลายปีแล้วยังไงเมื่อก่อนเนี่ยมันต้องมีกุ้งมีปลากระบอกมีสัตว์น้ำท้องถิ่นแต่หนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยยอมรับเลยว่าเจอแต่ปลาหมอคางดำเป็นหลักนะฮะอยู่ในทะเลนี่เพียบเลยนะครับอ้าวไม่รู้จะทำยังไงละนะฮะทีนี้เขาบอกมันแพร่พันธุ์เร็วด้วยสินะครับโอ้นะอ้าวเกษตรจังหวัดต้องเข้ามาช่วยแล้วครับ
6: มหานครรอบทิศอันดับ2
8: ก็ข่าวนี้เราพลาดหัวบอกว่าหัวใจหล่อมากแท็กซี่ไทยเก็บเงินสดกว่า 300,000 บาทก็ประสานทางสถานีวิทยุ FM 91ส่งคืนเจ้าของเงินซึ่งเป็นคนศรีลังกาครบบาททุกสตางค์นะครับ
7: สุดยอดครับผม
8: สุดยอดจริงๆต้องปรบมือให้พี่แท็กซี่ท่านนี้นะฮะแล้วก็อีกหลายๆท่านที่เป็นแท็กซี่ที่หัวใจหล่อๆเป็น

0: ที่ที่น่ารักแบบนี้นะครับทุกวันนี้ดร.ใจยนต์นะฮะใจตนนะขออภัยศรีวังพลรองกรรมการผู้จัดการบริษัทวิไลเซ็นเตอร์แอนด์ซันจำกัดซึ่งเป็นผู้ดำเนินรายการของดำเนินงานของสพ FM 91อันนี้ให้เครดิตนิดนึงนะเพราะว่าเขาก็เป็นตัวกลางในเรื่องนี้พร้อมด้วยคุณพิชยาอังคัทวานิชนะฮะผู้อำนวยการฝ่ายรายการของสพ91แล้วก็คุณจิตผ่องใสศรีวังพลผอ.ของเนี่ยฝ่ายทรัพยากรบุคคลก็ดำเนินการเป็นสักขีพยานนะในการส่งมอบเงินคืนให้กับผู้เสียหายชาวศรีลังกาที่ทำเงินหายกว่า 300,000 ก็เหตุการณ์เกิดวันนี้เนี่ยตอน 8:37 นาทีคุณผู้ฟังฮะคุณปัทภีแย้มสนออายุ50ปีเป็นชาวสมุทรปราการเป็นโชเฟอร์แท็กซี่สีเขียวเหลืองทะเบียน1 มค9465กทม.โทรแจ้งทางสพ91ว่าเก็บกระเป๋าสะพายสีดำก็ภายในมีเงินสด 8,500 ยูโรหรือว่าคิดเป็นเงินไทยก็ 322,269 บาทเนี่ยนะรองเท้าผ้าใบด้วย1คู่สีขาวแล้วก็ก็เลยเอามาส่งมอบคืนให้จากนั้นก็มีการประกาศตามหานี่แหละครับกระทั่งมีการพบว่าอ้าวเป็นของผู้เสียเป็นของลูกค้าลืมเอาไว้เป็นคนศรีลังกาก็เลยส่งมอบคืนกันเมื่อตอน 11:00 นวันนี้คือเจ้าตัวบอกว่าพอเก็บได้ก็รู้สึกตกใจนะคุณผู้ฟังเห็นเงินจำนวนมากแล้วก็อยากส่งคืนทันทีเพราะเก็บไว้ก็จะเป็นภาระด้วยเกิดมันมาหายในระหว่างที่เขาดูแลมันก็จะถูกไหมโด่งคนก็จะสงสัยมาหายจริงเหรอเม้มไว้หรือเปล่าหรือว่าแม้เงินต้องเยอะต้องแยะอะไรอย่างนี้นะฮะ
1: ใช่
0: สำหรับพ่อหนุ่มศรีลังกาท่านนี้ก็มาเที่ยวเมืองไทยแล้วมาใช้บริการแท็กซี่พอลืมเงินไว้ก็รู้สึกกังวลมากเพราะว่าตอนขึ้นรถมาก็รู้สึกเพลียและง่วงก็เลยวางกระเป๋าไว้ข้างหลังแล้วก็พิงศีรษะพอถึงที่ลงจากรถก็ลงไปเลยมารู้สึกซวยทีก็เอาเงินไปแล้ว
1: โอ้ครับ
0: นั่นแหละครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
1: อ่ะใครที่เจอร้านค้าเอาเปรียบในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยแจ้งไปที่กรมการค้าภายในได้นะครับล่าสุดในกลุ่มสมาชิกกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคเนี่ยครับพี่บอยเขาบอกว่ามีร้านข้าวหมูแดงหมูกรอบอยู่ร้านหนึ่งเขาบอกว่าถ้าโอนสแกนจ่ายเนี่ยจ่าย50แต่ถ้าใช้ไทยช่วยไทยพลัสเขาจะคิด55เอ้าทำไมมันอย่างนั้นล่ะคือร้านไม่ได้เสียอะไรนะ
0: ทุเร
1: ีย
0: นราคาขึ้นนะดง
1: ที
0: ่สังเกตว่าทุเรียนราคาแพงขึ้นอ่ะเป็นโลละ150มาก
1: อ่ะอย่างเงี้ยลองดูให้กรมการค้าภายในตรวจสอบได้นะครับเนี่ยเขาบอกว่ามีการฉวยโอกาสใครที่ฉวยโอกาสขึ้นราคาเพื่อที่จะใช้ในโครงการนี้เนี่ยนะครับก็แจ้งเจ้าหน้าที่เขาได้นะครับฝากเอาไว้แล้วกันนะไปช่วยกันไปหูเป็นตาเดี๋ยวพรุ่งนี้มาว่ากันเรื่องนี้อีกทีนึงวันนี้หมดเวลาแล้วครับพี่บอยไปแล้วครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 9ขณะนี้เวลา20นาฬิกาค่ะสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่2มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลีในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอิตาลีซึ่งตรงกับวันที่2มิถุนายน2569ความว่าพนักท่านนายแซโจมัตตาเรลล่าประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลีกรุงโรมในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอิตาลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบสุขความก้าวหน้าและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวอิตาลี เป็นที่น่ายินดียิ่งที่ได้เห็นว่าตลอดระยะเวลากว่า150ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตสัมพันธไมตรีที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างประเทศไทยกับอิตาลีได้เจริญงอกงามรุ่งเรืองโดยมีความก้าวหน้าของความร่วมมือที่ประสบผลสำเร็จทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบสหภาพยุโรปอาเซียนไม่เพียงแต่ในกิจการที่มีอยู่ดั้งเดิมด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวหากยังรวมถึงในด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอีกด้วยข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่าความมุ่งมั่นตั้งใจและการสนับสนุนเกื้อกูลกันโดยเฉพาะความคืบหน้าในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปที่ผ่านมาประเทศไทยของเราทั้งสองจะยังคงสร้างเสริมและขยายขอบเขตความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนอันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขและอนาคตอันรุ่งเรืองยิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนของทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญทางนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
6: จบข่าวในพระราชสำนักสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: ทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มหน้ามนคณกรบอสธีรพงศ์นะครับทักทายพี่น้องสุขุสุคนกันละกันนะครับวันนี้ก็วันที่2นะฮะวันอังคารที่2มิถุนายนนะฮะตอนนี้ก็โอ้โหเดินทางเข้ามาวันที่2แล้วต้นเดือนพอดีเนาะเดือนนี้ต้องบอกว่าเป็นเดือนดีด้วยนะทุกคนสำหรับคนที่เกิดเมถุนผมจะมาดูดวงได้ไงมาเนี่ยทักทายทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตทักทายพี่ๆทางไลฟ์สดกันหน่อยในช่วงนี้นะครับสวัสดีพี่สุมาลาด้วยนะจ๊ะอ้าวพี่สุมาลาไปซะแล้วมาแป๊บเดียวไปซะละสวัสดีน้องฟ้าด้วยนะแอดมินทำงานได้เลยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมสวัสดีพี่ขวัญพี่ชัยด้วยนะครับสวัสดีครับพี่บอสผมแชร์ให้แล้วนะครับโอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วก็กดแชร์นะฮะสบายดีพี่น้อง

ของทางสปป.ลาวนะพี่น้องครับที่เขามารับชมรับฟังเด้อพี่น้องเด้อฝากแชร์นําเด้อครับผมสวัสดีพี่วิไลด้วยนะจ๊ะแล้วก็พี่บัวสาสวัสดีครับแม่มนสวัสดีแม่มนนะฮะสวัสดีแม่มนด้วยนะครับผมแล้วก็พี่ไพศรีนะครับแม่มนบอกว่าขอเพลงกุหลาบนอกวาเลนไทน์เดี๋ยวจัดให้นะเดี๋ยวจัดให้เลยน้องแชมป์สวัสดีจ้าสวัสดีน้องแชมป์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับพี่บอสสวัสดีครับแล้วก็กฤษฎากรปะเนี่ยพี่อ่านถูกปะเนี่ยสวัสดีสวัสดีอาฟู ไม่ใช่อาฟูนะเนี่ยเอ้ยแซวกันยากซะเหลือเกินเนาะเออสวัสดีพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะครับผมรับฟังจากอุบลราชธานีนะฮะแล้วก็นี่เลยพี่ตั้มมาแล้วพี่ตั้มมาสวัสดีครับสวัสดีเจ้าลำปางเจ้าลำปางฮ้อนมากเลยเจ้าอ๋อลำปางอ๋อแสดงว่าฝนไม่ตกใช่ไหมฮะวันนี้เหมือนฝนจะเพิ่งตกไปนะแถวเนี้ยฮะสวัสดีพี่มังกรครับผมพี่มังกรบอกว่าแชร์เรียบร้อยแล้วพี่บอสโอ้ขอบคุณครับขอบคุณมากๆใครกดไลค์กดแชร์ก็ขอให้รวยขอให้รวยทุกคนนะฮะสวัสดีนายคารมด้วยนะฮะร้อนๆจริงปะเนี่ยสวัสดีพี่สาวอสมด้วยนะกระบี่รายงานตัวค่ะนี่เลยนะฮะขอเพลงได้นะจ๊ะอยากฟังเพลงไหนก็ขอเพลงกันเข้ามานะฮะเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังยาวๆเลยวันนี้นะฮะใครอีกไปอีกนี่ไงนี่ไงเมื่อกี้เห็นไหมแล้วขอเพลงจากใจต้นข้าวน้องต้นข้าวครับผมเดี๋ยวจัดให้ตามคำขอนะจ๊ะเดี๋ยวช่วงนี้ก็อยู่กันยาวๆเลยนะฮะกับหนุ่มน้ำมนต์จนถึง4ทุ่มนะฮะขอเพลงมาได้เลยนะฮะชอบเพลงไหนศิลปินท่านไหนก็สามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะครับและที่สำคัญช่วงหน้าครับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าใหม่1สายนะฮะสำหรับพี่ๆที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยหน้าไมค์นะฮะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะฮะอย่าลืมนะจ๊ะ022481366เดี๋ยวจะเด้อช่วงหน้ารอดูนะ

0: อ่าฮะจบไปแล้วนะครับผลงานเพลง Body Can ของ Euler นะครับอ่ะแล้วตอนนี้รอสายหน้าไมค์อยู่นะจ๊ะสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะฮะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์02-248-1366นะพี่น้องเด้อทักทายพี่น้องที่เขามารับชมรับฟังไมค์กันละกันสวัสดีพี่ออยนะจ๊ะพี่ออยไม่โทรมาขอเพลงกับหนุ่มหน้ามนบ้างเหรอพี่ออยนี่พี่ดาวไปแล้วสวัสดีพี่ดาวด้วยนะทักทายพี่ดาวด้วยนะจ๊ะผมวันนี้ก็อยู่กันยาวๆนะฮะกับหนุ่มหน้ามนจนถึงนู่นแหละ4 ทุ่มเลยนะฮะกะว่าจะอยู่จนถึงตีห้าเลยนะฮะโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับตอนนี้หนุ่มหน้ามนรอรับสายอยู่นะฮะอยากบอกกับพี่น้องคักหลายนะพี่น้องเด้อนะครับโทรเข้ามาได้เลยที่02-248-1366เลยนะจ๊ะโอเคนะฮะตอนนี้สายหน้าไมค์นะฮะของเราก็เตรียมตัวแล้วนะครับสักครู่นะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
0: เอาละครับในช่วงของสายชีวิตใจสายน้ำใหม่มาแล้วทักทายกันหน่อยในช่วงนี้ครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่บอลรูปหล่อ
0: สวัสดีพี่ตั้มด้วยนะจ๊ะพี่ตั้มบางพี
2: ครับผมพี่ตั้มกระต่ายคร
0: ับ ใกล้ใกล้บ้านกันเลยเนาะอยู่ใกล้กันเลยพี่บางพีนี่อยู่ตรงไหนพี่บางพีฮัลโหลครับ
2: ครับผม
0: ครับผมตอนนี้เป็นไงบ้างพี่อากาศทางสมุทรปราการบางพีฝนตกไหมจ๊ะ
2: ตอนนี้มันครึ้มๆครับมันจะมาแต่ลมมันแรงครับ
0: อ๋อจะมาแต่ลมมันแรงใช่ไหมฮะ
2: ครับผม
0: โอ้โหวันนี้พี่ตั้มขอเพลงอะไรเข้ามาครับ
2: งานแต่งคนจนครับ
0: งานแต่งคนจนเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี
2: ่ขอให้ทุกเสียงทุกสายกับน้องหลังไมค์คนสวยด้วยครับ
0: โอ้ได้เลยได้เลยเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนจัดให้นะจ๊ะอุ้ยขอบพระคุณมากๆเลยพี่โหขอบพระคุณมากๆเลย
2: ไม่ได้คุยคือผมโทรไม่ค่อยติดไงพี่แต่วันเนี้ยครั้งแรกที่คุยกับพี่บอสเน
0: ี่
2: ยอ๋อ
0: ได้เลยได้เลยครับพี่ตั้มเดี๋ยวผมจัดให้นะจ๊ะ
2: คร
0: ับวันนี้ขอบพระคุณพี่ตั้มมากๆนะครับผม
2: ครับสวัสดีครับพี่บอส
0: ครับสวัสดีครับ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: เอาละครับผมโอ้โหสายหน้าไมค์ของเรานะจ๊ะพี่ตั้มสุดหล่อจากบางพลีฮะขอเพลงเข้ามางานแต่งคนจนพิเศษให้ทุกเสียงทุกสายแล้วกันในค่ำคืนนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับงานแต่งคนจนจ้า

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
4: เอาให้กำลังใจพี่ให้กำลังใจน้องเพื่อสู่งานต่อไปในเมืองแรงงานวันนี้ครับพี่น้องครับเอามอบผลงานเพลงนี้ครับวันแรงงานขาดไม่ได้คือเพลงนี้มอบให้กับคนใช้แรงงานทุกคนครับ

0: ขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณคนใส่แรงงานเฮาสุขคนครับผมนะ
1: โอ้โหจบไปแล้วนะจ๊ะโอ้โหผลงานเพลงของพี่เบียร์พร้อมพงษ์นั่นเองนะครับผลงานเพลงเสาหลักของบ้านแรงงานของนายนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเพลงนี้เข้ากับผู้ใช้แรงงานมากเลยนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นเพลงที่ให้กำลังใจทุกคนเลยแล้วก็เป็นบทเพลงที่เพราะอีกหนึ่งบทเพลงเลยนะฮะของพี่เบียร์พร้อมพงษ์นะฮะสำหรับบทเพลงเสาหลักของบ้านแรงงานของนายนั่นเองครับ
2: มหานคร
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ครับผมในช่วงของมานครไลฟ์ครับขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับขณะนี้ 20:44 ยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะจ๊ะทักทายพี่พิสิทธิ์ด้วยนะฮะพี่สิทธิ์มาแล้วนะฮะแล้วก็พี่มิมี่มาแล้วนะฮะแล้วก็พี่เกตสุดาด้วยนะฮะขอผลงานเพลงเข้ามากุหลาบนอกวาเลนไทน์นะจ๊ะโอ้โหได้เลยได้เลยนะฮะเดี๋ยวหนูน้ำมนต์จัดให้นะจ๊ะสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากฟังเพลงไหนก็สามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยนะฮะหน้าใหม่นะฮะโทรเข้ามาได้เลยนะฮะโทรเข้ามาขอเพลงกับเราได้เลยที่เบอร์02-248-1366นะคะหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400ครับเอาละช่วงนี้ขออนุญาตพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะฮะช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนต์นะครับ

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: คิวอร่อยคุ้มค่าตัวจริงไปซื้อกันเลยค่ะ
1: เจ็บจนช้ำ

Korean kimchi hot hot. My yum yum hot hot Korean kimchi. Mmm.

0: ริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: โดยบอสธีรพงษ
1: ์เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: เอาละครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้โหทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะฮะที่มาในช่วงท้ายชั่วโมงแรกนะจ๊ะแต่อย่าเพิ่งไปไหนนะครับวันนี้อยู่กันยาวๆกับหนุ่มน้ำมนต์จนถึง4ทุ่มกันเลยทีเดียวนะครับขอเพลงกันเข้ามาเยอะๆได้เลยนะฮะโทรมาหน้าไมค์ก็ได้นะฮะก็ถ้าสำหรับใครอยากจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400นะครับหรือว่าจะโทรมาหน้าไมค์ก็ได้ฮะอยากคุยกับดีเจว่าอุ๊ยดีเจเสียงเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างนะฮะเสียงเวลาแบบคุยโทรศัพท์แล้วจะเป็นยังไงสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์02-248-1366นะจ๊ะย้ำอีกสักหนึ่งรอบนะจ๊ะ02-248-1366นะครับเพราะว่าหนุ่มหน้าไมค์เหงามากตอนนี้หนุ่มหน้ามนรอรับสายอยู่นะฮะอยากจะให้โทรมาพูดคุยกันนะครับเพราะว่าวันนี้อยู่กันยาวๆแน่นอนนะจนถึง4ทุ่มฟังเพลงเพราะๆกันนะครับท้ายชั่วโมงแรกครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจขอเสิร์ฟผลงานเพลงเพื่อชีวิตเพราะๆกับพี่คนนี้ต้องบอกว่าโอ้โหฟังให้ผมเคลิ้มมากเลยนะเป็นเขาเรียกว่าครูเลยเพลงครูเลยดีกว่านะคะพิเศษเพลงนี้ให้กับทุกคนในค่ำคืนนี้ก็แล้วกันนะครับชั่วโมงที่2เจอกันใหม่นะคะผม

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกอนุทินเตรียมเยือนฮานอยตามคำเชิญประธานาธิบดีตัวเลิมยืนยันสัมพันธ์ไทยเวียดนามแน่นแฟนนางสาวรัชดาธนาดิเลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยก่อนเริ่มวาระการประชุมได้แจ้งให้ทราบถึงความสำเร็จในการต้อนรับในตัวเลิมประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่มาเยือนอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในการหารือครั้งนี้เป็นไปด้วยบรรยากาศที่ดีมากทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่าไทยและเวียดนามเป็นประเทศสำคัญของอาเซียนและมีศักยภาพที่จะร่วมมือกันได้อีกมากโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานพลังงานความมั่นคงทางอาหารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอนาคตรวมถึงความร่วมมือในกรอบอาเซียนซึ่งเมื่อได้ยกระดับความร่วมมือเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านจึงได้กำหนดเป้าหมายเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันเป็น 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากที่ปัจจุบันอยู่ที่ 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนายกรัฐมนตรียังได้ตอบรับคำเชิญไปเยือนกรุงฮานอยรวมทั้งจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดระดับภูมิภาคอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ในช่วงวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งไปดูว่าในส่วนของกระทรวงที่เกี่ยวข้องมีเรื่องใดที่สามารถต่อยอดกับเวียดนามได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มมูลค่าการค้าการส่งเสริมการลงทุนการเชื่อมโยงโลจิสติกพลังงานสะอาดความมั่นคงทางอาหารหรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สิ่งสำคัญคืออย่าให้ความร่วมมือจบอยู่แค่ในเอกสารหรือการประชุมแต่ต้องแปลงเป็นแผนงานโครงการและผลลัพธ์ที่ประชาชนและภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศจับต้องได้สระแก้วคุมเข้ม3อำเภอชายแดนยันจุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรนการค้ายังไม่เปิดให้บริการนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้สั่งการให้ฝ่ายปกครองประสานความร่วมมือกับกองกำลังบูรพาและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ออกตรวจตราและติดตามสถานการณ์บริเวณจุดผ่านแดนและจุดผ่อนปลนการค้าชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งประกอบด้วยพื้นที่อำเภอคลองหาดจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดินผลปรากฏว่าไม่มีการเปิดด่านและไม่พบร่องรอยการผ่านเข้าออกของบุคคลหรือสินค้าแต่อย่างใดพื้นที่อำเภอตาพระยาจุดผ่อนปลนการค้าบ้านตาพระยาบึงตะกวนยังคงปิดจุดผ่อนปลนไม่ให้บุคคลหรือสินค้าจากฝั่งประเทศกัมพูชาผ่านเข้ามาในราชอาณาจักรเจ้าหน้าที่ทหารยังคงเข้มงวดการปฏิบัติหน้าที่เฝ้าตรวจอย่างเคร่งครัดพื้นที่อำเภออรัญญประเทศจุดผ่อนปลนการค้าบ้านหนองปลือเจ้าหน้าที่ยังคงตรึงกำลังควบคุมสถานการณ์ตามแนวชายแดนให้เป็นไปตามมาตรการอย่างเข้มงวดเช่นเดียวกันกรมการปกครองร่วมเฉลิมฉลองไพร์มันธ์2026เปิดประตูสำนักทะเบียนทั่วประเทศดูแลทุกคู่รักอย่างเท่าเทียมกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมความเสมอภาคและการยอมรับในความหลากหลายของประชาชนทุกคนภายใต้แนวคิดเราพร้อมเป็นนายทะเบียนให้กับทุกความรักเนื่องในเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองความภาคภูมิใจในความหลากหลายทางเพศหรือไพร์มันธ์โดยสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นทั่วประเทศพร้อมให้บริการจดทะเบียนสมรสแก่ประชาชนทุกคู่ด้วยความอบอุ่นเป็นมิตรและเคารพในคุณค่าของความรักทุกรูปแบบอย่างเท่าเทียมสำหรับสาระสำคัญของกฎหมายสมรสเท่าเทียมได้แก่การเปิดโอกาสให้บุคคลทุกเพศสามารถสมรสและสร้างครอบครัวได้โดยไม่มีข้อจำกัดทางเพศการปรับถ้อยคำในกฎหมายจากชายหญิงสามีและภรรยาเป็นบุคคลและคู่สมรสเพื่อให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มตลอดจนการคุ้มครองสิทธิทางกฎหมายในด้านครอบครัวการฟ้องหย่าการเรียกร้องค่าทดแทนและสิทธิในการรับมรดกอย่างเสมอภาคขอเชิญชวนทุกคู่รักทุกคู่ที่ประสงค์จะสร้างครอบครัวอย่างถูกต้องตามกฎหมายสามารถติดต่อจดทะเบียนสมรสได้ที่สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นใกล้บ้านทั่วประเทศพร้อมรับบริการจากเจ้าหน้าที่ที่ยึดมั่นในหลักการให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทองรายงานครับ
0: สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนข่าวโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
6: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
7: ้
6: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอ่ะ
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยบอสธีรพงษ
1: ์เอาละจ้าครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับผมก็21:07 น.นะจ๊ะชั่วโมงที่2ยาวๆกันเลยเอ๊ะวันนี้ใครนะฮะที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะสายน้ำไม้แล้วก็พูดคุยในรายการด้วยนะฮะขอเพลงไปด้วยโทรเข้ามาโทรมาปุ๊บเปิดให้ฟังเลยนะตอนนี้แต่ถ้าโทรมาแล้วถ้ายังไม่คุยน้ำไม้เดี๋ยวไว้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวให้โอกาสคนอื่นเขาก่อนเนาะพี่ๆเนาะนะฮะพี่ๆที่คอมเมนต์ทางแชทบอกว่าโทรไม่ติดอาจจะเป็นเพราะว่าสายมันซ้อนกันนะครับสายมันซ้อนกันต้องรอจังหวะดีๆนะฮะถ้าโทรเข้ามาแล้วก็ถ้าขอเพลงหน้าใหม่แล้วก็คุยสายหน้าใหม่ด้วยนี่จะให้โอกาสสิทธิพิเศษกันเลยนะครับผมทักทายทุกท่านด้วยนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังกันใหม่นะสวัสดีพี่อรุณด้วยนะจ๊ะแล้วก็เสียเปียกเสียเปียกเดี๋ยวจัดให้ด้วยจ้าเด้อเสียเปียกเด้อรอจากหน่อยก่อนกันแล้วกันในช่วงนี้อย่าลืมนะครับผมสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยในสายหน้าใหม่นะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะจ๊ะย้ำอีกสักหนึ่งรอบนะจ๊ะ022481366ได้จ้าเด
0: ้อสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จบไปแล้วนะครับผลงานเพลงค่ำเอ๋ยนะฮะของอาจารย์ยุ้ยมนาศักดิ์นะครับสังกัด Finet Music ครับคำร้องคำนองยุ้ยมนาศักดิ์เรียบเรียง The Jessie ครับต้องบอกว่าเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดของอาจารย์ยุ้ยมนาศักดิ์เลยนะครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับผมขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
0: เอาละครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับตอนนี้สายหน้าใหม่พร้อมแล้วขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับแล้วสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับลุงอนันต์ใช่ไหมจ๊ะ
4: ใช่ครับ
0: วันนี้ลุงอนันต์โทรมาจากที่ไหนครับผม
4: ลาดพร้าว101โพแก้ว3แยก13คร
0: ับ โอ้ลาดพร้าว101ตอนนี้ลุงอนันต์ตอนนี้เป็นไงบ้างฮะอากาศมีฝนไหมจ๊ะในเมือง
4: โอ้ก็มีครับแต่มันฝนตกไม่หนัก
0: อ๋อตกไม่หนักปล่อยๆใช่ไหมจ๊ะ
4: ครับคร
0: ับโอ้วันนี้ลุงอนันต์โทรเข้ามาหน้าไมค์วันนี้ขอเพลงอะไรครับวันนี้ครับ
4: รักคนชื่อเจี๊ยบครับของสายันสัญญานะครับ
0: โอ้รักคนชื่อเจี๊ยบของสายันสัญญาเพลงนี้ลุงนันพิเศษให้ใครบ้างครับเพลงนี้ครับ
4: ก็ให้ทุกคนที่อยู่ในของ95ครับทั้งหน้าไมค์หลังไมค์และผู้ฟังทุกคนคร
0: ับอ๋อได้เลยครับลุงนันครับก่อนวางสายวันนี้ผมรบกวนลุงนันพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมจ๊ะ
4: ได้ครับได้ครับ
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
0: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: สุกี้ชาบู
4: สุกี้ชาบู
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอ้ไอยรา
4: และไล่ไอยราร
0: สชาติดีดี
4: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมีไอยาราอ่ะฮะ
4: ทุกบ้านต้องมีไอยาราอ่ะฮะ
0: โอ้โหขอบพระคุณมากๆนะครับลุงอนันต์ครับเดี๋ยวหนุนหน้ามนต์จัดให้นะจ๊ะ
4: คร
0: ับ ครับผมสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: เอาละครับผมสายหน้าไมค์จากลุงอนันต์นั่นเองนะฮะขอเพลงเข้ามารักคนชื่อเจี๊ยบโอ้โหรักคนชื่อเจี๊ยบนี่ต้องรักใครสักคนแน่ๆเลยใช่ไหมจ๊ะเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยนะครับผมรักคนชื่อเจี๊ยบนั่นเองจ้า

0: นับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: เอาละครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับผมขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอไอยาระอ่าฮะรสชาติดีดิทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาระอ่าฮะ
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
2: ดอกกระเจียวพี่น้องช่วงนี้

0: ติดช้อน
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมานครชาร์ตครับขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับขณะนี้ 21:40 นะครับยังอยู่กับนุ่มหนามนคือเก่าพี่น้องนะครับทักทายพี่แต่ด้วยนะจ๊ะที่เข้ามารับชมรับฟังอ้าวพี่มังกรสวัสดีจ้ะใจดูดีด้วยนะจ๊ะหนูดีใจเย็นก่อนนะหนูดีนะเออใช่ไหมทำไมขอเพลงที่กำลังเปิดอยู่ใช่ไหมเออพี่ก็งงอยู่พี่ก็นั่งงงอยู่เมื่อกี้นี้ว่าเอ๊ะมันคืออะไรกันนะเออเสียเปียกไปไหนมาเสียเปียกบอกว่าไปแอบหลับมาเสียเปียกผมเปิดไปแล้วนะผลงานเพลงเสียเปียกอะเสียเปียกมาทวงเพลงแล้วผมเปิดไปตั้งแต่ชั่วโมงแรกเสียเปียกมาชั่วโมงที่สองใกล้จะหมดหักคะแนนหักคะแนนแล้วก็หักคะแนนสวัสดีพี่เกศสุดาด้วยนะครับผมขอเพลงกุหลาบนอกวาเลนไทน์ของเพชรคทาวุฒิเอ้ผมเปิดไปยังนะเพลงนี้ยังใช่ไหมเออยังเลยขอบคุณที่ยังอยู่รับชมรับฟังนะครับพี่แต่บอกว่าขอรางวัลที่1สัก2ใบเออเนาะผมสักใบเดียวก็ได้ผมขอใบเดียวก็โอเคแล้วนะพอให้ได้ซื้อขนมซื้ออะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีใจละพี่อรุณบอกว่าไม่รอกันเลยนะอันนี้พี่อรุณหมายถึงใครเนี่ยหมายถึงผมเหรอเฮ้ยเศร้าจังเลย95ไม่ได้ซื้ออ้าวยากเลยพี่ดาวเออเสียดายเนาะเนี่ยพี่บอสงอนแอดมินให้หนักเลยทำไมก็ใช่ไหมเอออุตส่าห์แบบมาไลฟ์แล้วก็แบบแอบไปทำนู่นทำนี่เลยใช่ป่ะเอ้ยเรานี่ไม่ได้เลยนะหักคะแนนแล้วก็หักคะแนนเลยหักคะแนนอย่างเดียว สวัสดีพี่จรัสด้วยนะครับผมทักทายยินดีต้อนรับพี่จรัสด้วยนะดีเจเหรอใกล้มากคือดีเจอ๋อแน่นอนครับผมจะได้มองใกล้ๆ

โอ้ถูกสิครับถูกกินกันเลยทีเดียวนะไม่น่าพลาดเลยโอ้เศร้าเหลือเกินไม่น่านอนฝันเลยเนาะโอ้เสียใจเสียใจนะครับผมอะไรครับวันนี้ก็อยู่กันยาวๆนะจ๊ะกับหนุ่มน้ำมนต์สำหรับพี่คนไหนอยากจะฟังเพลงไหนก็สามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่4689400นะครับหรือว่าจะขอทางไลฟ์สดก็ได้เหมือนกันนะครับผมหนุ่มดีบอกว่าหักคะแนนพฤติกรรม 1,000 คะแนนโอ้น้อยไปคะแนนเต็มพี่ประมาณ10ล้านหักพันหนึ่งเลยโอ้ไม่ต้องหักเต็มคะแนนเลยใช่ไหมเอ้ยยากเลยเอาละครับอย่าเพิ่งไปไหนนะช่วงนี้ขออนุญาตพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับ

0: โดยบอสธีรพงศ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legend's Tale
3: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพลเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5

0: เคิร์ฟมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
1: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานนะครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับขณะนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมต้องขอบพระคุณทุกคนด้วยนะฮะที่ติดตามรับชมและฟังมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกจนท้ายชั่วโมงที่2จบชั่วโมงที่2นะครับขอบพระคุณจริงๆที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนนะจ๊ะผิดพลาดตรงไหนต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับผลงานเพลงไหนที่ไม่ได้เปิดให้ฟังขออภัยจริงๆครับเพราะว่าเวลาไม่เหลือแล้วก็บางเพลงอาจจะซ้ำนะครับต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเอาละฮะท้ายชั่วโมงนี้ฮะขออนุญาตเสิร์ฟผลงานเพลงนี้เพลงหวานๆนะในช่วงเพื่อนเพลงหวานๆนี้เพลงนี้ทุกคนน่าจะเคยฟังแน่นอนพิเศษให้ทุกคนในค่ำคืนนี้นอนหลับฝันดีคิดถึงไหนก็ขอให้สมปรารถนาร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะครับอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีหี้นะครับผมยังไงฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะจ๊ะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นั่นเองนะครับมาเหมือนมาซื้อน้ำกันนะครับพี่น้องครับอะไรครับผมพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับเวลาเก่าเวลาเดิม2ทุ่มจนถึง4ทุ่มแล้วเจอกันใหม่สำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหล่อ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเวลาดี4 ทุ่มใช่ไหมเวลาดี4 ทุ่มเจอกันแบบนี้นะคะ4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะเอ้าวันนี้นะคะฝนตกนะคะช่วงนี้ก็ฝนตกนะคะโอ้ยชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำใครที่เข้ามารับชมผ่านทางไลฟ์นะคะก็อย่างแรกเลยที่มองเห็นก็คืออะไรคะสีเสื้อของดีเจสีแบบชมพูบานเย็นอะเลยเพราะว่าอยากให้คุณผู้ฟังสดชื่นสดใสนะคะนะคะแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังนะคะอยู่ทางวิทยุด้วยนะคะฟังผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะจ๊ะอ่ะวันนี้พูดถึงงานเพลงกันก่อนเลยละกันนะคะก็เลือกมา3งานเพลงเป็นแบบว่าความรักหวานๆเนาะเป็นความหวังดีนะคะของทั้ง3ศิลปินชายคุณภาพนี่นะคะเปิดมาด้วยพี่กุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันนะคะกับคนดีของเธอนะคะแล้วก็ต่อด้วยคนแบกรักพี่แจ็คธนพลค่ะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับอยากให้เธอเข้าใจไหมพิรมพรนั่นเองนะคะก็เป็น3งานเพลงทักทายคุณผู้ฟังช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนนั่นเองค่ะวันนี้เช่นเคยนะคะคุณผู้ฟังอยากจะฟังเพลงไหนเพิ่มเติมมีเพลงพิเศษพิเศษมอบให้กับคนพิเศษนะคะก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยทุกช่องทางของเราเช่นเคยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ02-248-1366 02-248-1366นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งด้วยนะคะสำหรับสายชิลฮิวใจเนาะใครที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกันหน้าไมค์นะคะแล้วก็ขอเพลงพิเศษพิเศษเนาะนะคะเดี๋ยวขอหน้าไมค์ปุ๊บเปิดให้ปั๊บเลยก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราได้เลยนะคะตอนนี้แป้งแป้งนะคะก็รอรับสายสแตนบายอยู่แล้วหลังไมค์นะคะสายกำลังเข้ามารัวๆเลยนะคะตันฝากนิดนึงเท่านั้นคุณผู้ฟังค่ะสำหรับใครที่อยากจะคุยสายหน้าไมค์นะคะเช็คเบอร์โทรศัพท์เนาะที่ถูกต้องให้ทันนิดนึงนะคะแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะคะเผื่อว่าเอ๊ะชั่วโมงนี้เราจะได้สายไหมนะคะทีมงานก็จะโทรกลับไปเนาะนะคะชั่วโมงละ1สายนะคุณผู้ฟังขานะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้ชั่วโมงนี้จริงๆก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้ายังมีอีก1สายด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังนะคะทาง Facebook Live ของเราด้วยนะคะที่ Facebook Fanpage LTM FM 95นะคะหันมาปุ๊บไม่เจอหน้าตัวเองตกใจ เดี๋ยว refresh หน้าจอแป๊บนึงเอ้าไปไหนละเดี๋ยว

ใหม่เอาใหม่กำลังว่าเอ๊ะจะทักทายคุณผู้ฟังหันหน้ามาปุ๊บหายไปละหายไปซะละอ้าวมาแล้วนี่ไงนี่ไงสวัสดีค่ะสวัสดีทักทายพี่สุนิสานะคะพี่กฤษมนนะคะแล้วก็พี่เลิฟตัวนะเจ้าโอ้โหบอกว่าชอบ3เพลงต้นชั่วโมงมากๆนะคะพี่เรดมี่บอกว่าวันนี้ดีเจสดใสมากใช่ไหมคะหืมสีเสื้อคุณเนี่ยสุดๆนะคะน้องหนูดีบอกโอ้โหสีแสบตาจัดเออเนาะนะคะสวัสดีคุณกริติสันหรือเปล่านะคะแล้วก็ถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะพี่โสภานะคะพี่มาดาพี่สุภาพบุรุษสามล้อซิ่งนะคะบอกว่าสวัสดีครับดีเจลูกตาลคนสวยฟังทุกคืนครับวันนี้ภูเก็ตฝนตกทั้งวันเลยครับโอ้โหชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำสวัสดีน้องแชมป์สีสุขด้วยนะครับพี่เดือนเพ็ญพี่อัญชลีนะคะวันนี้3งานเพลงต้นชั่วโมงถูกใจหลายๆคนดีใจจังเลยนะคะแล้วก็สวัสดีพี่ขายบ้านสวนนครเมืองจันทร์ด้วยค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทักทายกันเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะที่เพจแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่นะยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามนะคะตันฝากด้วยแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางสำหรับใครที่อยากจะพิมพ์ข้อความทักทายเข้ามาทาง SMS ของเรานะคะพิมพ์ข้อความแล้วส่งเข้ามาที่4689400นะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะกำลังรีเซ็ตระบบแป๊บหนึ่งอยากจะอ่าน SMS ก่อนนะคะ4689400นะคะเผื่อว่าคุณผู้ฟังท่านใดเนี่ยอาจจะไม่ถนัดโทรคุยเสียงจะมีเขินอายบ้างอะไรเงี้ยเอ้ยพิมพ์ข้อความเข้ามาดีกว่านะคะก็เชิญได้เลยนะคะมีข้อความเข้ามาแล้วนะบอกว่าขอเพลงเกลียดคนสวยหนูมิเตอร์จากน้องต้องระยองนะคะแล้วก็เขามาเพิ่มเติมสวัสดีค่ะขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันจากพีวีพาด้วยนะคะขอบคุณทุกๆข้อความเลยตอนนี้ทักทายกันเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวสักครู่นึงเรามารับสายหน้าใหม่กันค่ะเมื่อสักครู่นี้เนาะ3งานเพลงต้นชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังก็เป็นเพลงหวานๆซึ้งๆนะฮะเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงสนุกๆขยับจังหวะขึ้นมาดีกว่าคือวันนี้ตั้งใจว่าอยากเปิดเพลงสนุกๆของพี่ฝนธนสุนทรสักเพลงนึงคุณผู้ฟังคือก่อนหน้านี้เนาะหลายๆคนก็จะคุ้นชินกับอย่างเช่นตอนนี้เธออยู่ไหนอะไรเงี้ยโลเลแล้วก็มีมันสวยดีอะไรเงี้ยต่างหลายเพลงแต่ตอนเดี๋ยวไปเจอเพลงนี้เครื่องเคยร้องเมื่อสมัยร้องวงดนตรีลูกทุ่งเมื่อนานมากแล้วนะคะว่าเพลงพี่ฝนเนี่ยโอ้โหทั้งเพลงช้าเพลงไวเนี่ยมีเยอะมากๆแล้วก็ดังทั้งนั้นเลยนะคะแต่ท่านแบบอุ๊ยตั้งแต่มาจัดรายการวิทยุเนี่ยยังไม่เคยเปิดเพลงนี้เลยเนี่ยเป็นไปได้ยังไงแต่แบบพอเลื่อนไปเจอแล้วเราก็นึกถึงตอนสมัยที่ร้องอยู่ที่วงดนตรีลูกทุ่งนะคะอย่าห่วงฉันเลยฝนธนสุนทรจัดให้ในช่วงนี้เดี๋ยวเราจบเพลงนี้มารับสายน้ำใหม่กันค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจมาแล้วจ้านะคะในช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายของเราก็มารออยู่แล้วนะจ้านะคะจากจังหวัดตรังนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะคุณป้าจำปีใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: เราเคยคุยกันแล้วเนาะคุณป้าย
2: ังค่ะ
1: ยังหรออุ๊ยงั้นก็เป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ว้าวสวัสดีอีกครั้งนะคะคุณป้าคุณป้าจำปีโทรมาจากจังหวัดตรังเลย
2: อยู่จังหวัดตรังอำเภอปะเหลียนค่ะ
1: ค่ะมีหมูย่างมาฝากไหมคะคุณป้าม
2: ีค
1: ่
2: ะ
1: นะคะเวลามีคุณผู้ฟังนะคะแฟนรายการโทรมาจากจังหวัดตรังค่ะคุณป้าหนูก็จะถามแบบนี้ตลอดเลยถามหาแต่หมูย่าง แซวเล่นค่ะคุณป้าค่ะที่ตรังวันนี้เป็นยังไงบ้างคะฝนตกไหมคะคุณป้า
2: ฝนตกทุกวันเลยลูก
1: ทุกวันเลย
2: ค่ะ
1: ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำจะได้นอนหลับสบายเนาะไม่ร้อนเนาะคุณป้าเนาะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะแล้วก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะได้คุยสายหน้าไมค์กันค่ะคุณป้าเคยโทรเข้ามาบ้างไหมคะมีฝากเพลงฝากเบอร์เอาไว้บ้างไหมคะก่อนที่จะได้คุยกัน
2: เคยค่ะ
1: แต่ไม่ได้คุยใช่ไหมคะมันอาจจะเวลาไม่ตรงกันใช่ไหมคะมีฝากมาบ้างอยู่เน
2: าะค่ะฝาก
1: จ้าปกติคุณป้าฟังช่วงเวลาไหนบ้างคะรายการของเรา
2: ฟังตลอดค่ะ
1: กลางวันด้วยกลางคืนด้วย
2: จนถึงน้องอะไรน้องผู้ชายชื่ออ
1: ๋อพี่เพชรหรอ
2: คุณน้องเพชร
1: อ๋อน้องเพชรนะคะถึงประมาณโอ้ตีสี่ตีห้าเลยนะคุณป้านอนดึกนอนเช้าเลย
2: ค่ะ
1: โอ้โหโอเคค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะคุณจะอะไรนะจ๊ะ
2: ป้าไม่ได้ทำอะไรป้าเป็นคนพิการ
1: อ๋อก็ไม่เป็นไรก็ฟังเพลงไปเรื่อยๆเน
2: า
1: ะค่ะแล้วอยู่กับใครคะคุณป้าอยู่ที่บ้าน
2: คนเดียวค่ะ
1: โอ้อยู่คนเดียวนะแต่ไม่ต้องกลัวเหงานะเปิดเพลงฟังได้ตลอด24ชั่วโมงเลย
2: ค
1: ่ะค่ะอ่ะเดี๋ยววันนี้หนูจัดให้1เพลงคุณป้าบอกอยากฟังเอาเปล่าของมอสคำหมากบินเหรอคะ
2: ได้ได้ค่ะ
1: โอ้โหเพลงแบบวัยรุ่นเลยนะคะคุณป้าโอเคจ๋า
2: โอ้ยหนุ่มจากคนนคร
1: ค่ะ
2: น้องเปิ้ล
1: ค่ะมอบให้ใครอีก
2: อำเภอภูพาน
1: จ้ะ
2: เป็นเดียว
1: โอเคได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณป้าจำปีมากๆนะคะจ๋า
2: ให้ดีเจทุกคน
1: ได้เลยค่ะขอบคุณนะคะคุณป้ารักษาสุขภาพด้วยนะคะ

0: ค่ะ
1: จ้า
0: ขอให้มีความเจริญนะคะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะสายชิลฮิลใจนะคะกับงานเพลงสนุกสนุกที่คุณป้าจำปีแนะนำเข้ามาเอาเปล่าเอาจ้ะเปิดเลยจ้า

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าไมค์ของเราเนี่ยค่ะในช่วงสายชิวหิวใจค่ะกับคุณป้าจำปีนะคะนะคุณผู้ฟังที่อยากจะจองสายนะจ๊ะก็โทรเข้ามาตอนนี้ก็ได้นะคะตลอดทั้งชั่วโมงแล้วก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราไว้ได้เลยนะคะทักทายเพิ่มเติมนะจ๊ะนะคะพี่เอสุดหล่อบอกว่าน้องลูกตาลสวยมากเลยเสื้อหรือเปล่าอาจจะเป็นทั้งเสื้อเหมือนตอนนี้เหมือนลอยได้ละเสื้อพี่พรชัยสวัสดีจ้านะคะพี่นันทาบอกสวัสดีสวีดัตสวัสดีสวัสดีค่ะทุกคนเลยนะคะนี่ทักทายนะคะแล้วก็พี่เชื่องชนะแก้วนะคะน้องนายบอยด้วยนะจ๊ะพี่วิจิตรนะคะแล้วก็มี

พี่หนูเพียนจ้านะคะคุณแบงค์ด้วยนะคะจากฟินแลนด์นะคะทักทายเข้ามาส่งดาวมาระยิบระยับเลยนะคะทักทายทุกๆคนเลยนะคะทางเพจของเรานะคะ LTM FM 95นะคะมีหลายๆคนบอกว่าอยากเห็นบรรยากาศจากงานครบรอบ22ปีลูกทุ่งมหานครของเรานะคะก็สามารถเข้าไปดูในเพจได้นะคะมีการอัปโหลดรูปภาพกิจกรรมในวันงานเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะก็เป็นภาพบรรยากาศการมอบของนะคะมีมินิคอนเสิร์ตนะคะการเลี้ยงอาหารกลางวันด้วยนะคะก็อิ่มอกอิ่มใจนะคุณผู้ฟังมีความสุขกันทั่วหน้าเลยทีเดียวนะคะอ่ะนะสำหรับใครที่นะคะไม่อยากพลาดกิจกรรมเน่นะคะติดตามได้เลยทุกช่องทางนะจ๊ะสวัสดีทักทายเพิ่มเติมนี่น้องแวนว้าวนะจ๊ะบอกทักทายพี่ตาลสวยสวยเธออยากได้เสื้อชั้นละสี่พูดแบบเนี้ยน้องแวน สวัสดีพี่เอกด้วยนะคะบอกสวยจังดีเจเฮ้ยทำไมวันนี้มีแต่คนชมเนี่ยมันยังไงเนี่ยนะคะพี่ไผ่ตะกั่วป่าด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยอ่ะนะคะว่าการฝากแชร์ด้วยนะจ๊ะไปกันต่อดีกว่าตอนนี้งานเพลงหลังไมค์เยอะกันเลยทีเดียวพี่สุเทพจากจังหวัดพี่สุเทพจากจังหวัดแพร่นะคะแนะนำเพลงของพี่แมงปอชนทิชาสาวนครชัยศรีจัดให้เลยจ้า

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเลยนะคะกับมหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะสดชื่นเลยล่ะนะคะคุณผู้ฟังนะคะจากสาวนครชัยศรีนี่มาต่อกันที่สาวรามยามเย็นนะคะ

0: วันนี้ก็มีศิลปินเพื่อนน้องวิวมาอีกคนหนึ่ง
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: ทนสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้นเคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
2: โอ้
0: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โอ้โหหน้าเวทีเต้นกันขาขวิดเลยนะคะสองงานเพลงสนุกๆค่ะจัดให้นะคะก่อนหน้านี้กับก็มาดิคะเนี่ยงานจากยุ่งยิ่งกนกนันนะคะแล้วก็ที่จบไปกับสวยขยี้ใจนะคะที่พี่หนึ่งรงก๊อกนะคะแนะนำเข้ามานะคะจาก3ศิลปินบุ๊กสุภการทิดแอมและมอสคัมมาร์กบิน
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะมีเพลงฝากเข้ามาจากคุณเอ็มนะคะพี่เอ็มจากนครศรีธรรมราชโอ้วันนี้มีสายจากนครศรีธรรมราชหลายสายเลยทีเดียวนะคะจัดให้พี่เอ็มเลยนะสำหรับมหาลัยวัวชนงานจากพัทลุงนะคะในช่วงนี้กับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจจบเพลงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะแป๊บเดียวเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวไปกันต่อชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2นะคะยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะและใครที่มีเพลงพิเศษอยากจะฟังเพิ่มเติมนะคะรวมถึงจ้องสายหน้าใหม่นะจ๊ะ02 248 1366โทรเข้ามาได้เลยค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่าม
0: าอยู่กันต่อนะคะคุณผู้ฟังคะชั่วโมงที่2ค่ะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะตอนนี้23:02 น. 2นาทีเนาะห่างกัน2นาทีเองแป๊บเดียวนะคะทักทายเพิ่มเติมด้วยนะคะสมาชิกของเรานะคะที่เพจ LTM FM 95แล้วก็คุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางวิทยุด้วยนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะจ๊ะอ้าวชั่วโมงนี้นะคะเริ่มต้นกันกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะสายหน้าใหม่มารออยู่แล้วจ้ามหาสารคามเด้อจ้าสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะพี่สุนทรนะคะ
4: ใช่ครับ
0: โอเคค่ะพี่สุนทรรอนานนิดนึงเลยเนาะเมื่อกี้นี
4: ้ครับไม่เป็นไรครับรอได้ครับ
0: ขอบคุณมากๆค่ะพี่สุนทรค่ะเรา
4: ดีเจนะครับ
0: โอ้โหยินดีค่ะเราเคยคุยกันหรือยังคะก่อนหน้านี้
4: ก็เคยครั้งหนึ่งแล้วครับได้ครั้งที่สองครับ
0: อ๋อแสดงว่าก็น่าจะ

0: นานพอสมควร
1: ครับ
0: น
1: านพอสมควรครับพอโทรไม่ค่อยติดนะครับ
0: โอ้โหขอโทษด้วยจริงๆค่ะพี่สุนทรขาคือบางครั้งก็สายชนกันเนาะนะคะโอเคค่ะอ้าววันนี้นานๆทีค่ะพี่สุนทรจะมีสายจากมหาสารคามมาหานะคะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ที่มหาสารคามค่ะฝนตกไหม
1: ไม่ตกเลยครับไม่ตกมาหลายวันแล้วนะครับ
0: โอ้โหแสดงว่าสายฝนเนี่ยไปอยู่ทางใต้เยอะเลยวันนี้กับทางกรุงเทพยังไม่ไปทางภาคอีสานเลยเนาะ
1: ร้อนตับแลบเลยครับเนี่ย
0: ตับแลบไม่ได้ยินคำว่าร้อนตับแลบมานานมากๆพี่สุนทรคะคือมันร้อนมากจนแบบตับต้องแลบออกมาเพื่อระบายอากาศ
1: เพื่อรับลมครับ
0: เพื่อรับลมโอ้นะคะนะคะแล้วทำอะไรอยู่ที่มหาสารคามคะพี่สุนทร
1: ก็ทำนา
0: เป็นของตัวเองเลยไหมคะ
1: ครับ
0: โอ้อย่าบอกนะว่าตอนนี้อยู่ที่เถียงนา
1: เปล่าครับตอนนี้อยู่ที่บ้าน
0: อยู่ที่บ้านแล้วเพราะว่ามีพี่ๆแฟนรายการหลายๆคนเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยอยู่นอนฟังอยู่ที่เถียงนานะอากาศดีมากเนี่ยเขาก็มาอวดหนูไงว่าแบบอยู่ต่างจังหวัดอากาศดีเนี่ยเราก็อิจฉาเขาไงแล้วก็อยากไปเที่ยวบ้าง นะคะแต่ก็นะต้องรอฝนอีกสักนิดนึงก็แล้วกันแล้วช่วงนี้ทำนาด้วยไหมคะพี่สุนทร
1: ทำครับ
0: แล้วเรื่องน้ำเรื่องอะไรเป็นยังไงบ้างคะต้องทำยังไง
1: รอฝนเนี่ยฝนไม่ตกเลย
0: แต่ถ้าไม่ตกจริงๆก็ต้องแบบต้องสูบน้ำต้องอะไรด้วยใช่ไหมคะเห็นมีพ
1: ี
0: ่หลายๆคนเขาบอกนะคะก็เอาใจช่วยค่ะนะคะคิดว่าเดี๋ยวพระพิรุณน่าจะกำลังเดินทางนะคะพาทีมงานเดินทางไป
1: ไปตกทำไมที่กรุงเทพ
0: นั่นน่ะสิเนี่ยหนูก็คิดอยู่เนี่ยอสมทเนี่ยเจิ่งทุกวันเลยช่วงนี้หนูแทบจะต้องว่ายน้ำมาจัดรายการเลยนะพี่สุนทรเนี่ย
1: ตกกรุงเทพว่าทำให้รถติดตกอ่ะ
0: นั่นสินะคะไปตกที่เขาทำการเกษตรดีกว่านะคะก็นะเป็นกำลังใจให้นะคะหนูว่าเดี๋ยวอาจจะนี่แหละนะคะได้รับข่าวดีเร็วๆนี้ฝนน่าจะกำลังเดินทางมาละนะคะโอเคค่ะวันนี้หนึ่งงานเพลงค่ะพี่สุนทรค่ะอยากฟังเพลงอะไรคะ
1: 16ย้อนย้อนครับ
0: เลยเหรออุ้ยเพลงนี้เขาเพาะนะคะ
1: เพาะมากครับเพลงเนี่ย
0: ขอบคุณมากๆค่ะ16ย้อนย้อนก็เป็นเพลงที่แต่มีโอกาสได้นำมาร้องนะคะในอัลบั้ม The Man City และ On Project ค่ะแล้วก็ต้นฉบับก็คือแม่ดวงใจเมืองสิงห์นะคะโอเคเดี๋ยววันนี้จัดให้นะคะกับเวอร์ชันลูกตาลเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: โอเค
1: สองลูกตาลเนี่ยครับ
0: ได้ค่ะพี่สุนทรอยากมอบเพลงนี้ให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
1: ก็ให้ FC95ทุกคนนะครับทั่วโลกนะครับทั่วประเทศนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็น้องหลังไม้ด้วยครับที่รับสายเมื่อกี้น้องหลังไม้ทุกคนเลยครับ
0: ได้เลย
1: ที่รับสายครับแล้วก็ดีเจทุกคนของขึ้นนะครับ
0: ขอบคุณมากมากค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปฟังเพลงพร้อมๆกันค่ะพี่สุนทรเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะเดี๋ยวพี่สุนทรพูดตามหนูเลยนะคะ
1: ค่
0: ะขอขอบคุณ
1: ขอขอบคุณ
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: สุกี้ชาบู
1: สุกี้ชาบู
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอยรา
1: และไอยรา
0: อาฮ่า
1: อาฮ่าร
0: สชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: อันนี้
1: ขอเวลาอ่าฮะ
0: โอ้โหกําลังจะบอกขอเด็ดๆเลยนะเขาจัดให้เลยนะไอยราอ่าฮะนี
1: ่ครับโอ้โหฟังทุกวันทุกคืนนะครับ
0: ฟังทุกคืนเลยขอบพระคุณมากๆนะคะก็ฝากติดตามนะคะ
1: ตอนน้องเมย์มาจัดแทนน้องอะไรนะลืมชื่อแล้วตอน 17:00 น.น่ะ
0: ตอน17:00 น.วันไหนคะวันนี้เหรอคะ
1: วันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์แ
0: หละอ๋อหนูเหรอคะหนูเหรอ
1: จะจัดแทน
0: อ๋อพี่กรณ์พี่กคู่กับพ่อชายใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ

0: พี่พี่สุนทรมีโอกาสได้เข้ามาฟังอยู่ใช่ไหมคะ
1: ก็ฟังทุกวันนะคร
0: ับฟังทุกวันเนาะได้เลยค่ะก็ฝากติดตามด้วยค่ะเนี่ยค่ะก็มีเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งรายการสำหรับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษช่วง5โมงเย็นถึง1ทุ่มร่วมกับพ่อชายเมืองสิง
1: ห์
0: นะคะ
1: ช่วงเย็นจะโทรไม่ติดจะขอเพลง16ยันหย่อนเนี่ยแหละครับ
0: อ๋อวันอาทิตย์เหรอคะ
1: คร
0: ับ ได้ได้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนาะ
1: คร
0: ับ ค่ะวันนี้ขอบคุณพี่สุนทรมากๆเลยนะคะ
1: คร
0: ับ ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: น่ารักมากๆเลยเอ้าจัดให้ค่ะพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะ4งานเพลงต่อเนื่องเลยค่ะฟังกันแบบเพลินๆเลยในช่วงนี้แล้วก็เป็น4เพลงที่คุณผู้ฟังโทรเข้ามาฝากเอาไว้หลังไมค์ด้วย

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: สี่งานเพลงเพราะๆเลยนะคะคุณผู้ฟังค่ะนะคะกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาค่ะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้งานจากเบียร์วรวุฒินะคะกับบุพเพสันนิวาสนะคะเป็นเพลงเก่าที่ยังคงมีคุณผู้ฟังนะคะแนะนำเข้ามาเรื่อยๆเลยเพลงนี้นะคะวันนี้นะคะสำหรับบุพเพสันนิวาสจากพี่หน่อยนครพนมนะคะก่อนหน้านั้นกับเพลงรักเก่าข้างกองฟางนะคะน้องไรอันกาดบัณฑิตนะจ๊ะจากใครเอ่ยรักเก่าข้างกองฟางอยู่ไหนแล้วจากพี่มนัสนะคะพี่มนัสจากนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็มีเฝ้าไข้ใกล้เตียงสายยันสัญญานะคะพี่อนันต์จากจังหวัดน่านค่ะแล้วก็ต้นขบวนพาเหรดของเรานะคะจากสายหน้าใหม่กับ16หย่อนๆลูกตาลชนิชาเองนะคะขอบคุณทั้ง4สายเลยนะคะที่ฝากเพลงเข้ามานะคะแล้วก็ยังมีเพิ่มเติมอีกในหนูทยอยจัดให้เนาะนะคะทักทายสมาชิกของเราด้วยนะคะสวัสดีพี่สีน้อยนนท์นะคะเข้ามาแล้วก็ส่งหัวใจรัวๆเลยนะคะมีใครเพิ่มเติมพี่นักรบนะคะพี่ฮารุณหามาบอกแชร์ให้แล้วนะครับขอบคุณมากๆค่ะพี่จรัสนะคะสวัสดีค่ะหลายๆคนอยู่กันมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกเลยนะคะพี่สุธีบอกเพลงเพราะมากๆครับนะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยน้องแชมป์ด้วยนะคะ มีพี่ๆน้องๆหลายคนบอกกรี๊ด16หย่อนๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณดาวทั้ง10ดวงจากปีเลิฟตัวนะเจ้านะคะคุณแจ็คบอกอยากพูดหน้าไมค์กับดีเจใฝ่ฝันมานานแล้วนะคะขอเติมเงินก่อนได้เลยนะคะถ้ามีโอกาสก็โทรเข้ามานะคะพี่นางหนูวันสวัสดีค่ะแชร์ให้แล้วเรียบร้อยพี่หนูเพียรด้วยสวัสดีค่ะน้องนายบอยบอกนครศรีธรรมราชฝนตกตกเพิ่งหยุดไปเหรอคะถ้าพี่ดานอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะพี่เลิฟบอกรอพระพิรุณพิโรธไม่ต้องพิโรธเอาแบบสบายๆชิวๆก็พอนะคะให้แบบว่าได้ตกลงมาให้พี่ๆเกษตรกรได้ชุ่มชื่นหัวใจหน่อยเนาะนะคะพี่มะนาวหวานสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะพี่ฮารุด้วยนะคะบอกอยากฟังฝนตกที่หน้าต่างของพี่เสกโลโซโอ้โหเข้ากับบรรยากาศสุดๆเลยแล้วก็พี่สุรีด้วยนะคะเพิ่มเติมเข้ามา

ค่ะขอบคุณทุกๆข้อความเลยค่ะอ้าวเนี่ยช่วงนี้จัดงานเพลงให้กับทาง SMS ดีกว่านะคะขอมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วแหละนะคะโอ้ยนี่หนูพลาดไปหนึ่งข้อความด้วยตอน3 ทุ่ม 53 นาทีเนาะ21:53 นาทีนะเขาบอกว่าน้องลูกตาลขอเพลงจากใจต้นข้าวนะคะจากพี่แมวหนามแดงดีนะหนามแดงหนามแดงสมุทรปราการใช่ไหมอ๋อโอ้โหขอบคุณนะคะขอบคุณพี่แมวด้วยนะคะแต่ว่าขออนุญาตจัดเพลงนี้ให้น้องต้องระยองก่อนกันแล้วกันนะคะงานจากพี่หนูมิเตอร์เหมือนเขาจะบอกเราเป็นในๆนะ เกลียดคนสวย

อย่าเกลียดกันเลยนะคะเวลาเปิดเพลงนี้ที่ไรเหมือนเขาแอบบอกเราหรือเปล่านะอะไรเงี้ยแต่อยากจะบอกว่ารักกันไว้นะคะเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะสวัสดีพี่รัตดาวันเพิ่มเติมค่ะเขาบอกว่าสวัสดีจ้าน้องลูกตาลคนน่ารักนะคะแล้วก็น้องหลังใหม่และทุกๆคนด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีพี่เดย์อภิเชษด้วยนะคะทักทายเข้ามาพร้อมกับแนะนำงานเพลงของพี่ไหมไทยหัวใจศิลป์นะคะน้ำตาแล้วก็สิทธิ์ของเจ้าด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะคะกับช่วงของ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: จอคิวฮีทมาแล้วจ้านะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆช้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะงานเพลงใหม่นะคะจากศิลปินรวงข้าวอัญชนาค่ะคุณผู้ฟังนะคะกับขี้เล่าบอกขี้ตั๋วเดี๋ยวไปฟังนะคะจากสังกัดท็อปไลน์มิวสิกค่ะคำร้องทำนองโดยดิวพีรพลแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์สวัสดิ์สารคามนะคะป่ะมันสิเป็นจังใดเนาะขี้เล่าบอกขี้ตั๋ว

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
1: ไปกันต่อนะคะเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะในช่วงนี้นะคะเพลงฮิตๆจากมหานครชาร์ตของเรานะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องขอขอบคุณนะคะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะเอาเป็นว่า2เพลงที่แบบมีจังหวะได้ขยับร่างกายกันสักนิดนึงแล้วกันดึกแล้วเนาะเผื่อว่ามีคุณผู้ฟังที่กำลังทำงานอยู่นะคะกำลังขับรถกำลังเดินทางกำลังนะยังไม่ใช่เวลานอนเอาง่ายๆนะคะกระตากำลังจะปิดนะคะรักแท้หรือแค่คอนเทนต์ค่ะพิมพ์ดามหานครนะคะเพลงนี้ล่าสุดอยู่ในฮิตที่19นะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยเต้ยก่อสร้างจอยรวมมิตรนะคะเพลงนี้ยังคงฮิตอย่างต่อเนื่องค่ะอยู่ในฮิตที่5นะคะจากสังกัดซองเดอจ้าอ้าว2เพลงกันเลยค่ะจุ๊บ

0: ติดชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: 15โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ขอฟ้าจัดสรรนะคะงานจากน้องเบลนิพาดานะคะถือว่าเป็นเพลงเขาเรียกว่าเป็นลูกทุ่งอีสานฟิวชั่นนะเพราะว่ามีการผสมแบบว่าเป็นบีทฮิปฮอปอะไรเงี้ยเข้ามาด้วยเก๋ไก๋สไลเดอร์เลยแหละเพลงนี้นะคะไม่ได้เปิดนานเลยโอ้ยหยิบมาเปิดดีกว่านะคะก่อนที่จะกลับบ้าน แล้วก็ส่งต่อให้กับน้องเมย์ทิชาด้วยนะคะ

0: ค่ะขอบคุณนะคะหลายๆข้อความทักทายกันเข้ามาแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันตลอดทั้ง2ชั่วโมงเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ลาไปด้วยเพื่อนเพลงหวานค่ะ
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะมีเพลงแนะนำเข้ามาทาง Facebook Live ของเรานะคะพี่มิตรชัยเนี่ยบอกว่าเพื่อนเพลงหวานเนี่ยอยากฟังอยากให้รู้ว่ารักเธอของจอห์นนี่อันวานะคะ When I'm falling in loveจัดให้เลยนะคะพรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิมค่ะ4 ทุ่มนะดีเจลูกตาลสุนิชาวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 24:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ผลงานเพลงนี้นะคะบุคคลทั่วไปจากลำเพลินและโตโน่ไม่ค่อยได้ยินโตโน่ร้องเพลงสักเท่าไหร่ไม่ค่อยคุ้นหูเลยนะคะ3ผลงานเพลงต้นชั่วโมงนะคะไม่มีประโยชน์จากบ่าววีนะคะตามมาติดๆกับคนมีประวัติจากหลวงไก่และปิดท้ายเมื่อสักครู่นี้นะคะบุคคลทั่วไปลำเพลินฟีเจอริ่งกับโตโน่ผลงานช่วงนี้3ผลงานเพลงรัวๆในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
0: เที่ยงคืน15นาทีอยู่กับน้องเมย์ทิชารับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลชนทิชานะคะอยู่กันยาวๆจนถึงตี2เลยวันนี้เข้าสู่วันที่3มิถุนายนแล้วนะคะก็ใครที่ได้เล่นกิจกรรมกันไปเมื่อวานนี้นะคะก็เดี๋ยวจะมาทบคะแนนในวันนี้ด้วยกันละกันเนาะวันนี้นะคะตัวอักษรของการขอเพลงคือจอจานนะจ๊ะจอจานใครคิดชื่อเพลงออกรีบโทรมาได้เลยตอนนี้นะคะ02-248-1366ค่ะ02-248-1366จอจานเมื่อวานมีรอเรือไปแล้วดอเด็กไปแล้วนะคะตอนนี้มาเป็นจอจานบ้างมาดูซิว่าคุณผู้ฟังของน้องเมย์เนี่ยจะนึกผลงานเพลงอะไรออกนะคะส่งมอบผลงานเพลงดีๆนะคะผ่านทุกๆช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์มาขอเพลงก็ดีนะคะหรือจะเป็นข้อความก็ได้นะผ่าน SMS 4689400ย้ำเบอร์อีกครั้งค่ะ4689400นะคะหรือช่องทาง Facebook Live Fanpage LTM FM 95นะจ๊ะวันนี้ก็คึกครื้นนะก็เข้ามาทายกันได้นะคะมีคนบอกว่าภูเก็ตฝนหยุดตกแล้วจ้านะคะแต่ว่าวันนี้นี่มีข่าวสารอะไรเยอะแยะมากมายเหมือนกันนะมีเรื่องเด็กหลงหายไปจากบ้าน2คนใช่ไหมแล้วก็มีเรื่องของฝนฟ้าฝนที่ไม่ค่อยจะเป็นใจสักเท่าไหร่แล้วก็มีเรื่องของฟ้าผ่านะคะฟ้าผ่าวันนี้นี่รู้สึกว่าจะมีข่าวค่อนข้างหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นขับอยู่กลางถนนล่าสุดนี่น่าจะเป็นรัชวิภานะคะเป็นหนูจะใช้ว่าว40เยอะอุบัติเหตุนะคะฟ้าผ่าประชาชนตรงสะพานรัชวิภาเป็นมอเตอร์ไซค์กำลังขี่อยู่ดีๆเลยคุณผู้ฟังอยู่ดีๆก็เปรี้ยงแล้วพี่เขาก็ล้มลงนะคะตอนนี้หนูยังไม่ได้เช็คว่าล่าสุดนี้เป็นยังไงบ้างนะแต่ว่าพอดูแล้วก็แอบตกใจเหมือนกันว่าอุ๊ยลงมาได้ยังไงนะฟ้าลงมาอย่างนั้นได้ยังไงนะคะแต่ล่าสุดนี้มีรายงานว่าพบแผลที่คอนะคะมีรอยไหม้ที่ใบหูแล้วก็ตรงศีรษะนะคะจะเป็นสร้อยคอเป็นสร้อยพระนะคะทำจากสแตนเลสซึ่งไม่น่าจะเกี่ยวนะมอเตอร์ไซค์นี้ก็หมวกกันน็อกนี่ก็เขาบอกว่ามันมีโลหะด้วยนะคะแต่เท่าที่สันนิษฐานกันต่างๆนานามานี่ก็คือไม่น่าเกี่ยวเลยน่าจะเกิดจากเขาเรียกว่าวิ่งอยู่บนที่ที่มันโล่งแจ้งบนสะพานสูงขณะที่ฝนตกหนักนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในความเสี่ยงที่จะถูกฟ้าผ่าได้คือพื้นที่เนี่ยมันสูงเด่นมากนะคะแล้วก็อาจจะเกิดประจุไฟฟ้าในอากาศแบบมันเคลื่อนที่มาตามเส้นทางอ่ะแล้วมันก็เลือกลงตรงพี่เขาพอดีตอนแรกก็มีคนถามนะว่าพี่เขาแบบว่าใช้โทรศัพท์อยู่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้

ต่างๆใช่ไหมน้องเมย์ก็จะบอกว่าไม่มีนะคะเพราะว่าฝนมันตกหนักมากพี่เขาก็เก็บโทรศัพท์เรียบร้อยหมดแล้วนะคะก็ถูกผ่ามากลางลำเลยทำให้มอเตอร์ไซค์เนี่ยนะคะพลิกคว่ำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็ค่อนข้างจะสาหัสเลยโดยที่มีอาสาสมัครกู้ภัยนะคะจากมูลนิธิปอเต็กตึ๊งเนี่ยเขาก็ส่งต่อไปยังกู้ชีพของจุฬาภรณ์นะคะก็ไปที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่นต่อไปนะซึ่งว่าโหถ้าเป็นเราเนาะไม่รู้ว่าอยู่ดีๆมันเกิดจากอะไรเลยอะเอาเป็นว่าถ้าฝนตกหนักนะคะก็อย่าไปอยู่ในที่โล่งแจ้งขนาดนี้ก็แล้วกันนะโดยเฉพาะจักรยานยนต์นะเห็นในคลิปเนี่ยพี่เขาขับมาฝ่าแบบว่าฝนค่อนข้างหนักเลยนะคะแล้วก็มีอีกข่าวนึงที่เขาเสียบชาร์จโทรศัพท์แล้วโดนฟ้าผ่ามากลางบ้านใช่ไหมแล้วพี่เขากำลังแบบว่าเล่นโทรศัพท์อยู่อันนั้นก็มีสายไฟเป็นตัวนำนะคะก็โอ้ช่วงไฟฝนฟ้าอย่างเงี้ยก็ระมัดระวังกันด้วยละกันเนาะแล้วก็รวมถึงข่าวเด็กๆหลงเด็กๆหายออกจากบ้านนะคะล่าสุดก็มีน้ององุ่นใช่ไหมเสียชีวิตไป1รายเนาะแล้วก็มีอีกน้องอีกคนนึงที่ยังตามหาอยู่นะคะซึ่งโอ้โหเด็กมีตั้งแต่2ขวบ7ขวบอย่างเงี้ยเนาะต้องดูแลกันดีๆนะเด็กเล็กๆนะคะเห็นบอกว่าเดินออกไปซื้อขนมเองอะไรเองเนี่ยถ้ามันต่อให้มันใกล้บ้านแค่ไหนนะคะถ้าเขาจะออกไปเนี่ยก็ควรจะอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ตลอดเวลาเนาะอ่ะ1ผลงานเพลงนะคะในช่วงรอสายนะจ๊ะหลังจากที่บอกจอจานไปแล้ววันนี้โอ้โหได้เลยได้เลยวันนี้มาเยอะวันนี้มาเยอะอ่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าใครจะได้สายหน้าใหม่นะคะและอักษรถัดไปจะเป็นตัวอะไรนะวันนี้มี1ผลงานเพลงในช่วงรอสายก่อนแล้วกันเนาะรักเก่าที่บ้านเกิดนะคะจากเอกชัยศรีวิชัยค่ะใครที่ยังอยากจะร่วมกิจกรรมกับเรานะคะรีบโทรมาได้เลย022481366เดี๋ยวระหว่างนี้น้องเมย์นั่งจดชื่อทำโพลก่อนแล้วกันนะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: แล้ววันนี้นะคะก็มีคนมาร่วมเล่นกิจกรรมกับเราเยอะแยะมากมายจอจานนะคะมีตั้งแต่เพลงจันนะก็มีพี่วิชุดานะคะจากสุโขทัยบอกมานะมีพี่เน่งบึงกลุ่มนะคะบอกว่าจดหมายจากแนวหน้านี่ก็ถือว่าถูกถือว่าถูกนะคะมีเจตุ้ยนะคะจากลาดกระบังลาดกระบังนะคะวันนี้ให้เบอร์มาแล้วแต่ก็ไม่ยอมรับสายหน้ามาอยู่ดีเขาบอกว่ากลัวดีเจแกล้งหนูก็ไม่ใช่คนอย่างนั้นซะหน่อยหนูก็ออกจะเป็นคนเรียบร้อยซะขนาดนี้นะคะมีจักรยานคนจนนะคะยอดรักด้วยมีพี่สมพรแนะนำเข้ามาจากสิงห์บุรีนะคะจับใจมินตราอินทิราจากพี่อ้อมสุราษฎร์นะคะเดี๋ยวมาดูสายหน้าใหม่สิว่าจอจานคือตัวอะไรเพลงอะไรนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะ
2: เด็กชายหนุ่มน้องแต้แม่ครับ
1: นี่เด็กชายหนุ่มน้องแต้เมื่อวานก็ร่วมกิจกรรมด้วยใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: เมื่อวานเป็นดอเด็กใช่ไหมดอเด็กเมื่อวานแนะนำเป็นเพลงอะไรนะคะ
2: เพลงแรกอะไรนะ ลืมละ
1: ดอเด็กอะดอเด็กหนูก็จำไม่ได้แล้วแต่ว่ารู้ว่ามีชื่ออยู่มีชื่ออยู
2: ่ดอเด็กเพลงที่ซ่องไม่ใช่หรออ๋อ
1: ใช่แต่เพลง
2: ดอเด็ก
1: เพลงแรกเป็นรอเรือเพราะแต่พี่อ่ะนะตอนที่พี่เล่นอ่ะเป็นดอเด็ก
2: ใช่ครับ
1: ใช่ใช่จดอยู่นะคะให้รู้ไงให้รู้ว่าหนูจดจริงๆนะนะคะแล้ววันนี้ได้เป็นสองฉลากที่จะใส่ลงไปโอเควันนี้นะคะเมื่อวานนี้เขาดอเด็กไปแล้วเด๋อเดียงดังเนาะแล้วเขาก็จบที่จอจานวันนี้ผลงานเพลงที่แนะนำคือ
2: ใจสารภาพคร
1: ับ ใจสารภาพจ้าพี่
2: ว่ามีน้องเมย์คนเดียวอะไรเงี้ย
1: น้องเมย์นี่หมายถึงเมย์หลังไมค์หรือเมย์หน้าไม
2: ค์อ๋อเมย์ที่รักไม่ใช่เมย์ที่ชานะครับ
1: อ๋อแล้วเมย์สุกะล่ะ
2: อ๋ออันนั้นด้วยครับ
1: โอ้ยเดี๋ยวน้องเมย์สุกะเขาน้อยใจเขาไม่รับสายนะ
2: ไม่เป็นไรครับ
1: แล้วจะส่งต่ออักษรอะไรดีล่ะคะใจสารภาพอ่ะ
2: เอาอะไรดีอ่ะ
1: แค่เพียงสมมติว่าหยุดคบกันใช่ปะใจฉันก็สั่นเหมือนคนเป็นไข่ขอไข่ดิใช่ไหมขอไข
2: ่ขอไข่ก็ได้
1: หรือขาดเธอไม่ได้หัวใจขอสารภาพกดโทรศัพท์รับฉันก็ยังน้อยใจอ้าวจอจานอีกแล้วอยู่ใกล้จนชินไม่อยากได้เย็นคำว่าห่างไกลหรือกอไก่ดีอ่ะให้เลือก
2: กอไก่ก็ได้ครับเพลงเยอะดี
1: โอเคกอไก่นะเพราะฉะนั้นสายที่2ของวันนี้จะต้องเป็นกอไก
2: ่ครับ
1: โอเคเดี๋ยวเราไปจดก่อนนะจดไม่ทันแล้วเนี่ยโอ้ยขอเล่นกิจกรรมเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยนะคะแล้วก็มีเนี่ยเห็นไหมคนเขาแนะนำมีเพลงจันจดหมายจากแนวหน้าจือบอจักรยานคนจนจับใจจีบได้แฟนตายแล้วนะก็จดฉลากให้เรียบร้อยนะคะ1ครั้งสามารถเล่นได้อีกเล่นได้เรื่อยๆนะเพื่อจะสะสมฉลากให้เยอะที่สุดแล้วเดี๋ยวสิ้นเดือนนะคะวันที่30มิถุนาจะมาจับฉลากกันว่าใครจะได้ของรางวัลไป
2: ครับ
1: เนาะนะคะ
2: และจะรอครับจากใจครูเมย์ครับ
1: สุพรรณเป็นยังไงบ้างวันนี้ฝนตกไหมคะ
2: ไม่ตกครับตกแต่เมื่อวาน
1: โอ้แต่วันนี้กรุงเทพและปทุมธานีนี่คือตกยับยับเลยนะ
2: คร
1: ับ สบายนอนฟังเสียงฝนสบายสุพรรณก็ร้อนนะสิ
2: ไม่ร้อนนะครับวันนี้แดดไม่เท่าไหร่

0: แดดไม่เท่าไหร่แต
1: ่ไม่มีฝน
0: ได้ได้ได้ไม่มีฝนนะอืมโอเคนะคะร่วมกิจกรรมเรียบร้อยแล้วครั้งหน้าจะเล่นอีกไหมเนี่ย
1: เล่นครับเล่นไปเรื่อยๆ
0: สองฉลากแล้วนะ
1: เป็นกว่าน้องเมย์จะบอกหยุดได้แล้ว
0: หยุดได้คือวันที่30เอ้ยบางคนอาจจะ30ฉลากเลยก็ได้ที่อยู่ในโหลเราก็ไม่รู้เล่นทุกวันไงเผื่อก็ยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มากหนูก็ไม่รู้หนูก็ลุ้นแทนเหมือนกันนะเนี่ยนี่สองวันนี้ไม่คิดว่าคนจะเล่นเยอะขนาดนี้นะคะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันแล้วกันเนาะโอเค
1: พอคนเข้าใจก็จะเล่นเยอะไปเรื่อยๆครับ
0: ตอนนี้คนอาจจะยังไม่ค่อยเล่นเพราะฉะนั้นใครที่แบบว่าเข้าใจก่อนเล่นก่อนมีสิทธิ์ก่อนโอเคค่ะคุณพี่ค่ะติดตามมายาวนานเนาะ
1: ครับนานแล้วครับ
0: นานแล้วครับแล้วจะติดตามตลอดไปด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ใจสารภาพมีหลายเวอร์ชั่นมากเลยมีปาวลีมีต่ายมีนันทิดาแล้วก็ก๊อตจักรพันธ์เอาเวอร์ชั่นใครดีครับ
1: ของก๊อตก็ได้ครับ
0: พี่ก๊อตเนาะโอเ คได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะจ๊ะ
1: ครับ
0: ขอบคุณ
1: น้องเมย์เลยแล้วก็ทุกอย่างทุกสายที่ฟังเทปนี้เลยครับแล้วก็ให้น้องเมย์หลังไมค์ด้วย
0: ได้เลยครับขอบคุณที่โทรมานะคะดูแลสุขภาพด้วยนะ
1: เช่นเดียวกันครับ
0: สวัสดีค่ะนะคะจัดให้จอจานนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากสายนี้เป็นต้นไปจะต้องขอเพลงเป็นตัวกอไก่ตอนนี้ยังไม่มีนะในลิสต์ยังไม่มีกอไก่นะเพราะฉะนั้นถือว่ายังไม่ได้เริ่มเล่นนะเตรียมตัวระวังไป

0: จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะกับผลงานเพลงใจสารภาพนะคะในช่องสายชิวฮิวใจก็ต้องขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะโอ้ยเอ็นดูรบกวนเอ็นดู
1: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
0: ที่เซเว่นก็มีนะ อ่ะคุณฟังค่ะช่วงนี้นะคะสุขภาพเราก็ต้องดูแลทั้งกายและใจนะคะการที่เวลาเราจะเดินลุกนั่งจะเดินจะไปขึ้นบันดงบันไดเราก็ต้องมีความมั่นใจทุกย่างก้าวใช่ไหมล่ะดังนั้นนะคะให้ Heal Life ดูแลคุณค่ะเพราะเขานะคะออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่านะคะช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งค่ะตัวผ้านะคะเขาถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีแบบดีเยี่ยมเลยนะไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นนะคะสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครนะคะที่ต้องการเริ่มต้นในการดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษสุดคุ้มเลยซื้อ Heal Life นะคะอุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีไปอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะจ๊ะโอ้โหจุกๆเลยนะสามารถแบบว่าซื้อมาแล้วซักใส่สลับกันได้นะคะราคานี้พิเศษมากๆ990บาทเท่านั้นและยังไม่พอค่ะรับฟรีไปอีกกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะคะใครที่สนใจสินค้าโทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะคะช่วงแรกๆทำกิจกรรมอะไรแบบนี้นะน้องเมย์ก็อาจจะแบบว่าย้ำกติกากันบ่อยนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณผู้ฟังหลายๆคนที่ไม่ได้ทันฟังอ่ะหรือว่าเนี่ยช่วงนี้วันหยุดใช่ไหมเขาอาจจะไม่รู้ว่าเราเล่นอะไรกันอยู่ เรามีการเล่นกิจกรรมนะจ๊ะเริ่มมาตั้งแต่พฤษภา31นั่นแหละ31ป่ะพฤษภาเนาะก็คือสิ้นเดือนของพฤษภาเรามีกิจกรรมเล่นกันเนาะโดยการต่อเพลงนะคะโดยใช้ตัวอักษรอ่ะอย่างวันแรกเนี่ยเราเป็นรอเรือนะก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้นะคะก็อ่ะได้อักษรรอเรือกันไปพี่ๆเขาก็จะเล่นกิจกรรมโดยการโทรมาขอเพลงที่ขึ้นต้นด้วยรอเรือหรือถ้าใครคิดชื่อเพลงไม่ออกแต่ดันร้องได้ก็มาร้องแทนก็ได้เหมือนกันให้ผลงานเพลงเป็นแบบขึ้นต้นรอเรือก็บอกน้องหลังไมค์ด้วยนะว่าเพราะอะไรมันถึงเป็นรอเรือได้อะไรเงี้ยคราวนี้พอเขาเล่นรอเรือเสร็จเขาก็ร้องมามันก็จบที่ดอเด็กดอเด็กก็มีพี่ก็ต้องมาแบบขอเพลงที่มีดอเด็กกันซึ่งล่าสุดอักษรล่าสุดนะคะคือกอไก่ดังนั้นนะคะน้องเมย์จะนับเฉพาะนับคะแนนเฉพาะคนที่โทรมานะเพราะว่ามันมีหลักฐานแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ให้เรียบร้อยนะคะก็จะมีพี่ๆเนี่ยที่เล่นกอไก่ทั้งหมดนะคะน้องเมย์ก็จะจดชื่อเอาไว้แล้วก็ทำฉลากให้นะคะแล้วก็ม้วนแล้วเดี๋ยววันที่30เนี่ยเรามาจับพร้อมๆกันอย่างพี่วิชุดาสุโขทัยนะคะเมื่อกี้นี้สายแรกเนี่ยมันเป็นจอจานใช่ไหมอ่ะพี่วิชุดาเขาก็เล่นมาแล้วเพลงจันอย่างเงี้ยน้องเมย์ก็จะเก็บฉลากไว้ละ1ฉลากใช่ไหมพอสายที่2เมื่อกี้เป็นกอไก่พี่วิชุดาก็เล่นอีกเนี่ยกินอะไรถึงสวยนะคะสายกินอะไรถึงสวยอ่ะก็จะเก็บเป็น2ฉลากต่อวันได้เพราะฉะนั้นพี่เขาเล่น2รอบนะคะก็ได้เหมือนกันไม่เป็นไรก็เดี๋ยวจะทำฉลากนะคะสะสมไว้ทุกครั้งที่โทรมานั่นแหละเราก็จะเก็บเอาไว้เก็บยอดเอาไว้นะคะแต่ว่าในช่วงสายแต่ละสายน้องเมย์จะบอกอย่างนี้นะว่าช่วงสายแรกจะได้ตัวอักษรอะไรนะคะมีช่วงของการโทรมาแล้วก็พอเข้าสายที่2เนี่ยจะมีช่วงเวลาในการโทรค่อนข้างยาวหน่อยตอนนี้เป็นกอไก่นับเฉพาะคนที่โทรศัพท์เข้ามานะคะนะเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของมหานครไลฟ์นะจ๊ะ
2: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดย สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: ในช่วงมหานครไลฟ์ก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปกับผลงานเพลงนี้ค่ะสาวนุ้ยไม่ลืมจากอันดาค่ะ

0: จ้าหนุ่ยไม่ลืมเจ้าปุ๋ยและมะเขือด้วยนะคะ
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคง

0: 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS

0: โดยเมทิชา
1: โอ้คุณผู้ฟังหนูว่าจะไม่แซวแล้วขอแซวสักนิดนึงเพราะบอกว่ากอไก่โอ้โหขอมาตะไก่ตาแหมคิดเอทหน่อยสิคิดเอทหน่อยแหมมีต้องหลายเพลงพิบพิบสายันคงสะดุ้งอะตอนเนี้ยไอ้ทำไมคุณผู้ฟังถึงนึกถึงตลอดเลยนะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะกอไก่กอไก่นะคะยังขอได้อยู่ยังขอได้อยู่นะคะส่วนใครที่เล่นกอไก่ไปแล้วก็ให้คนอื่นเล่นด้วยนะเล่นแค่คนละ1ครั้งพอในกอไก่นะคะแล้วเดี๋ยวถ้าวันพรุ่งนี้กอไก่อีกก็ค่อยว่ากันนะแต่ว่าวันนี้แบ่งให้เพื่อนด้วยเดี๋ยวเพื่อนโทรไม่ติดนะคะไก่จ๋าเพียบเลยโอ้นี่มาทั้งเล้าแล้วนะอ่ะได้เวลากอดกันแล้วมีคนบอกว่ากอดครูเมย์ดีกว่ามากางแขนออกกอดกันแน่นๆนะคะมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวาตบบ่าตัวเองเบาๆแล้วก็บอกตัวเองว่าฉันภูมิใจในตัวเธอนะเธอเก่งมากๆเลยนะคะชื่นชมตัวเองด้วยนะอย่ามัวแต่รอคำชื่นชมจากคนอื่นอย่ามัวแต่รอว่าเขาจะรักเราไหมนะรักตัวเองมากๆรักตัวเองเยอะๆนะคะและสาระดีๆของน้องเมย์ในวันนี้นะคะน้องเมย์ก็อยากจะมาเตือนเรื่องของมิจฉาชีพในเขาเรียกว่าไม่ใช่แค่สแกมเมอร์นะเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพเริ่มทะลุจอออกมาข้างนอกแล้วจะมาในรูปแบบของผู้สูงอายุเพราะว่าคนไทยเป็นคนขี้สงสารคนไทยเป็นคนชอบช่วยเหลือคนไทยเป็นคนที่บางครั้งบางคราวช่วยเหลือโดยที่อาจจะลืมคิดไปนิดนึงว่ามันอันตรายนะคะอันนี้เป็นเคสสตาร์ดี้นะจ๊ะที่อยากจะนำเสนอมากๆเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่เวลาเราไปกดเงินเรื่องเงินทองทองอันตรายนะเรากำลังต่อแถวกดเงินอยู่แล้วคุณยายหรือคุณตาคนข้างหน้าหรือคุณป้าอะไรก็ไม่รู้แหละเออนะกดโอ้ยช้ามากกดเหมือนจะเอ๊ะเดี๋ยวได้เดี๋ยวเอ๊ะไม่ได้มันติดมันขัดมันโอ้ยมันกระจกกระแจกแล้วก็หันมาหาเราแล้วก็บอกว่าอีหนูเอ้ยช่วยยายช่วยป้าหน่อยได้ไหมลูกเนี่ยป้าเนี่ยกดตังค์ไม่เป็นเนี่ยมันมีรหัสตรงนี้นะมันจะต้องทำยังไงอ่ะลูกบอกป้าหน่อยได้ไหมอันนี้นะคะแนะนำเลยว่าอย่าลืมนะว่าทุกครั้งที่เรากดเงินเนี่ยตรงตู้มันจะมีกล้องวงจรปิดอยู่ถูกไหมไอ้กล้องตัวนี้นั่นแหละมันจะจับภาพเวลาที่

ถ้าเราไปกดเงินแทนคุณป้าเขาและเลขบัญชีนี้ตอนนี้กดเวลานี้อ่ะกลายเป็นเรากดปรากฏว่าไอ้เลขบัญชีที่เราไปช่วยเขากดน่ะมันดันเป็นบัญชีที่ทำผิดกฎหมายมาเช่นไปเป็นบัญชีม้านะคะเช่นไปเป็นบัญชีที่แบบรับซื้อของอะไรก็ตามที่มันไม่ถูกกฎหมายหรือเขาขายของออนไลน์มีคนโอนเข้ามาเสร็จมีการกดเงินออกเพื่อจะไปโอนเงินให้อีกบัญชีนึงหรืออะไรก็ตามนะคะปรากฏว่าคุณตำรวจไล่มาอ้าวคนนี้นี่นาที่เป็นคนกดเป็นหน้าเราเต็มๆสุดท้ายเป็นไงคะโดนพ่วงไปด้วยดังนั้นระมัดระวังนะสิ่งที่ควรจะทำมากๆเลยในกรณีที่มีผู้สูงอายุกดเงินไม่เป็นแล้วขอให้เราช่วยนะคะบอกเขาค่ะอย่าปฏิเสธการช่วยเหลือคนไทยด้วยกันเราก็ยังจะต้องมีน้ำใจอยู่เนาะก็จะบอกคุณป้าเขาไปเลยว่าป้าคะเดี๋ยวเอางี้นะเดี๋ยวป้ายืนรอตรงนี้สักครู่หนึ่งเดี๋ยวหนูเนี่ยไปตามเจ้าหน้าที่มานะคะแป๊บนึงนะคะอะไรเงี้ยหรือแบบว่าให้รปภ.มาเป็นพยานอะไรก็ได้เจ้าหน้าที่ใครก็ได้มาเป็นพยานที่เป็นเจ้าหน้าที่อยู่ในห้างก็ได้หรือว่าเจ้าหน้าที่ที่อยู่แถวๆตู้อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วถ้าสมมุติว่า ไม่มีหรืออะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องแบบว่าอาจจะต้องไม่ช่วยพูดตรงๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ากล้องมันจับภาพเราไปแล้วบัญชีที่ให้กดเงินหรือป้าบอกว่าโอ๊ยป้ากดเงินมันแล้วเงินป้าไม่มีแล้วเขามาแจ้งความจับเราหาว่าเราเป็นคนแบบว่าเอาเงินไปหรืออะไรก็ตามไม่รู้แหละนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะป้าเขาอาจจะแบบเนียนๆแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่เราเรียกเจ้าหน้าที่ปรากฏว่ากลับมาป้าหายไปแล้วก็จงสันนิษฐานไว้เลยว่าใช่แหละใช่แล้วแหละนะเพราะฉะนั้นนะคะอะไรแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ก็ต้องระมัดระวังด้วยสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้มันก็มีเรื่องเครียดเยอะแยะมากมายนะคะเราก็จะต้องมีความระวังแต่ไม่ถึงกับระแวงแต่ว่าใช้ชีวิตก็อาจจะไม่ต้องถึงขั้นแบบไร้ซึ่งน้ำใจไปเลยสักทีเดียวแต่เราก็ต้องมีวิธีในการป้องกันตัวเองด้วยเหมือนกันเรายังช่วยอยู่นะแต่แค่ไปตามเจ้าหน้าที่มาช่วยกดแล้วเราเป็นพยานหรืออะไรก็ตามได้เหมือนกันนะคะอย่าไปกดเงินอะไรเรื่องเงินทองมันอันตรายเสมอจริงๆเพราะฉะนั้นนะคะทุกๆคนที่จะใช้เงินหรืออะไรก็ตามเนี่ย ต้องระมัดระวังอย่างมากๆเลยโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะเรามีไทยช่วยไทย plus ใช่ไหมที่ทุกๆคนเนี่ยจะต้องเริ่มไปจับจ่ายใช้สอยและแต่สิ่งที่เกิดขึ้นน่ะมันก็มีหลากหลายคนที่ใช้เงินแบบผิดประเภทนั่นหมายความว่าลักษณะความผิดก็คือการรับแลกเงินจากโครงการโดยตรงสมมติว่ารัฐบาลโอนให้เท่านี้แล้วเดี๋ยวเราจ่ายอย่างนี้นะแล้วเดี๋ยวเอาตังค์ออกมานะทำฟอร์มเหมือนกับว่าซื้อของตรงนี้นะแต่ว่าคุณไม่ได้ของนะแล้วเดี๋ยวเราจะแลกเอาเงินสดไปอะไรเงี้ยอันนี้ถือว่าผิดกฎหมายนะคะทำแบบนี้ไม่ได้เราจะต้องซื้อของจริงๆแล้วก็เอาเงินของเรากับเงินของรัฐเนี่ยมาไปจับจ่ายใช้สอยอย่างที่เขาเป็นวัตถุประสงค์แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่ทำตามวัตถุประสงค์นี้น่ะหมายความว่าเรารับรู้กันทั้งสองฝ่ายทั้งคนขายและคนซื้อดังนั้นนะคะมันมีระบบตรวจสอบแล้วช่วงนี้ AI เก่งมากบอกเลยนะคะใครที่กระทำความผิดนี้นะคะยังไงเนี่ยมันก็มีร่องรอยหลักฐานการกระทำผิดอยู่แล้วเพราะว่าที่ผ่านมาแม้กระทั่งโครงการคนละครึ่งก็มีคนโกงแบบนี้แหละแบบว่าเอาตังมาสิเดี๋ยวฉันเอาเงินสดให้อะไรแบบเนี้ยอันเนี้ยนะมีโทษจำคุก3ปีนะคะปรับ 60,000 บาทคุ้มไหมเนี่ยคุ้มไหมเนี่ยกับเงิน 4,000 ไม่คุ้มหรอกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูดีๆจะทำอะไรก็ตามนะคะบริสุทธิ์เนี่ยเขาบอกว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานมันเรื่องจริงมากๆนะคะฝากเอาไว้ด้วยแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังของหนูไม่ทำอะไรแบบนี้หรอกเนาะเพราะว่าคุณผู้ฟังของหนูน่ารัก อ่ะย้ำอีกครั้งนะจ๊ะการขอเพลงตอนนี้สำหรับคนที่ร่วมกิจกรรมนะคะเป็นอักษรกอไก่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บรายชื่อไปจับฉลากกันในวันที่30มิถุนายนนะคะเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวถ้าคนเล่นเยอะยังไงเดี๋ยวน้องเมียมีของรางวัลพิเศษของรางวัลปลอบใจให้ด้วยแล้วกันเนาะเพื่อมันเยอะเกินไปแล้วมันไม่ทั่วถึงอ่ะแต่อันนี้อยากแจกจริงๆนะคะอ่ะเพื่อชีวิตให้ติดหัวใจวันนี้นะคะเป็นผลงานเพลง

เป็นคนล่าฝันเดี๋ยวมอบให้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งตอนนี้ยังเล่นกอไก่ได้อยู่นะคะ022481366ค่ะ022481366ชั่วโมงหน้าพบกันค่ะ

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
4: โอ้ยทุกบ้านต้องมีจริงแหละแล้วตอนนี้หนูก็ควรจะมีด้วย เริ่มเจ็บคอแล้วกลับมาในชั่วโมงที่2นะคะอยู่กับน้องเมธิชาต่อเนื่องเลยจนถึงตี2นะตื่นมาก่อนตื่นมาคุยกันก่อนมาพร้อมกับหนึ่งสายหน้าใหม่ในชั่วโมงที่2สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: ตื่นหรือยังคะ
5: ครับ
4: เมื่อกี้หลับไปเปล่า
5: ทำงานอยู่ครับ
4: อ๋อหรอทำอะไรอยู่อ่ะดึกดื่นแล้วนะ
5: เป็นรปภ.ครับ
4: อ๋อแนะนำตัวเองหน่อยค่ะเด็กชายอะไรคะ
5: สมชายครับ
4: พี่สมชายจากที่ไหนส่งเข้าประกวด
5: ครับ
4: อ๋อพี่สมชายรามินทาเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมคะ
5: ครับ
4: สบายดีนะเป็นรปภ.แต่ไม่ได้หลับเนาะ
5: ครับไม่หลับครับ
4: พี่สมชายกระโดดตบเดี๋ยวนี้เลยเสียงดูง่วงมากเลยอ่ะตอนนี้ก็อยู่ที่รามินทาเนาะฝนตกไหมคะ
5: ไม่ตกครับ
4: ไม่ตกแต่ว่าตกไปแล้วว
5: ันนี้ไม่เห็นตกเลยครับแต่ตกเกือบทุกวันนะครับ
4: แต่ว่าอากาศก็โอเคเย็น
5: ๆครับ
4: ใช่ไหมใช่ไหม
5: ไม่ร้อนครับ
4: แล้วอยู่กับใครอะคะเนี่ยตอนเนี้ย
5: อยู่มีสองคนแต่อยู่คนละจุด
4: แล้วพี่อยู่ตรงจุดไหน
5: มีในโรงเรียนรั่วรอบขอบคิดไม่เป็นไรครับ
4: โอเคเราก็ปลอดภัยดีส่วนเพื่อนก็ปลอดภัยดีปลอดภัยจากถนนหนทางคนข้างนอกเนาะ
5: อยู่ริมถนนเลยครับ
4: ใช่เหรออยู่คนเดียวจริงหรอมองซ้ายมองขวาดีๆสิ มืดเปล่าหรือว่าเปิดไฟสว่างลง
5: ไฟถนน

0: ไอ้นั่นแหละสว่างจ้าแล้ว
1: สว่างจริงเปล่า
0: ครับ
1: กลัวผีเปล่า
0: ไม่กลัวครับ
1: ไม่กลัวกุ๊กกูหน่อยเหรอ จะเอาให้ได้ วันนี้เล่นกิจกรรมกับน้องเมย์ด้วยไหม
0: เป็นยังไงครับ
1: ก็ที่บอกว่าเป็นกอไก่นะกอไก
0: ่
1: เดี๋ยวกัดคอเลยเดี๋ยวปะโถมาผลงานเพลงกอไก่วันนี้ขอเสนอเป็นผลงานเพลงที่มีชื่อว่า
0: ไก่จ๋าของสายันสัญญาครับ
1: มาทั้งคอกเลย
0: จะเปลี่ยนก็เปลี่ยนไม่ได้ผมว่าจะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนก็เปลี่ยนไม่ได้แล้ว
1: ใช่เปลี่ยนไม่ได้แล้วโอ้ย
0: มันก็มีเพลงครับเป็นของคนอะไรรถใช้ที่กรุงเทพมั้ย
1: ร้องไงอ่ะ
0: แล้วก็เลยเป็นไม่ได้
1: แล้วสุดท้ายที่กรุงเทพมันส่อเสือจะร้องไงอ่ะมันจะกอไก่ยังไงอ่ะ
0: อ๋อมันอ๋อต้องอยู่ตัวหน้าใช่ไหมครับ
1: อืมใช่ใช่ใช่ไก่จ๋าถูกแล้ว โอ้ยวันนี้ไหนไหนไหนน้องเมย์ขอดูซิว่ามีคนกอไก่มีเพลงอะไรบ้างมี ชอบอ่ะมีเพลงกรุงเทพมหานครด้วยของอัศนีวสันต์นะที่บอกอะไรกรุงเทพมหานครดูจริงจังมากมีกุหลาบนอกวาเลนไทน์ของน้องเพชรคทาวุฒิเนาะมีเพลงอะไรอ่ะกระเป๋าแบนแฟนทิ้งมีเก็บตะวันมีกินอะไรถึงสวยเนี่ยเห็นไหมมีเยอะแยะแต่ว่าไก่จ๋านี่บานเลยนะแบบไก่จ๋าไก่จ๋าไก่จ๋าไก่จ๋าไก่จ๋า
0: จำง่ายนะ
1: นี่โถอ่ะแล้วตัวอักษรถัดไปจะเป็นตัวอะไรดีล่ะไก่จ๋าได้ยินไหมว่าเสียงใครอ่ะมีคอควายแล้วเสียงมันคนร้องไห้อะไรอ่ะร้องยังไงอ่ะโอ้มีคนบอกว่า
0: เพลงไก่คนเจ้าน้ำตาเปียกเหมือนอะไรลืมไปแล้ว
1: เราตัวอะไรดี
0: เอา
1: เมื่อกี้มันมีอะไรนะไก่ตาได้ยินไหมว่าเสียงใครเสียงเหมือนคนร้องไห้แต่ใครเจ้าชายเอ้ยชายเจ้าน้ำตาก็จะมีต่อเต่าใช่ปะ
0: เต่า
1: ต่อเต่าเนาะวิยากเหมือนกันนะเนี่ยต่อเต่าอ่ะพรุ่งนี้นะคะต่อเต่านะคะทุกคนโอ้โหยากอยู่นะ
0: ม
1: ัน
0: จะมีเพลงอะไรเนี่ย
1: ไม่ได้ไม่ได้เราจะไปเฉลยไม่ได้ให้เขาคิดเราเป็นคนตั้งโจทย์เราเป็นคนตั้งโจทย์เฉพาะสายหน้าใหม่ที่ได้ตั้งโจทย์แต่ถ้าคนที่เขาร่วมกิจกรรมก็ปกติก็ให้เขาเล่นไปเราก็ใส่ฉลากให้เขาส่วนสายหน้าใหม่ก็ได้ตั้งโจทย์ไปโอเคไหม
0: คร
1: ับ ค่ะเดี๋ยวจดให้อันนี้เพิ่งเล่นวันนี้วันแรกปะคะใช่
0: คร
1: ับ
0: แต่เมื่อก่อนผมเคยติดโชว์ติดมา2คนแล้ว
1: แต่ว่ามีกิจกรรมเนี่ยเมื่อวานก็ไม่ได้เล่นน้องยังไม่มีชื่อเพิ่งมีวันนี
0: ้ครับ
1: โอเคจดชื่อให้เรียบร้อยนะคะส่วนคนอื่นๆนะจ๊ะก็อย่าลืมทิ้งเบอร์โทรให้น้องเมย์ด้วยเดี๋ยวถ้าเกิดจับฉลากได้ขึ้นมาก็ติดต่อกลับไม่ได้อีก
0: ให้คนรับไปแล้วครับ
1: คะ
0: มาให้คนที่รับไปแล้วครับ
1: โอเค
0: รับโทรศัพท์อ๋ออ
1: ันนี้ทราบแล้วไม่ต้องบอกออกอากาศไม่ต้องบอกออกอากาศเดี๋ยวมีคนโทรไปกวนโอเคนะคะ
0: คร
1: ับ ไก่จ๋ามีมอบให้ใครไหมคะ
0: ให้คนจัดรายการนะครับ
1: ได้เลยไก่จ๋าเหรอ
0: ครับผม
1: กะตากะตากะตากะตากตัวต่อไปเป็นต่อเต่านะได้เลยแล้วพรุ่งนี้จะเล่นด้วยไหมเนี่ยต่อเต่าเนี่ย
0: ก็เดี๋ยว
1: ไปคิดมาก่อน
0: ว่าจะโทรติดหรือเปล่าครับ
1: ไปไม่โทรไม่ติดก็ได้โทรไม่ติดก็ได้ฉลากเหมือนกัน
0: มันยากเหมือนกันนะต่อเต่าเนี่ยมันไม่ใช่ครับ
1: ก็ไม่รู้อ่ะพี่เป็นคนตั้งเองอ่ะเพื่อนๆก็ไปคิดเอาเฮ้ยหนูว่าเยอะอยู่หนูว่าเยอะอยู่นึกออกแล้วแต่ว่าไม่เฉลยแต่ว่าไม่เฉลยเอาไว้พรุ่งนี้ให้เขาไปเล่นกันเองโอเคขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยจ้าตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
0: อะไรนะครับ
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: สุกี้ชาบู
0: สุกี้ชาบู
1: พันท้าย
0: พันท้าย
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: และอายารา
0: และอายาราร
1: สชาติดีดี
0: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
1: อายาราอ่ะฮ่า
0: อายาราอ่ะฮ่า
1: ขอแบบอ่ะฮ่า
0: ฮ่า
1: แล้วน้องเอ๋พูดว่ามองแซ่มองแซ่แซ่มองตามด้วย
0: ตุ้งตุ้งมง
1: โอเคได้เลยขอบคุณนะคะต่อให้ไม่ได้สายหน้าไมค์ก็ยังทำฉลากให้นะ
0: ครับผม
1: โอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะต่อเต่าอุ้ยยากอยู่นะเนี่ยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้สายแรกเป็นต่อเต่านะคะสายแรกนะก็เดี๋ยวพอเริ่มเปิดเพลงแรกของในวันพรุ่งนี้ก็ขอต่อเต่ามาได้เลยนะมีบางคนถามว่าต้องติดสายหน้าไมค์มั้ยไม่จำเป็นนะคะก็คือเนี่ยอย่างพี่ๆเนี่ยเขามากอไก่เพียบเลยเนี่ยน้องเมย์ก็จดชื่อไว้เรียบร้อยแล้วมีพี่วิชุดาสุโขทัยพี่ตุ้ยจากลาดกระบังพี่เปียกจันทบุรีพี่หนึ่งบึงกลุ่มพี่สมชายนะคะจากรามอินทราพี่สนธยาจากสุราษฎร์พี่เปียกจันทบุรีป้าใหญ่จากนครนะจ๊ะแล้วน้องไบสมุทรปราการด้วยเนี่ยเห็นไหมมีชื่อใครตกไหมไม่มีเนี่ยเฉพาะสายที่โทรมานะคะก็ถือว่ามาร่วมสนุกแล้วก็บอกน้องหลังไมค์หน่อยว่าขอร่วมเล่นเกมด้วยจ้าแต่ถ้าใครจำไม่ได้ว่าเอ๊ะอักษรอะไรนะคะจะบอกว่าให้นึกมาก่อนนึกมาดีๆก่อนไม่เอาแบบว่าฮัลโหลเอ้ยสายอะไรนึกไม่ออกมันไปกันสายเพื่อนเขาเดี๋ยวเพื่อนคนอื่นโทรไม่ติดโอเคไหมคิดมาก่อนว่าต่อเต่าคือเพลงอะไรตอนนี้คิดเลยก็ได้ คิดเผื่อไว้เป็นวันพรุ่งนี้เลยก็ได้นะคะส่วนของรางวัลย้ำอีกครั้งนะคะว่าน้องเมย์เนี่ยจะจัดทำเป็นกระบอกน้ำให้อันนึงแต่อีกอันอย่างอื่นจะเป็นอะไรไม่บอกกระบอกน้ำอย่างเดียวก่อนก็เป็นกระบอกน้ำนะคะมีลายเซ็นของน้องเมย์แล้วก็มีโลโก้ของ FM 95นะคะแล้วก็อาจจะมีรูปหรืออาจจะมีชื่อของคนที่ได้รับรางวัลก็ได้เดี๋ยวขอไปดีไซน์ก่อนเดี๋ยวขอไปตกลงกันก่อนนะแต่ว่ายังไงเนี่ยทำให้อย่างแน่นอนนะอันนี้คือบอกตรงๆว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคลื่นนะมันเกี่ยวกับตัวหนูเองหนูอยากเล่นเองนะเดี๋ยวงงว่าแบบเอ๊ะทำไมดีเจคนอื่นเขาไม่เล่นไม่เกี่ยวคืออันนี้เล่นเองอยากเล่นอยากแจกเท่านั้นเองเออถือว่าสนุกร่วมกันแบบว่าถือว่าคืนกำไรสู่คนฟังคุณผู้ชมบ้างนะคะสี่ผลงานเพลงวันนี้มาแบบมาทั้งคอกบอกตรงๆมาทั้งเล้านะคะไก่จ๋าจากสายยันสัญญานะคะตามมาด้วยน้องไก่จากแคทริยามารสีนะคะแล้วก็มีอีแก้วปิ้งกแล้วก็ไก่จากพี่โหน่งนะคะ4ผลงานเพลงในช่วงนี้ค่ะ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า

อบชอบอ่ะผลงานเพลงนี้นะฝนเดือนหกนะตอนแรกนี่ก็นึกถึงอะไรนะโจอี้ภูวศิษฐ์อยู่เหมือนกันนะโอฮะโอฮะโออะต่ออันนั้นสัญญาเดือนหกพอมาฟังเอ๊พี่เฟรนชิปร้องเพลงนี่นะคะสุดท้ายพอเปิดฟังปั๊บอ๋อเลยผลงานเพลงนี้ทุกคนรู้จักกันดีเพราะว่าตอนเด็กๆนี่เราก็น่าจะต้องเคยมีจังหวะหนึ่งที่เขาแบบตื่นเด้อเด้อเด้อตื่นเด้อเด้อเด้อเด้อเด้ออบอบใช่ไหมหนูเชื่อว่ามีหลายๆคนต้องมีอะไรแบบเนี้ยเล่นๆอยู่มั้งตั้งแต่สมัยเรายังเด็กๆอะเนาะนะผลงานเพลงนี้ฝนเดือน6นะคะก็นำมาโคเวอร์ใหม่นะคะในศิลปิน Friendship นะคะต้นฉบับโดยคุณรุ่งเพชรแหลมสิงห์นะคะสังกัดอิสระค่ะคำร้องทำนองโดยอาจารย์ไพบูลย์บุตรขันนะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์จิรวัฒน์ป่านพุ่มนั่นเองใครที่อยากจะให้ผลงานเพลงนี้กลับมามีชีวิตอีกครั้งกลับมาให้เด็กรุ่นใหม่เขาได้ฟังกันอีกครั้งนี้ก็สามารถแนะนำขอกันเข้ามาได้ในช่วงของจ่อคิวฮิตนี้นะคะส่ง SMS มาขอกันได้เลยที่4689400นะคะช่องทางนะคะ4689400ก็คือ SMS เนี่ยก็จะพิมพ์ตรงข้อความนะจ๊ะพิมพ์ชื่อเพลงฝนเดือน6ตามด้วยชื่อ Friendship นี่นะคะก็บอกได้ว่าเป็นเวอร์ชั่นของใครนะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้าน2ค่ะจอคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้าน2สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวมาในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะสองผลงานเพลงวันนี้คนต้นทางจากเบิ้ลปทุมราชและแมนพิสิทธิ์พงษ์เมื่อกี้กอไก่ใช่ไหมนึกถึงตะไก่จ๋ากันอะเมื่อกี้เห็นไหมมีทั้งแก้วปิ้งไก่มีไก่ไก่อะอีกสักหนึ่งเพลงแก้บนกอไก่เหมือนกันเห็นไหมโอ้ยเพลงมันเยอะอยู่นะนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นต่อต่อช่วยกันคิดแล้วกันเนาะสายหน้าใหม่ในวันพรุ่งนี้ใครที่อยากจะร่วมกิจกรรมนะคะลุ้นของรางวัลจากน้องเมย์จะพูดว่าถังคลื่นก็ไม่ได้ของรางวัลจากน้องเมย์นะคะต่อเต่านะคะในวันพรุ่งนี้นะคะตอนนี้ปิดก่อนเดี๋ยวน้องเมย์หลังใหม่จะตุยเย่ซะก่อนมีคนขอมาเพิ่มด้วยเป็นกระต่ายหมายจันทร์ไม่ทันแล้วนะตอนนี้เขาเป็นต่อเต่ากันแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อใน2ผลงานเพลงนี้คนต้นทางและแก้บนค่ะ

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

0: โดยเมทิชา
1: จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตราคายางกันในช่วงท้ายๆนะจ๊ะเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ82บาทค่ะคลองแงะ82บาทจังหวัดตรัง82บาทภูเก็ต85บาทสุราษฎร์ธานี85บาทเฉลี่ยอยู่ที่83บาท20สตางค์ค่ะยางลูกขุนนะคะ88บาท70สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย70บาท50สตางค์น้ำยาง82บาท50สตางค์ค่ะมีคนบอกว่าขอเพลงกล้ำกลืนทำไมมันก้ำกลืนอะไรขนาดนั้นน้องแวนบอกว่าคิดถึงพี่เมย์มากๆไม่ได้จะชู้แต่นักคุณหน่อยเยอะนะคะมีพี่เดือนขอเพลงเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เสื่อด้วยนะมีอ๋อล่าสุดมีวันเกิดน้องท็อปพสุพัฒน์ด้วยใช่ไหมเบิร์ธเดย์นะจ๊ะแล้วก็มีบอกว่ากุหลาบนอกวันวาเลนไอ้กุหลาบนอกวาเลนไทน์นะคะจากเพชรคทาวุฒินะคะมีแนะนำเข้ามาด้วยนะจ๊ะแล้วก็ SMS ทุกๆข้อความที่ส่งมานะคะรวมถึงทุกๆเบอร์โทรศัพท์ที่โทรเข้ามาด้วยในวันนี้นะคะมีพี่หนุ่มหนองแต้จากสุพรรณนะคะพี่มานัทนครศรีพี่ต้นจากจังหวัดเลยพี่ต้นเคหะรามพี่วันวิสาจากสุโขทัยนะคะพี่สุดเที่ยวจากแพร่พี่วิชุดาจากสุโขทัยแล้วก็มีมีพี่เหน่งบึงกลุ่มพี่ตุ้ยจากลาดกระบังนะคะพี่สมพรสิงห์บุรีพี่อ้อมสุราษฎร์น้องไบสมุทรปราการพี่จวงจากอุดรพี่วิชุดาโทรมารอบที่2มาเล่นกิจกรรมนะคะแล้วก็มีอย่าเลื่อนสิหาไม่เจอถึงไหนแล้วพี่เปียกพี่เหน่งบึงกลุ่มพี่หนุ่มเพชรบูรณ์พี่สนธยาสุราษฎร์พี่เปียกจันทบุรีป้ายใหญ่นครศรีน้องไบสมุทรปราการเล่นรอบ2นะพี่ต้นเคหะรามพี่วาชลบุรีมีพี่ต้อยจากนครศรีพี่สุดยอดนะคะจากจังหวัดเลยพี่ทองแหลมจากตรังน้องแวนนครศรีแล้วก็พี่รักจากบึงกาฬด้วยพี่รักเล่นทันไหมนะพี่รักเล่นพรุ่งนี้นะต่อเต่านะวันนี้เล่นไม่ทันแล้วก็ไก่นะกระต่ายหมายจันโอ้เอ็นดูมากมากเลยนะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกเบอร์โทรศัพท์ที่โทรเข้ามาด้วยนะเดี๋ยวน้องเมย์จดชื่อไล่จดชื่อให้ก่อนนะคะก่อนกลับบ้านนะแล้วก็มีหลายๆท่านที่ยังคงอยู่กับน้องเมย์ในค่ำคืนนี้นะคะยังมีพี่กฤษชมนพี่นักรบนะคะพี่พิทวัฒน์บอกว่าขอส่งครูเมย์กลับบ้านอย่างปลอดภัยขับรถดีๆนะคะมีพี่สมบูรณ์ตายบอกว่าขอให้โชคดีมีความสุขน้องยูนิคนะอุ้ยนอนดึกอีกแล้วนะลูกสาวพี่สมบูรณ์ตายบอกว่าส่งสติกเกอร์มาบ๊ายบายนะแล้วก็มีคนบอกว่าถ้าได้ผู้สาวคอสเพลหนูซิลัมแก้บนถวายแฮ่น้องแวนแล้วก็น้องไบบอกว่าถ้าได้ผู้สาวดีๆจะลำวงเลยเหรอลำวงเลยเหรอไม่ลำแก้บนมาลำวงนี่ต้องใส่กระโปรงว่าแวมแวมด้วยปะสวัสดีพี่จารันด้วยนะคะแล้วก็มีพี่กฤษชมนนะรวมถึงพี่พิสิทธิ์ศักดิ์บอกอะไรขอแสดงความยินดีด้วยนะครับจะไม่มีคนก่อกวนแล้วฮะไม่รู้เรื่องสวัสดีน้องแชมป์ด้วยนะคะพี่ธนงศักดิ์นะทักทายด้วยนะคะ บางข้อความหนูก็งงเนาะไม่รู้เขาคุยอะไรกันก่อนหน้านี้นะคะสวัสดีพี่บอยด้วยบอกว่าขับรถกลับบ้านดีๆนะขอบคุณค่ะมีคนบอกว่าฝันดีค่ะน้องเมย์พี่สุธีราสวัสดีจ้านะจ๊ะมีพี่คันชิดยังอยู่นะคะอะอยู่ในช่วงท้ายๆกับน้องเมธิชานะคะฝากผลงานเพลงเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานพรุ่งนี้จะเป็นอักษรตอเต่าย้ำนะคะตอเต่าน้องเมก็เลยลองเล่นๆดูเป็นช่วงเพื่อนเพลงหวานแทนแล้วกันเนาะเป็นเพลงตายทั้งเป็นนะคะจากพี่แจ้ดนุพลนะคะแต่ว่าพรุ่งนี้จะต้องขอเป็นเพลงลูกทุ่งเด้อนะลูกทุ่งนะนะโทรมาได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นผลงานเพลงแรกนะคะตอเต่าก็เดี๋ยวจะจดให้เหมือนกันนะสำหรับวันนี้ค่ะเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปมีคนบอกว่าขออนุญาตอะไรไปสร้างเนื้อสร้างตัวอะไรฮะเรื่องอะไรนะดีค่ะก็สร้างเนื้อสร้างตัวคือสิ่งที่ดีก็ขอให้ประสบความสำเร็จดังที่ตั้งใจแล้วกันเนาะมีพี่ไพวันบอกว่าปากคาดบึงการรับฟังครับผมนี่นะคะกู๊ดมอร์นิ่งกู๊ดมอร์นิ่งซะแล้ว ต้องไปชะม่วงครับฝันดีครับอ้าวตื่นมาปั๊บหลับเลยเ โอ้โถนะอาตายทั้งเป็นนะคะในช่วงนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วจ้าแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ
2: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับขอยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่วันอังคารเข้าวันพุธนะฮะตอนนี้เวลาตี2 15นาทีแล้วสวัสดีครับสวัสดีใกล้จะเช้าแล้วเนาะเจอกันแบบนี้เป็นปีแล้วนะครับทักทายกันหน่อยครับทาง SMS ครับ4689400สวัสดีไอ้กวางโยโกฮาม่านะครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่สังทองสีใสนะฮะสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปทาง Facebook Live LTM FM 95ด้วยนะครับทาง Facebook สวัสดีพี่คิวเองพี่สุฮอกเกนบูมพี่กฎชมนสวัสดีครับพี่จรัสพี่หนิงวิภาดาพี่แดงใจดีนะฮะมาแล้วสวัสดีน้องโอมนะครับใครอีกพี่ประจบครับพี่ขาวดอนบอกว่าชอบฟังเพลงนี้มากๆเลยเศร้ามากๆใช่ไหมครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องนุชนะครับแล้วก็น้องลิซ่าครับพี่บรวรรณพี่ศักชัยพี่แมวเซาชอบหลับนะครับมาแล้วจากสุราษฎร์ธานีนาเดิมฝนตกอีกแล้วครับนี่แล้วก็พี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวแล้วนะครับในชั่วโมงแรกเหมือนเดิมพี่รัชนีพี่สุมัฒนานะครับสวัสดีครับผมแล้วก็ทักทายไปถึงพี่สุนีนะครับพี่ยักษ์อํานวยศิลป์พี่เกียรติยศใช่ไหมครับใครอีกก็ดูสิพี่จรัสครับพี่นักรบเพื่อประชาชนมาแล้วนะกำลังส่งข้อความรัวสติ๊กเกอร์มาให้เลยนะครับ3เพลงแนะนำกันหน่อยไม่ว่าจะเป็นนอนฟังเครื่องไฟนะฮะของแม่พึ่งผู้บุญดวงจันทร์นะครับแล้วก็น้ำตาทองคำจากพี่ฝนธนสุนทรนางลอยนางลืมจากคุณอาสันติดวงสว่างนะครับ3เพลงจบไปตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อฮะในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องเมย์นะตอนนี้กลายเป็นน้องเมย์ละนะครับเปลี่ยนเดือนใหม่น้องกวางไปอยู่ช่วงเช้าแล้วตอนนี้นะฮะอ่ะก็โทรศัพท์มาหาน้องเมย์ได้ครับ022481366ครับเดี๋ยวเราจะมารับสายหน้าใหม่กันในช่วงของสายชิลฮิวใจอย่าลืมโทรศัพท์กันเข้ามานะฮะจะได้มาพูดคุยกันมาขอเพลงกันหน้าใหม่นะครับมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยฮะสบู่ลามาโซนมิลซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: สวัสดีครับ

0: คุณมากมากครับก่อนอื่นต้องขอบพระคุณนะครับ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
3: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
4: กลับมานะครับในช่วงของสายชิวหิวใจขอขอบคุณครับยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะนี่ชอบมากชอบมากนะครับอันนี้อร่อยจริงๆตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายพร้อมแล้วใช่ไหมครับฮัลโหลสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะน้องเพชร
4: สวัสดีครับพี่วันวิสาสุโขทัย
5: คิดถึงอยู่พอดีเลย
4: คิดถึงเหมือนกันพี่เป็นยังไงบ้างช่วงนี้แถวนู้น
5: แถวนี้นี่ก็อากาศยังร้อนนะตอนกลางคืนร้อนอยู่ค่ะ
4: มีฝนตกหนักไหมครับพี
5: ่ฝนตกกลางคืนไม่ตกคืนนี้ตกมาหลายคืนแล้ว
4: ตกกลางคืนก็ยัง
5: คืนนี้ไม่ตก
4: ก็ยังดีนะ
5: ตกตอนกลางคืนประมาณตีหนึ่งตีสองช่วงน้องเพชรมันเนี่ย
4: อ๋อก็ยังดีก็ยังดีที่แบบคนยังอยู่บ้านกันหมดแล้วเน
5: า
4: ะ
5: ได้ครับผมตกกลางคืนก็อากาศก็เย็นหน่อยแต่คืนนี้ไม่ตกก็ร้อนมากเลย
4: เข้าใจเข้าใจนะครับแล้ววันนี้พี่วานอยากฟังเพลงอะไรครับ
5: ฝากใจไว้ที่เดือนของสายันค
4: ่
5: ะ
4: ได้เลยครับผมอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
5: มอบให้กับหนุ่มหนองแต้นกสุพรรณแล้วก็พี่น้อยสุโขทัย
4: ครับ
5: แล้วก็พิเศษให้น้องเพชรแล้วก็น้องเมย์หลังไมค์ด้วยนะคะแล้วก็ดีเจน้องเมย์ไปเมื่อกี้แล้วมั้ง
4: ไปแล้วไปแล้ว
5: จะให้ดีเจน้องเมย์คนสวยได้นะคะ
4: ได้เลยครับผมพี่วานขอบพระคุณมากๆครับพี่
5: ค่ะทุกเสียงทุกสายเลยค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: ขอบค
4: ุ
5: ณน้องเพชรด้วยนะคะ
4: ขอบคุณมากครับพี่วันครับ
5: สว
4: ั
5: สดีค่ะ
4: ครับผมนะครับพี่วันวิสาจากสุโขทัยนะฮะขอเพลงฝากใจไว้ที่เดือนจากลุงเป้าสายันสัญญานะครับไปฟังเพลงนี้กันเลยครับ

ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

กลับมาถึงท้ายชั่วโมงนะครับเพลงเมื่อสักครู่นี้แม่สายนะฮะจากวงคาราบาวก่อนหน้านั้นครับทั้ง3เพลงยังรักกันเลยไหมนี่จากน้องสายนะครับน้องสายอาสยามเนาะแล้วก็หลอกกันไซจากพี่อันดานะครับไม่มีประโยชน์จากพี่บาวีจบไปทั้ง4เพลงมาทักทายกันหน่อยสวัสดีพี่สุคนกับเชิงครับพี่สว่างพี่ไตรัตสวัสดีน้องปามี่มาแล้วพี่บางปลาพี่จิรวรรณพี่รถถังซิ่งบางกะปินะครับขอเพลงสาวน้อยกลับบ้านพี่คิวเองพี่สุนีพี่ยอนสวรรค์นะครับพี่ประหยัดนะครับสวัสดีครับแล้วก็ทักทายไปถึงทุกท่านด้วยนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ทาง Facebook LTM FM 95เอาละครับผมก็มีอีกเรื่องนึงมาฝากนะครับเหมือนที่ผมได้พูดทุกวันนะครับนั่นก็คืออุปกรณ์พยุงเข่าใครที่ตอนนี้มีปัญหาออกแรงลุกนั่งหรือว่าเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังให้มากขึ้นนะครับขึ้นความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Q-Life ครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990 02-114-3990 นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียนะครับอ่ะก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อจะเป็นช่วงของพาเรทเพลงฮิตอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้นะครับหาน้องเมย์ตอนนี้น้องเมย์รอรับสายอยู่หลังไมค์เบอร์เดิมครับ022481366ครับสวัสดีไปถึงพี่วันวิสาด้วยนะครับนี่พี่สุคนกับเชิง

0: ณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่าก
2: ราบสวัสดีในชั่วโมงที่2นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงตอนนี้เวลาตี 3:07 นาทีแล้วนะครับเข้าสู่ช่วงของพาเรทเพลงฮิตสามารถทักทายกันมาได้นะครับทางหลังไมค์ก็เบอร์เดิม02-248-1366 ครับน้องเมย์นะฮะน้องเมย์รอรับสายอยู่ส่วนทาง Facebook Live LTM FM 95สวัสดีไปถึงคุณชายบอยคนเดิมพี่สุคนกับเชิงพี่เกษมพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2นะครับพี่สาวขามพี่อุเซนใช่ไหมครับอุเซนเนาะแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาแล้วกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันเลยหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมรายงานตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับ
3: ชื่อสุดยอดครับ
2: ชื่ออะไรนะครับ
3: สุดยอดครับ
2: ชื่อสุดยอด
3: ครับผม
2: จากจังหวัดไหนครับ
3: จังหวัดเลยครับ
2: จังหวัดเลยโอ้งั้นผมก็ต้องขออนุญาตเรียกว่าคุณสุดยอดเลยแล้วกันนะ
3: นะครับได้ครับ
2: คุณสุดยอดเลยโอ้ชื่อเท่มากเลยนะฮะ
3: ก็ฟังในการของผมคิดตามแล้วแต่ไม่ได้จะขอครับ
2: อ๋อฟังแบบรับฟังอย่างเดียวเนาะยังไม่เคยได้โทรศัพท์เข้ามาใช่ไหมฮะ
3: ครั้งแรกครับผม
2: ครั้งแรกเลย
3: ครั้งแรกโทรมาครับ
2: ก็ต้องบอกว่าสุดยอดเลยจริงๆนะฮะวันนี้แหมนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วรับฟังชัดเจนไหมที่เลย
3: ชัดเจนมากครับผม
2: ชัดเจนมากนะฮะแล้วฝนตกไหมครับที่นู่นตอนนี้
3: วันนี้ตกตอนหัวค่ำครับผม
2: ตกตอนหัวค่ำนะครับอยากฟังเพลงอะไรครับ
3: เอาเพลงศิริยาไอ้เพลงละลั่วเข้าหลอกนะครับผม
2: นาซินทรานิยากรเนาะ
3: ที่แรกว่าจะขอเพลงนั้นของพี่พึ่งกระดาแล้วเพราะอันไหนน้องเมย์บอกเปิดไปแล้วนี้
2: อ๋อใช่ครับใช่เพลงแม่พึ่งอ่ะผมจะเปิดต้นชั่วโมง
3: ก็ชอบเพลงแก้วเราแก้วเราพี่นะชอบนะ
2: อ๋อใช่แก้วอ๋อซับแก้วเราพี่ใช่ไหม
3: ชอบมาก
2: อ๋อได้กันเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมเปิดให้นะครับผม
3: ก็เลยเปลี่ยนเพลงเอาเพลงนี
2: ้ได้ครับ
3: แต่เอาเพลงลูกเขาหลอกนี
2: ่แ
3: หละ
2: ได้แต่ว่าตอนนี้เอาเป็นเพลงของนาชาไปก่อนนะ
3: ครับ
2: นะครับจำสโลแกนได้ไหมครับ
3: ไม่ได้เลยครับผม
2: จำไม่ได้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพูดตามเพจนะ
3: ครับผม
2: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
3: ตอบโจทย
2: ์
3: ท
2: ุ
3: กไลฟ์สไตล์ใช่ไหมคร
2: ับ ใช่ครับน้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: น้ำจิ้มเปียงยาง
2: สุกี้ชาบู
3: สุกี้ชาบู
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และไอ้ไอรา
3: และไอรา
2: อาฮ่าร
3: สชาติดีรสชาติดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมี
2: ไอราอาฮ่า
3: ไอ
2: เจลาใช่ครับอันนี้เป็นสโลแกนของเขาคุณสุดยอดแบบพูดได้สุดยอดมากเลยวันเนี้ย
3: ไม่หรอกก็ต้องให้เขาพูดดีนะ
2: โอ้ยขอบพระคุณครับผมอ่ะเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับขอบคุณมากมากนะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับ
3: เช่นกันครับ
2: ครับผมสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ครับผมแม่คือคุณสุดยอดเลยนะสุดยอดจากจังหวัดเลยผมขอเนี่ยแล้วว่าคุณสุดยอดเลยแล้วกันนะฮะสุดยอดจริงๆ อ่ะทักทายครับไปถึงพี่สุจัญญานะฮะบอกว่าน้องคายฟังชัดเจนค่ะขอเพลงล่องเรือหารักค่ะน้องเพชรค่ะนี่ได้เลยครับอ่ะตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของพาเลทเพลงฮิตนะครับรู้ว่าเขาหลอกครับ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
2: ลับมานะครับในช่วงของพาเรทเพลงฮิตจบไปทั้ง4เพลงนะครับมีรู้ว่าเขาหลอกนะฮะบทเพลงจากน้องไม่ใช่น้องณัฐราศินทรานิยากรแม่เกือบจะเรียกน้องแล้วนะครับติดปากมาขอจองในใจนะครับพี่ตะกะแตนชลดากอดคนนอกใจนะครับพี่นางสิริพรอัมไพพงษ์แล้วก็คุณแม่นิตยาบุญสูงเนินนะครับช้ำคือเรานะทั้ง4เพลงจบไปทักทายครับพี่คิวเองพี่สุคนน้องลิซ่านะครับพี่สุวรรณีพี่สาวคำพี่บุญกรใครอีกอีกหลายๆท่านแล้วกันที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยฮะปะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของจอคิวฮิตวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายรองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิวฮิตของเราวันนี้ขอดูสิวันนี้เหรอเป็นเพลงจากพี่จ่อยโรมิตสังกัดซองเดอร์นะครับคำร้องทำนองโดยอาจารย์นิพนธ์วงคำมูลเรียบเรียงโดยอาจารย์ธงชัยถาวรโชตนะครับเพลงชื่อว่าลูกทุ่งวอนแฟนนี่จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยครับ
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับสองเพลงจบไปมีดอกกระเจียวบานจากคุณก้องห้วยไร่นะฮะกลางดาวจากน้องไรอันกัดบัณฑิตนะครับสวัสดีครับพี่ละอายครับสวัสดีไปถึงลุงแก้มก๋วยเตี๋ยวรถสุโขทัยด้วยนะครับพี่จรัสทักทายนะครับผมคุณไดออสสามย่านนะครับสวัสดีครับทุกท่านเลยฮะตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงว่าเพราะกันต่อนะครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลข่าววันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร02-201-6770

0: กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับแหมย้อนเวลาไปยุค90 2080ประมาณนี้นะครับเพลงเมื่อกี้นี้มีพูดลอยๆจากพี่ป้อมอัศนีโชติกุลนะครับขอมาโดยใครนะผมจำไม่ได้เหมือนกันนะครับประมาณต้นชั่วโมงที่2นะครับเห็นแวบๆผมก็เลยรีบให้น้องเขาจดแล้วก็หาเพลงมาให้นะครับแล้วก็บทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับแผลในใจจากวงไมโครสวัสดีครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่บัวผันนะครับพี่บัวระยองค่ะพี่ละอายพี่คิวเองนะครับสวัสดีพี่โอฟรานพี่ไทยรัฐแตงโมนะครับทุกท่านเลยครับที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังอีกสักหนึ่งบทเพลงในช่วงของเพื่อนเพลงหวานหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วง All I Hit Hit Story เพลงชักเพื่อ AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับเพื่อนเพลงหวานขอขอบคุณนะฮะหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปไปฟังเพลงกันต่อครับตามคำขอจากพี่สุมาลานะฮะขอคืน Boy Scout ครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 4:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับมาในชั่วโมงที่3นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะฮะในช่วงของมหานครออนไลน์คิด2เพลงจบไปมีคิดถึงคนต้นทางนะครับจากพี่บิวกัลยาณีแล้วก็คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอนะครับจากพี่ๆวงแท็กซี่นะฮะตอนนี้เวลาตี41นาทีแล้วนะครับสวัสดีไปถึงทุกท่านที่เพิ่งเข้ามาทักทายกันตอนนี้ทาง Facebook Live นะครับ LTMFM 95ทักทายไปถึงพี่สุคนกับเชิญครับพี่ละไอพี่ไพตะกัวปาพี่พิทวัตในชั่วโมงที่3นะครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะครับแล้วก็พี่คำเตยน้องสุจิตรานะครับทุกท่านเลยครับที่กำลังส่งข้อความกันมาพี่สันทัศน์ด้วยนะครับพี่สันทัศน์มาแล้วตอนนี้อย่ารอช้าครับฟังเพลงกันต่อดีกว่าอยากจะให้ฟังเพลงกันเยอะๆนะครับในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ขอขอบคุณครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: ลับมานะฮะสองเพลงในช่วงของเพลงคิดสตอรี่ครับหากความคิดถึงฆ่าคนให้ตายได้จากวงไม้เมืองแล้วก็สัญญากาเซลองนะครับจากน้องมินตราน่านเจ้านั่นเองนะครับมาแนวเมืองกันหน่อยนะทักทายครับทาง Facebook สวัสดีไปถึงพี่ธัญพัฒน์นะฮะสวัสดีครับแม่เพิ่งตื่นหรือว่ายังไม่ได้นอนไม่แน่ใจนะฮะ สวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่จรัสนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าบอกว่าดีเจเพชรหายดีแล้วก็เจ้านะครับดื่มน้ำมะนาวบ่อยๆเนอะจะชุ่มคอเจ้านะครับนะก็กำลัง ดื่มน้ำอยู่ช่วงนี้คอแหบคอแห้งไม่รู้เป็นอะไรสงสัยฝุ่นเยอะหรือเปล่าข้างนอกก็ไม่ค่อยมีฝุ่นนะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกใช่ไหมอาจจะเป็นฝุ่นในห้องส่งก็ได้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแล้วก็สวัสดีพี่สุภัทราพี่ละไอบอกว่าหวานแต่เช้าเลยนะคะน้องเพชรนะครับพี่ดวงใจในกาชิมานะครับจากโตเกียวญี่ปุ่นนะครับโอไฮโอกาไซมัสสวัสดีครับบอกว่าที่บ้านตอนนี้พายุเข้าทั้งฝนทั้งลมกระหน่ำรุนแรงมากๆเลยน่ากลัววันนี้ทั้งวันถึงพรุ่งนี้กำลังเคลื่อนมาเรื่อยๆตั้งแต่เมื่อคืนแล้วตอนนี้ฝนตกหนักจริงๆนะครับอ่ะยังไงก็อย่าลืมนะครับดูแลสุขภาพให้ดีนะครับออกไปไหนก็ต้องเตรียมชุดกันฝนเตรียมร่มไปด้วยแล้วกันนะฮะถ้าหนักจริงๆก็ต้องนั่นแหละใส่ชุดกันฝนอุปกรณ์กันน้ำไปเลยนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สาวขามนะพี่สุภัทราบอกว่ากาสลองกาสลองสองปีบนะฮะเออใช่ใช่ผมเคยดูอยู่เคยดูแวบๆนะฮะชอบนะชอบนะเรื่องนั้นชอบแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่เสือวันนี้มาแล้วก็พี่บันเทาฟังทุกเช้าจ้าขอบพระคุณครับขอว่าขอเพลงโจ๊ะๆใช่ไหมครับผมมีเพลงสบายๆนะฮะสำหรับหลายท่านที่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเพิ่งตื่นสลึมสลืออยู่หรือว่ากำลังจะนอนพักผ่อนนะครับผมก็มีเพลงที่ฟังแล้วผ่อนคลายมาให้ฟังจริงๆนะวันนี้ผมจัดให้4เพลงแล้วกันนะครับจะเป็นเพลงอะไรบ้างรับรองว่าฟังแล้วอุ้ยเคลิ้มแน่นอนนะฮะเริ่มต้นกับบทเพลงนี้ดีกว่าครับ

0: นับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: กลับมานะครับในช่วงของมหานครแฟมิลี่ขอขอบคุณกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยวัยวัยว้าวเมื่อมีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและภารกิจแห่งความยั่งยืนด้วยนะครับสวัสดีนะฮะไปถึงน้องนิวเคลียร์ครับโอ้ยมาทักทายกันในชั่วโมงที่3นะคะสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีพี่ธารเดชนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่กบกบตากใช่ไหมครับจากจังหวัดตากเนาะคุณยายออสสามย่านพี่สุมาลานะครับพี่สุภัทราพี่ละไอนะครับยังอยู่เป็นเพื่อนกันตอนนี้เนาะนะฮะสวัสดีทักทายไปถึงใครนะใครนะพี่บันเทาสวัสดีครับผมบอกว่าก็เพลงเร็วแบบนี้แหละนะพี่เต้นออกกำลังกายเลยครับน้องเพชรนี่อาจัดไปครับ3เพลงไม่ว่าจะเป็น30บางแจ๋วนะฮะแต่ว่าเป็นอีกเวอร์ชันนึงเวอร์ชันป้าป้าป้าของพี่ก๊อตจักรพันธ์แล้วก็30จีบได้จากพี่หญิงลีศรีชุมพลนะฮะแล้วก็ตลกนะครับจากพี่บอลเชิญยิ้มแล้วก็น้องโชคนั่นเองนะครับขอบคุณมหานครแฟมิลี่อีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อครับ
3: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
2: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
1: อัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว่า

นะฮะจุติจุตังมรณังและก็จุตินะครับการเวียนว่ายตายเกิดนะเป็นเรื่องธรรมชาติของโลกมนุษย์ของเรานั่นเองนะฮะภวังค์จิตนะครับจากน้องปรางปรางทิพย์นะฮะน้องนิวเคลียร์เข้ามาใช่ไหมพอดีเลยตลอดเลยรู้เออแปลกดีเนาะ คือเวลาเรามีลิสต์เพลงภวังค์จิตที่เขาขอกันเข้ามานะครับจู่ๆน้องนิวเคลียร์ก็เข้ามาเป๊ะพอดีเลยนะฮะแหมแสดงว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมันกับเพลงกับน้องเนี่ยน่าจะสินเสมอกันพอดีนะฮะก็เลยอ่ะเป๊ะพอดีเลยนะครับสวัสดีไปถึงพี่ปลายฟ้านับดาวนะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่นรเดชครับพี่ละไอครับพี่ธัญพัฒน์นะครับป่านนี้หลับอีกรอบแล้วมั้งไม่แน่ใจนะฮะแล้วก็พี่จรีรัตน์นะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณยายพอเพียงพี่สุมาลานะครับผมขอบพระคุณมากๆครับพี่แก้วอะไรนะทากูด้าหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับสวัสดีครับผมตอนนี้หมดเวลาของผมแล้วเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักไม่พึ่งผู้บนถึงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเป็นพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: นี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่าง

0: สว่างใสพราวประภัยพริ้งเพรศเจิดสยามพิไลลักษณ์พระจริยาสง่างามพิลาศนามองค์สุทิดาบรมราชินีด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ีค่ะ ตี 51 นาทีเวลาเดิมเป๊ะอีกแล้วนะคะกลับมาเจอกันค่ะกับเช้าวันนี้วันพุธที่3มิถุนายน2569วิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะกับเช้าวันหยุดค่ะเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินีวันนี้เจอกับเรา2คนนะคะคุณจามรจิตเสาวภาคหรือน้องโด้งสวัสดีนะคะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยครับ
0: เช้าวันพุธแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันหยุดอาทิตย์นี้ทำงานแค่2-3วันเนาะเมื่อวานบางคนก็ไม่ได้ทำวันนี้ก็ไม่ได้ทำก็ไปทำงานพรุ่งนี้พฤหัสกับศุกร์นะคะ
1: โอ้โห
0: ดีเนาะดีดีนะคะเออหลายคนบอกว่า
1: แต่ว่า
0: ไม่ดีไม่ดีอยากทำงานค่ะ บางคนก็บอกโดยเฉพาะแม่ค้าไงก็บอกว่าอยากขายของทุกวันอะเมื่อวานนี้ก็ถามว่าขายดีไหมเมื่อวานก็เลยเริ่มไปใช้โครงการไทยช่วยไทยใช่ไหมคะว่าถามว่าขายดีไหมแม่ค้าบอกว่าขายไม่ดีแฮะไปซื้อเนี่ย
1: ลูก
0: อาหารญี่ปุ่นอ่ะอาหารญี่ปุ่นประเภทที่เป็นคำๆอ่ะเนาะแล้วก็อุดหนุนเขานะเขาก็บอกว่าขายไม่ค่อยดีเท่าไหร
1: ่ไม่ดีเนาะเมื่อวานคนมาคนหยุดพี่ยิ่งผมไปตลาดซอย4อ่ะแม่ค้าหายไปครึ่งนึงอ่ะ
0: ก็
1: ที่คนหายนะแม่ค้าก็หายนะ
0: แม่ค้าหายเพราะว่าถ้าขายมันก็ขายไม่ได้เนาะคนมันน้อยอ่ะ
1: คนน้อยใช่
0: เขาก็ต้องหยุดแต่วันนี้ก็นะคะวันนี้เป็นวันทำงานไม่ใช่สิวันนี้เป็นวันหยุดอีกวันนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นวันทำงานก
1: ็
0: ต้องดูนะคะสำหรับในส่วนของคนที่ทำมาค้าขายก็เข้าใจสถานการณ์เนาะบางทีมันก็อาจจะยังคือคนน่ะส่วนใหญ่แถวบ้านนะคะไม่ได้เอาไปซื้อของกินค่ะน้องๆเอาไปซื้อของใช
1: ้โอ้ครับ
0: เงินรอบแรกวันแรกเนี่ยบางคนก็เติมแล้วก็ไปซื้อของใช้พวกของจำเป็นเนาะไปซื้อไข่น้ำปลาซอสเครื่องปรุงรสไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นไอ้ของกินที่มันรู้สึกว่าที่เราที่ยังไม่จำเป็นก็ได้ตอนนี้เดี๋ยวอย่าเพิ่งกินอะไรเงี้ยเขาก็เป็นแบบนี้จริงๆนะ
1: อ๋อ
0: มีค่ะคือถ้าเป็นพนักงานออฟฟิศทั่วไปโอเคก็ไปซื้ออาหารกลางวันอะไรเงี้ยนะแต่ว่าถ้าเป็นคนที่แบบไม่ได้กินแบบฟุ่มเฟือยอยู่แล้วก็ไปซื้อพวกนี่แหละของจำเป็นเก็บไว
1: ้
0: ค่ะร้านที่เขารับร้านที่รับโครงการเนี่ยนะคะโอ้โหคนเข้าแถวนี่แบบเยอะมากเลยนะคะไปซื้อของไทย
1: เห็นได้ชัดเลยนะว่าร้านไหนรับอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: จริงเห็นได้ชัดเลยเข้าแถวเลยนะคะก็วันนี้ก็เป็นการจับจ่ายเป็นวันที่3ก็ดูสิว่าจะมีความคึกคักมากน้อยแค่ไหนเมื่อวานนี้ก็มีเริ่มมีความคืบหน้าที่เราเรียกร้องมาตลอดว่ากลุ่มคนที่ไม่มีโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนรัฐบาลจะว่ายังไงล่าสุดท่านโฆษกกระทรวงการคลังพูดแล้วค่ะเมื่อวานน้องโด่งว่ากำลังคิดอยู่ว่าจะช่วยกลุ่มนี้ยังไงใช่เพราะว่าคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนนะคะสิทธิ์เหลืออีกตั้งเกือบ4ล้านใช่ไหม3ล้านกว่าเพราะฉะนั้นก็เอาก้อนนี้แหละไปช่วยสำหรับคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนคือคนที่เขาบัตรคนจนก็ไม่มีมือถือก็ไม่มีกลุ่มนี้จะช่วยเขายังไงก็น่าจะหลักล้านเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเขาบอกว่ากำลังคิดว่าจะช่วยยังไงนะคะแต่ว่าบัตรมีข่าวดีแล้วกันบอกเลยแล้วกันนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรอบใหม่เตรียมลงทะเบียนพรุ่งนี้ค่ะน้องโบ้ง
1: โอ้ครับผม
0: สี่มิถุนายนนะคะใช่ทำลายพรุ่งนี้เตรียมแล้วนะคะเพราะว่าจากที่รองนายกรัฐมนตรีคลังเอกนิตินะคะบอกว่าครม.เห็นชอบแล้วนะคะว่าจะให้มีการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐโดยเป็นการช่วยเหลือคนที่มีรายได้น้อยที่แบบคุณสมบัตินั้นขอให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายจริงๆนะคะให้ได้รับสิทธิ์ในเรื่องของสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะไทม์ไลน์ก็คือว่าพรุ่งนี้วันที่4มิถุนายนไปจนถึง21มิถุนายนให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์นะคะส่วนกลุ่มผู้ถือบัตรคนจนรายเดิมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ผ่าน5ช่องทาง1เข้าแอปเป่าตัง2แอปทางรัฐ3เว็บไซต์ข ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mos.go.th นะคะตีไปที่หน้าตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยแล้วก็5ไปที่หน่วยรับลงทะเบียน5แห่งคือธนาคารกรุงไทยธนาคารธกส.ธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนี่คือ5ช่องทางที่ผู้ถือบัตรคนจนรายเดิมต้องลงทะเบียนยืนยันอีกรอบนึงค่ะน้อง
1: อ๋อรายเดิมรายเดิมต้องไหมพี
0: ่รายเดิมก็ต้องค่ะต้องยืนยันว่าเอาจริงสินะเอาพูดแบบนี้เลยว่าต้องจนจริงเดี๋ยวกระทรวงมหาดไทยก็จะคัด
1: เขาดู
0: เดี๋ยวเขาจะคัดใหม่ว่ารายได้ตามเกณฑ์ไหมนะมีรถไถ4คันจอดเรียงรายอยู่ในบ้านอย่างนี้นะคะนะคะเคยมีคนโทรมารายการของเราบอกโอ้มีรถแม็กโฮจอดอยู่รถไถมีรถดั้มอย่างเงี้ยแต่ถือบัตรคนจนอย่างเงี้ยน้องดงเนี่ยก็มีคนฟ้องกันเนาะก็เมื่อวานเนี่ยนะมีคนฟ้องไว้อย่างนี้นะมีคนฟ้องเราว่าเนี่ยมีคนเนี้ยเขาบอกว่าเขาอวดเพื่อนบ้านว่าเขาตอนนี้มีเงินอยู่40ล้านในบัญชีแต่ไปใช้อันนี้แอปเป๋าตังสแกนจ่ายคนละครึ่งไทยช่วยไทยด้วยถามว่าผิดไหมเราก็ตอบไปว่าไม่ผิดนั่นก็มีสิทธิ์ถูกไหมมีฟ้องกันด้วยอ่ะมีฟ้องกันด้วยก็
1: เนี่ยแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยนะถ้าลงเนี่ยมันต้องฐานข้อมูลเนี่ยมันต้องให้เกิดเรื่องแบบนี้น้อยที่สุดเน
0: า
1: ะ
0: ให้เป๊ะใช่ค่ะก็เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยกระทรวงมหาดไทยจะสำรวจคนที่ตกหล่นตามฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานนะคะคือเขาจะดูว่ามีรายได้เท่าไหร่ยังไงเนี่ยเขาขอเวลาอุ้ยเป็นเดือนนะกว่าจะประกาศผลว่าใครผ่านได้บัตรคนจนบ้างรอบใหม่นี้ค่ะน้องรงประมาณวันที่17กรกฎาคม
1: โอ้ก็เดือนกว่า
0: ๆคือใช่แล้วก็
1: คน
0: ไปอุ้ม
1: ครับโอ้
0: คือจะเป็น
1: รายได้เกินรายได้เกินแสนได้เนี่ยยังไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่แบบจนจริงๆแล้วไม่ได้เนี่ยอันเนี้ยโห
0: อ
1: ัน
0: เนี้ย
1: น่าเห็นใจ
0: แสดงว่าเจ้าหน้าที่คุณพลาดนะคุณเช็คยังไงให้มันรอดถูกไหม
1: คร
0: ับ ก็เอาอย่างนี้คนที่จะต้องได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนน่ะคือรายได้ต้องไม่เกินหนึ่งแสนต่อปีไม่มีวงเงินสินเชื่อเกินหนึ่งแสนไม่มีเงินฝากไม่มีอะไรเลยนะคะเกินคือฝากได้ค่ะแต่ว่าต้องไม่เกินหนึ่งแสนต่อปีเหมือนกันแล้วก็ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ถ้าเป็นบ้านก็ไม่เกิน35ตารางวานะคะถ้าเป็นบ้านไม่เกิน25ตารางวาถ้าเป็นห้องชุดเนี่ยรวมกันทุกแห่งต้องมีพื้นที่ไม่เกิน35ตารางเมตรถ้าเป็นเกษตรกรที่ดินไม่เกิน10ไร่ถ้าไม่ได้เป็นเกษตรกรมีที่ดินและที่อยู่อาศัยรวมกันไม่เกิน1ไร่นะแล้วไม่มีรถยนต์นะรถยนต์ต้องไม่มีนะมอเตอร์ไซค์มีได้แต่ต้องไม่เกิน300ซีซีประมาณนี้นะคะ
1: ครับ
0: มีรถเพื่อใช้งานเกษตรกรรมมาได้ประเภทละไม่เกิน1คันนี่คือต้องเป๊ะนะคะต่อไปนี่ก็ต้องเป๊ะแล้วนะแล้วก็นักบวชไม่มีสิทธินะพระนี่นะคะไม่มีสิทธิ์รับบัตรคนจนนะคะค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ลงทะเบียนกันพรุ่งนี้กลุ่มตกลงนะคะกลุ่มที่ยังไม่มีบัตรนะลงทะเบียนพรุ่งนี้ค่ะ
1: 4ถึง21มิถุนา
0: ใช่ถูกต้อง
1: 4ถึง21มิถุนา
0: เป็นข่าวดีเนาะที่แฟนรายการเขาแบบถามเรามาทุกวันเนาะมีเกือบทุกวันนะยังไม่ได้บัตรยังคืออยากจะได้บัตรอยากจะอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวได้สิทธิ์เดี๋ยวได้สิทธิ์ละถ้าคุณอยู่ในเครือข่ายในกลุ่มเป้าหมายนะคะวันนี้น้องเมย์อยู่หลังไมค์ค่ะสายมาแล้วค่ะน้องโล่งหนึ่งสายเน
1: า
0: ะ
1: มารับกันเลยครับ

0: ปาจากชัยภูมิ
1: ค่ะสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: ค่ะ
0: ครับพี่ไก
1: ่ค่ะอำเภอหนองบัวแดงค่ะ
0: พี่ไก่เนาะฮะ
1: จากอำเภอหนองบัวแดงชัยภูมิค่ะ
2: หนองบัวแดง
0: หนองบัวแดงอ๋อเชิญค่ะ
1: เอ้ย
0: ป้าไก่เรียกป้าเลย
1: อ่ะสักเย็นเอง
0: เชิญค่ะพี่ไก่
1: อาจจะสอบถามนะคะเรื่องอะไรดิฉันเป็นผู้ช่วยพยาบาลแล้วลูกบ้านคนหนึ่งอ่ะแกอายุ70กว่าแล้วมีลูกพิการคนหนึ่งพี่ชายเขาไปทำงานใหญ่ต่างจังหวัดแล้วไม่เคยติดต่อมาแต่ว่าแกน่ะอยากทำเรื่องว่าให้ถ้าแกเสียชีวิตน่ะจะให้ลูกเขาจะให้กระทรวงอะไรดิฉันเขียนไม่ถูกอ่ะว่าจะเขียนว่าคือไปถามอบต.แล้วเขาบอกว่ากองสวัสดิการนะคะไม่ต้องเสียชีวิตก่อนแล้วจะทำเรื่องได้แล้วเขาก็บอกให้เขียนไว้ในหมู่บ้านอ่ะในเป็นคล้ายๆกับบันทึกการแบบถ้าเป็นพินัยกรรมเล็ก
0: ๆหมายถึงแกจะทำพินัยกรรม
1: ค่ะแล้วดิฉันไปถามว่ามีแบบฟอร์มที่ทำไหมเขาบอกว่าไม่ต้องคือเขียนไว้ในหมู่บ้านนั่นแหละที่แกเสียชีวิตแล้วถึงจะดำเนินการได้นะคะแล้วดิฉันไม่รู้
0: ว่าหมายถึงว่าแกจะมอบอะไรคะหมายถึงว่าจะมอบอะไร
1: ชาปนกิจอสม.
0: อ๋อมอบเงิน
1: นะคะ
0: ให้ลูก
1: ชายคนโต
0: จำนองว่าจะให้ใครอย่างนี้แหละคะ
1: ค่ะแล้วคนพิการครึ่งนั้นอ่ะจะมอบให้กับที่ว่าเขาจะมารับเป็นอุปถัมภ์ค่ะเขาเรียกอะไรเป็นหน่วยงานอะไรคะที่จะมอบ
0: ที่จะดูแลต่ออย่างนี้เหรอคะ
1: ค่ะ
0: พม.ค่ะก็คือก็กรมประชาสงเคราะห์แหละเนาะน้องรุ่งเนาะ
2: ครับ
1: ที่ถ้าลืมถามกองสวัสดิการเขาว่าต้องเขียนว่ามอบไปให้ใครเขียนมันคลิกไปว่ามอบให้กระทรวงไหนหรือว่าหน่วยงานไหนนั่นฉันต้องเขียนไม่เป็น
0: ก็พอแล้วลูกบ้านอ่ะลูกบ้านตอนนี้เขาอายุเท่าไหร่คะเขาถึงคิดเรื่องนี
1: ้ยายเขาอายุ70กว่าแล้วแต่ว่าลูกเขา
0: อ๋อยาย70แล้วคือเขาจะเขียนว่าใครเป็นผู้จัดการงานศพใครจะบอกบริจาคร่างกายแล้วก็จะให้ใครดูแลลูกอย่างนี้เหรอคะ
1: จะให้ลูกคนนี้คนพิการเนี่ยมอบให้เขาเรียกว่าให้ไปดูแลคือมอบจะเป็นกี่ครึ่งมือให้กระทรวงนั้นเลยค่ะหน่วยงานนั้นเลยอ่ะแล้วก็มอบตัวลูกให้ด้วยอ่ะเขาเรียกว่าอะไรดิฉันเขียนไปไม่ถูก
0: ค่ะก็ต้องพม.ค่ะกระทรวงพัฒนาสังคมพม.ค่ะพม.
1: คือมีคลิปนึงอ่ะคนละหมู่บ้านที่พ่อเขาเสียเขาเป็นคนพิการเหมือนกันเขาก็มอบพอพ่อเขาเสียชีวิตเขามาเอาไปดูแล
0: แล้วเขาจะให้พี่ไก่ซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนี่เป็นพยานอย่างนี้เหรอคะ
1: แพทย์ให้เป็นคนบันทึกให้เขาอะค่ะเขา
0: อ๋อบันทึก
1: เก่งเนาะเขา
0: ไปสอบถามเขามีที่ดินมีทรัพย์สมบัติอย่างอื่นไหมพี่
1: มีที่มีที่บ้านเท่านั้นแหละค่ะบ้านหลังนี้
0: มีที่บ้านที่อยู่แล้วก็มีเงินก้อนนึงเล็กๆอย่างนี้ใช่ไหม
1: ค่ะประมาณ
0: แล้วก็มีเงินชาปนกิจ
1: ค่ะเขาเสียชีวิต
0: ค่ะอ๋อว่าเขาจะให้ใครดูแล
1: ค่ะ
0: อ๋อก็ถ้าพี่ไก่เขียนให้เขาระบุให้ละเอียดไปแล้วกันว่าถ้าเป็นที่ดินต้องเขียนเลขโฉนดนิดนึงว่าอยู่หมู่บ้านนี้ตำบลนี้อำเภอนี้จังหวัดนี้ถ้าเป็นบ้านก็ระบุบ้านเลขที่ไปเลยถ้าเป็นรถถ้าเป็นธนาคารก็ระบุเลขที่ไปเลยว่าให้ใคร
1: หลังเล็กๆคือแกไม่มีใครค่ะอยู่กับลูกพิการลูกพิการอ่ะเวลาโมโหจะอาละวาดคนไปทั่วแต่ว่า
0: โอ้ย
1: แกใช่ไหมเขาว่าไม่มีเขากลัวไม่มีคนเลี้ยงอ่ะพี่ชายเขาก็แม่เขาว่าไม่เชื่อใจกลัวไม่เลี้ยงอ่ะค่ะ
2: ถ้าเราเขียนไปอย่างเงี้ยครับเราเขียนไปผมอย่างหมู่บ้านที่พี่เล่าให้ฟังว่าคนหมู่บ้านข้างๆเขาเขียนไปแล้วเขาเกิดนี่เขาจะได้สิทธิ์อะไรครับถ้าสมมติเรายกให้เขาอย่างเงี้ย
1: ให้อะคะ
2: ก็ถ้าเรายกให้หน่วยงานเนี้ยแล้วเขาจะได้สิทธิ์อะไรในการเลี้ยงดูนะครับ
0: ก็คือ
2: เขาจะมาดูแลหรือเปล่า
0: ลูกยุ่งไม่มีคนดูแลก็อาจจะมีเงินชาปนกิจก้อนเนี้ยให้ดูแลอย่างเงี้ยค่ะน้องดงเข้าใจ
1: ไหมยุ่งให้มูลนิธินั้นเลยครึ่งนึงค
0: ่
1: ะ
0: ใช่มูลนิธิหรือใครก็ได้ที่แบบว่าช่วยดูแลลูกแกหน่อยเพราะลูกแกพิการอย่างเงี้ยค่ะมีเงินอยู่ก้อนนึงประมาณนี
1: ้ถ้าเกิดชีวิตจะมีเงิน200,000กว่าบาทแล้วครึ่งนึงให้พี่ชาย
0: ที่ตอนนี้เนี่ยคุณยายเนี่ยพี่ไก่คุณยายเนี่ยแกสามารถเขียนหนังสือเองได้ไหมหรือว่าต้องคนอื่นเขียนให้
1: ต้องเขียนบันทึกเองเลยแต่ว่าเซ็นชื่อได้ค่ะ
0: อ๋อโอเคเซ็นได้โอเคถ้างั้นพี่ไก่ก็เป็นคนเขียนในฐานะที่เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเออแล้วก็ให้เกลงชื่อให้เกลงชื่อว่าเป็นผู้ทำพินัยกรรมในขณะที่ปฏิสัมปชัญญะสมบูรณ์อะไรประมาณนี
1: ้เขียนไว้ว่าปีชมเหมือนกันเหมือนแต่ว่าไปไม่ได้ตรงที่ว่าจะให้กระทรวงไหนหน่วยงานไหนที่มันมีเคสหนึ่งที่รับไปแล้วอะค่ะก็เป็นโรคจิตเวชค่ะพ่อเขาเสียแล้วก็เขาก็ทำเรื่องไปเลยแต่ว่าถ้าทำเรื่องไว้ก่อนไม่ได้ดิฉันไปถามแบบฟอร์มมีไหมจะเขียนไว้ในคำเขาบอกไม่มีแบบฟอร์มฟอร์มบริการของอบต.คือเขียนไว้ในหมู่บ้านในบันทึกของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเขียนไว้เลยคล้ายๆกับบันทึกการประชุมหรือว่าบันทึกพิธีกรรมเล็กๆค่ะ
0: คือเขาเสียชีวิตเขาจริงๆนะพี่ไก่ก็ต้องอธิบายคุณยายสิว่าในกรณีที่คุณยายไม่อยู่ลูกชายคุณยายที่คุณยายเป็นห่วงมากเนี่ยแน่นอนรัฐบาลก็คงไม่ทิ้งหรอกก็คือหน่วยงานรัฐต้องดูแลอยู่แล้วอันนี้อาจจะไม่ต้องระบุไปก็ได้ว่าใครต้องดูแลอย่างเงี้ยแต่ว่าอาจจะมีเงินอยู่ก้อนนึงมีที่ดินอะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็ระบุได้ชัดเจนเลย
1: ซึ่งหนึ่งอ่ะให้กระทรวงเลยคือรับลูกชายไปเลี้ยงยังก็ถามว่าพี่น้องพี่ชายจะดูแลไม่ได้เหรอเขาบอกว่าไม่มีใครดูแลได้เพราะว่าถ้าเวลาดีก็ดีแต่เวลาโมโหอารวาสอย่างเงี้ย
0: ก็ไม่ดีใช่ไหม
1: อายุ30กว่าปีเด็กไม่ได้ตัวใหญ่ไม่ได้
0: ก็ระบุเป็นข้อๆมาคือพี่เวลาพี่ไก่เขียนให้คุณยาพี่ไก่ก็ระบุเป็นข้อๆว่ายกบ้านให้ใครยกที่ดินให้ใครยกเงินฝากยกเงินสถาปนกิจให้ใครอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นข้อๆไปเลยแล้วก็แต่ว่าจริงๆเราไม่เคยเห็นเคสที่แบบว่ายกให้คือพม.อย่างเงี้ยแน่นอนเขามีหน้าที่ดูแลอยู่แล้วล่ะเขามีหน้าที่ดูแลอยู่แล้วอันเนี้ยถึงคุณยายไม่เขียนเนี่ยถ้าคนนั้นไม่มีใครไม่มีครอบครัวไม่มีญาติเลยเนี่ยเดี๋ยวรัฐบาลก็ต้องดูแลอยู่แล้ว
1: เงินคือแกว่าเงินส่วนนั้นกลัวพี่ชายจะเอาหมดไงแกอยากให้กระทรวงครึ่งนึงเพราะว่าให้คล้ายๆกับว่าให้ค่าตอบแทนอะไรอย่างเงี้ยให้เลี้ยงดูแล้วก็ให้เงินกระทรวงครึ่งนึงให้พี่ชายเขาครึ่งนึงค่ะ
0: อ๋อมีจะต้องครึ่งนึงด้วยนะ
1: ถ้าเขาไม่ทำไว้เพราะว่าพี่ชายจะเอาหมดพูดง่ายๆอ๋อ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
2: ให้แบบบ้านผู้สูงอายุสูงแบบบ้านคนที่เขาดูแลอย่างนี้เลยดีไหมพี่
0: มูลนิธิอะไรเงี้ยใกล้ๆบ้าน
2: ที่เขารับดูแลเหมือนกับว่าเป็นสถาน
1: มันไม่ม
2: ีสถานเลี้ยงดูสถานดูแลอะไรอย่างเงี้ย
1: มันไม่มีค่ะบ้านนอกไม่มี
0: ม
1: ัน
0: ไม่มีแต่ในจังหวัดในหนองบัวแดงไม่มีใช่ไหม
1: ไม่มีค่ะไม่มี
0: คือถ้าจะไปยกให้รัฐอ่ะบางทีไม่รู้ใครจะมาเป็นผู้
2: จัดการไอ้ตรงนี้มันเหมือนเป็นงบประมาณหรือผมยังไม่รู้ว่า
1: อยากไปหากระทรวงเขาว่าเราต้องมีใบอะไรไหมมีเขาบอกว่าไม่มีคือเสียชีวิตแล้วมาหาพวกหนูกองสวัสดิการพวกหนูจะทำเรื่องให้แล้วมันเขามีที่แต่ดิฉันลืมถามว่าเป็นกระทรวงอะไรเป็นหน่วยงานอะไร
0: ได้พี่ไก่ก็อธิบายคุณยายไปเลยว่าไม่ต้องห่วงหรอกเงินก้อนนั้นมีก้อนใหญ่ไหมมากแค่ไหน
1: 200,000 กว่าบาทนะคะ
0: ถ้าเสียชีวิตเงินสถาปนกิจของที่เขาทำกันเหรอคะ
1: ค่ะมันเป็นของอสม.ชมรมสถาปนกิจอสม.หนองมะแดงไม่ได้เป็นอสม.ก็เข้าได้ตัวนี้ของหนองมะแดงโดยเฉพาะ
0: คุณยายเป็นอดีตอสม.เก่าเหรอคะ
1: ไม่ได้เป็นอสม.เป็นชาวบ้านแต่ว่าเข้าได้ชมรมนี้คือเฉพาะหนองมะแดง
0: แล้วคุณยายก็ส่งไว้ส่งเงินก้อนนี้ไว้ใช่ไหม
1: ปีละ2,840 บาท
0: โอ้เป็นทุกปี
1: 200,000 กว่า
0: ก็200,000 กว่าใช่ไหมก็คือถ้าจะไปยกให้รัฐไปยกให้หน่วยงานที่ดูแลนั้นมันก็เดี๋ยวมันก็จะยากไปน้องดุ้งเนาะ
1: ครับไม่ถึงต้องเอาให้มอบตัวเข้าไปถ้าเป็น
0: ค่ะ
1: ถ้าเป็นเขาเรียกคล้ายๆกับว่าผู้สูงอายุดูแลผู้สูงอายุอะไรบ้านคนชราแบบนี้แต่ว่าเขาเป็นคนพิการค่ะก็เลยไม่รู้ว่าจะเขียน
0: อันนั้นแหละบอกคุณยายให้แกสบายใจไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวรัฐเขาดูแลเองในกรณีไม่มีใครเลยจริงๆอ่ะรัฐเขาดูแลเอง
1: คือแกรู้แต่ว่าแกอยากมอบเงินให้ไงแกอยากมอบให้เป็นการกุศลนะคะ
0: ก็ได้ที่ไหนก็ถ้างั้นแกทำไว้เลยก็ได้ถ้าแกหาข้อมูลให้แกนิดนึงก็ได้ค่ะอาจจะไม่ได้อยู่ในอำเภอหนองบัวแดงอยู่ต่างอำเภออยู่ในจังหวัดก็ได้มีเยอะ
1: ต้องเขียนแม่กระทรวงพม.นะคะ
0: มันไม่
2: ถือว่าให้หน่วยงานที่
0: ไม่น่าจะได
2: ้ให้หน่วยงานที
0: ่ใช่
2: ดูแล
0: จะไปเขียนว่ากระทรวงพม.ไปจ้างมันไม่น่าจะได้ค่ะสุดท้ายเงินก็เข้ารัฐอยู่ดีก็คือไม่ได้ใครเลย
1: ต้องเขียนว่ากระทรวงพม.เหรอคะ

0: ไม่ได้ค่ะพี่ไก่นี้ถ้าไปเขียนกว้างๆว่ากระทรวงพม.เนี่ยเงินก็เข้ารัฐนั่นแหละสุดท้ายเงินก้อนนั้นที่คุณยายจะได้เนี่ยทายาทจะได้หลังจากไม่อยู่แล้วเนี่ยมันก็เข้ารัฐนั่นแหละทีนี้ไม่ดีกว่าหรือว่าไปในฐานะที่ญาติพี่น้องเขาอาจจะไม่ดีอะไรก็ตามต้องให้เขาไปเลยก็ไม่ได้หรอคะ
1: ไม่ได้แกบอกว่าไม่ได้ไม่มีใครเลี้ยงได้แกไม่คิดว่ามีใครเลี้ยงลูกแกได
0: ้รับเขาเลี้ยงอยู่แล้วพี่ไก่ต้องอธิบายแบบนี้ว่าไม่ต้องเป็นห่วงลูกถึงไปมอบให้พม.เนี่ยเงินก้อนนั้นก็ยังไงก็ต้องรับดูแลอยู่แล้วก็ไม่ได้เกี่ยวค่ะใช่คืออาจจะมอบให้กับญาติคือต้องมีญาติอีกแน่ๆก็คือว่าไปลองไปแบ่งดูไหมว่าให้แก่ใคร
1: ไปคนไหนว่าไปแนะนำแล้วว่าเงินส่วนนี้เขาก็ต้องดูแลอยู่แล้วแต่แกอยากจะให้อยากจะบริจาคอ
0: ยากจะบริจาคก็ระบุไปเลยเป็นวัดก็ได้ถ้าอย่างนั้นน่ะวัดใกล้บ้านก็ได้ค่ะมันจะง่ายกว่าในการไประบุกว้างๆว่าให้กับกระทรวงพม.อย่างเงี้ยอันนั้นไม่ได้หรอกค่ะไม่ใครไม่ได
1: ้
0: ใช่ค่ะเพราะว่ากระทรวงพม.ไม่ได้เป็นแบบเหมือนนิติบุคคลเหมือนบุคคลในน้องๆนะมันกว้างมากมันเป็นหน่วยงานรัฐอ่ะ
1: ยังไงเขาก็ดูแลอยู่แล้ว
0: เขาดูแลอยู่แล้วเป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องดูแลคนไทยนะเขาไม่ปล่อยทิ้งไม่อยู่คนเดียวแน่นอนบอกคุณยายแบบนี้ให้แกรู้สึกว่าอาจจะไปมอบให้กับมูลนิธิหรือวัดเลยก็ได้หรือนะคะนะพี่ไก่ลองปรึกษาผู้ใหญ่บ้านหรือปรึกษาท่านกำนันหน่อยนะคะเขารู้แน่ๆแต่ถ้าไปมอบกว้างๆว่าให้กระทรวงพม.อย่างเงี้ยมันยังไงก็ไม่ได้ก็เข้ารัฐอยู่ดีเขียนให้ชัดเขียนให้ชัดไปเลยค่ะในพินัยกรรมเขียนด้วยลายมือได้แล้วก็ให้คุณยายเซ็นว่าเป็นผู้ทำพินัยกรรมด้วยตัวเองเลยในตอนที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ดีค่ะ
1: ขอบคุณ
0: ค่ะพี่ไก่ลองปรึกษาท่านกำนันนะคะค่ะได้ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ีคนแนะนำให้พี่ไก่บอกว่าเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรับไปดูแลก็ได
1: ้
0: นะคะประมาณว่าหรือให้ญาติคนที่รักเราญาติคนที่รักเราผู้ช่วยอาสารับไปดูแลพอจะได้ไหมเนี่ยพี่สุริยาก็แนะนำนี้เนาะไม่รู้ว่าคุณยายเขาจะเชื่อใจ
1: ลืมแนะนำพี่ไก่ให้ปรึกษาเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องพวกเขียนมรดกเขียนอะไรพวกนี้ฮะพินัยกรรมเขียนมรดกอะไรพวกนี้ก็อัยการคุ้มครองสิทธิ์อ่ะเขาจะด้านนี้โดยตรงนะพี
0: ่ใช่
1: ต้องโทรไปปรึกษาอัยการคุ้มครองสิทธิ์เพราะว่าเขาเป็นหน่วยงานที่มีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการต
0: ั้
1: งมรดกตั้งผู้จัดการมรดกเขียนพินัยกรรมอะไรพวกนี้ก็เขาจะมีแนวในการเขียนให้จะได้รู้ว่าเวลาที่เราจะเหมือนกับเนาะยกทรัพย์สินให้หน่วยงานรัฐเพื่อให้ไปดูแลอุปการะคุ้มครองบุตรเนี่ยนะครับจริงๆมันผมเข้าไปเสิร์ชดูมันก็มีนะพี่เขาบอกว่าเราสามารถทำพินัยกรรมระบุว่าจะยกเงินหรือทรัพย์สินให้แก่หน่วยงานรัฐอย่างเช่นกรมประชาสงเคราะห์ของพม.หรือสถานสงเคราะห์เด็กหรือว่าบ้านคนชราได้
0: ใช
1: ่ไห
0: ม
1: ใช่แต่ว่าต้องเขียนในเงื่อนไขว่าขอให้หน่วยงานเนี่ยนำเงินนี้ไปใช้เป็นอะไรทุนการศึกษาเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตของบุคคลนั้นอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็หมายความให้หน่วยงานนั้นน่ะเป็นผู้ดูแล
1: ใช่
0: ไปเลยใช่ไหมก็ต้องระบุนะถ้ามันจะเขียนกว้างๆว่ามอบเงินนี้ให้กับกระทรวงพม.อย่างเงี้ยไม่น่าจะได้เนาะ
1: ครับครับ
0: ก็ต้องเขียนให้มันแคบลงหน่อยนึงว่านั่นแหละที่น้องต้องบอกอ่ะต้องอยู่ในพื้นที่ที่แบบใกล้ๆอ่ะเนาะ
1: ครับ
0: น่าจะได้ค่ะ
1: เดี๋ยวผมจะฝากเบอร์กับน้องเมย์หลังไมค์ไปแล้วกันเนาะว่าให้โทรไปถามไอ้การคุ้มครองสิทธิ์ที่ใช้เมื่อกี้พี่เขาอยู่ชัยภูมิเนาะ
0: อยู่ชัยภูมิใช่ค่ะหนองบัวแดง
1: ชัยภูมิ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: นะหนองบัวแดงเลยมีไหมมีในอำเภอเลย
1: เป็นของจังหวัดนะพี่อัยการคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดชัยภูมิครับ
0: อ๋อค่ะ
1: ถ้าพี่ไก่ฟังอยู่044เบอร์โทรนะครับ044-811-877เผื่อว่าโทรไปปรึกษาท่านว่าเราจะเขียนยังไงดีในเคสแบบนี
0: ้ค่ะ
1: จะเขียนพินัยกรรมขึ้นมาเนี่ยจะเขียนยังไงดี
0: ที่จะให้ครอบคลุม
1: ใช่ตามเจตนารมณ์ของผู้เขียนนะครับจะได้ให้มันตรงตามที่คุณป้าเขาอยากก็ก็ให้อย่างเงี้ยจะเขียนยังไงปรึกษาท่านอัยการนะครับอัยการจังหวัดเดี๋ยวผมจะให้น้องเมย์
0: กดไว้
1: แจ้งเบอร์เข้าไปอีกทีแล้วกันนะ
0: ได้ค่ะ
1: ครับ
0: ก็นี่แหละค่ะก็พอฟังเรื่องแบบนี้เราก็
1: ไม่เคยเจอเคสแบบนี้เลยเนาะพี่ว่าแบบว่าอยากจะยกลูกยกการดูแลแล้วพร้อมทรัพย์สินให้กับ
0: ก็เป็นห่วงเข้าใจเลยนะความเป็นแม่นะยิ่งลูกแบบว่าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อ่ะเป็นผู้พิการอย่างนี้น้องลูกเนาะเป็นห่วงเนาะ
1: ค่ะ
0: นี่ค่ะก็สรุปจริงๆแล้วการเขียนที่ในกรรมเองก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากนะคะแต่ว่าต้องเขียนด้วยลายมือทั้งหมดลงชื่อกำกับตอนท้ายให้ดีนะระบุทรัพย์สินให้ชัดเจนประมาณนี้ค่ะก็น่าจะมีผลทางกฎหมายแล้วก็ฝากเอาไว้กับคนที่เราพอจะฝากความหวังได้เนี่ยอย่างมันพี่ไก่เนี่ยก็เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโอเคก็ได้อยู่แล้วล่ะนะคะก็ฝากพี่ไก่ช่วยดูแลคุณยายกับลูกๆกับลูกแกด้วยละกันเนาะนะคะอย่างน้อยพี่ไก่ก็เป็นธุระโทรมาปรึกษาโทรมาขอความเห็นอย่างเงี้ยก็น่ารักแล้วค่ะเนาะได้รู้สึกว่ายังมีคนขอความช่วยเหลืออย่างเงี้ยนะคะใครมีอะไรต้องเขียนไม่ยังพินัยกรรมยังไม่ต้องเนาะ
1: อันนี้ถามหรือแช่งฮะ อันนี้ถามไทยกันหรือว่าแช่งกันนะฮะ
0: เป็นใครอะไรดูไหมมีอยู่ครั้งหนึ่งจำได้ตอนโควิดอ่ะตอนช่วงโควิดอ่ะอยู่ๆหลานอ่ะก็ถามคุณว่าเนี่ยยกบ้านหลังนี้ให้ใครเอ้ยก็ถามเราอย่างเงี้ย
1: อ๋อเหร ไอ้หลานตัวน้อยป.หนึ่งเนี่ยนะ
0: ไม่หลานโตแล้ว
1: อ๋อหลานโตแล้ว
0: เออ
1: หลานตัวน้อยเออ
0: มีหลานโตเขาทำงานแล้วส่งเขาเรียนจบปริญญาตรีเขาทำงานแล้วเขาทำงานมีหลักมีฐานเอออยู่ๆก็ถามว่าจะยกบ้านหลังนี้ให้ใครเอ้า
1: เออ
0: แล้วก็ตอบไม่ถูกเลย
1: แช่งคุณนี่ว่า
0: ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ตอบเขานะ
1: เอ้าแช่งคุณนี่ว่า
0: เออแล้วก็พอเราไม่ตอบนะหลานหายไปเลย
1: เออเอ้าคือถ้าตอบเขาก็คงให้เธอเลยเขาอาจจะมาดูแลนะ
0: เออก็ไม่ตอบสงสัยต้องให้เขาแล้วเผื่อเขาจะได้มาดูแลใช่ไหมวิธีเขียนวิธีจำตัวเองให้ถูกต้องเขาก็จะเอาจริงๆนะเออโอ้ก็ไม่ได้แช่งอะไรก็เกิดขึ้นได้ในชีวิตนี้ใช่ไหมอยู่อย่างเคสเมื่อวานเนี่ยน้องที่ขับมอเตอร์ไซค์อยู่ตรงรัชวิภาแล้วฟ้าผ่าฟ้าผ่าเนี่ยน้องลูกฟ้าผ่าได้ยังไง
1: น่ากลัวมากนะ
0: น่ากลัวมากจริงเออ
1: ไม่เคยเห็นจากการแบบใกล้ๆอย่างนี้เลยนะว่าฟ้าเป็นสายเรียกลงมาที่มอเตอร์ไซค์อย่างนี้นะ
0: โอ้แล้วกำลังขี่มอเตอร์ไซค์อยู่อ่ะบนสะพานยกระดับรัชวิภาน่ะตรงนั้นเราผ่านบ่อยแน่นะไอ้ตรงที่จะมุ่งหน้าแยกรัชโยธินน่ะไปถนนวิภาใช่ไหมแล้วปรากฏว่าน้องเนี่ยโดนฟ้าผ่าเสียหลักล้มลงได้รับบาดเจ็บนะคะทีนี้เนี่ยหลายคนก็บอกก็สงสัยแหละไม่ได้บอกก็สงสัยเหมือนกันเลยว่าสงสัยเนี่ยน้องที่ขับมอเตอร์ไซค์น่าจะมีอะไรที่เป็นอุปกรณ์เป็นอะไรสายเหมือนกับล่อฟ้าอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ก็โพสต์ว่าจริงๆอ่ะต้อยคอหมวกกันน็อกไม่ได้ล่อฟ้านะเออ
1: ครับ
0: นักข่าวก็โทรถามอาจารย์เจษฎาเป็นคนแรกๆเลยว่าเนี่ยมอเตอร์ไซค์ที่ถูกฟ้าผ่าเนี่ยจนน้องก็บาดเจ็บสาหัสนะคะก็คอมเมนต์กันไปเยอะมากว่าอ๋อใส่สร้อยคอแน่ๆมันเป็นตัวล่อฟ้าหรือว่าหมวกกันน็อกทมือถือกล่องที่อยู่ท้ายรถอะอะไรอย่างงี้นะคะอาจารย์เจษฎาบอกว่าไม่ใช่หรอกครับไม่ได้มีวัตถุใดเป็นตัวล่อเป็นตัวดึงดูดให้ฟ้าผ่าเป็นเพียงแค่ความโชคร้ายที่รถอยู่ในจุดสูงเด่นก็คือสะพานยกระดับแล้ววิ่งมาตรงจุดที่ฟ้าบังเอิญผ่าลงมาตรงนั้นพอดีไม่ได้โดนคันนี้ก็โดนคันอื่นที่วิ่งตรงนั้นทีนี
1: ้
0: ตอนที่ในคลิปเห็นไหมมันตอนเวลาแบบบ่ายสามอ่ะบ่ายสามกว่านะคะเออแต่ว่าช่วงนั้นฝนก็ตกพอดีนะคะซึ่งเขาบอกว่ารอยแผลของน้องที่ได้รับบาดเจ็บนะคะลุงมีแผลที่คอมีรอยไหม้ที่ใบหูแล้วก็ตรงศีรษะน่ะสร้อยคอเนี่ยขาดทั้งเส้นนะเป็นสร้อยแซนเลส
1: โอ้
0: เออน้องคนนี้ใส่สร้อยสแตนเลสสร้อยขาดทั้งเส้นเลยค่ะกู้ภัยให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลเกษมราชประชาชื่นนะคะ
1: โอ้จะได้เข้าใจว่าจะได้เข้าใจว่ามันไม่ได้เกิดจากพวกสายล่อฟ้า

0: ตามแนวเส้นสร้อยค
1: อมัน
0: เขาว่าอย่างนั้น
2: มาที่คอเลยพอลงมาเนาะ
0: แล้วเออสร้อยขาดอะสร้อยสเตเลตอะขาดเลยที่คู่ภัยเขาแจ้งอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าไม่ต่างกับกรณีของมือถืออย่างที่บอกนะคะก็เป็นผลมาจากกระแสไฟของฟ้าไม่ใช่ว่าโทรศัพท์จะล่อให้ฟ้าผ่าลงมาคือถ้าอาจารย์เปลี่ยนอธิบายบอกว่าใครที่ผ่านตรงนั้นน่ะโดนหมดณเวลานั้นเพราะฟ้ามันลงพอดีอืออ
2: ๋อครับ
0: ค่ะ
2: ลงมาพอดีโอ้น่ากลัว
0: น่ากลัวนะน่ากลัวมากน่ากลัวจริงๆนะคะก็จะเห็นได้นะคะว่าการขี่มอเตอร์ไซค์ในระหว่างเกิดฝนตกแบบนั้นนะคะมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายกว่าการนั่งรถยนต์เป็นอันมากเลยนะคะเพราะว่าเวลาที่รถยนต์ถูกฟ้าผ่าน่ะไอ้โครงโลหะของตัวถังเขาบอกว่ามันจะทำตัวเป็นเหมือนเป็นกรงอ่ะให้กระแสไฟจากฟ้าเนี่ยวิ่งไปรอบตัวรถก่อนแล้วลงสู่พื้นในที่สุดมันจะไม่ไปหาคนขับโดยผู้โดยสารข้างในแต่ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันไม่มีโครงอะไรเลยก็คือเนื้อหุ้มเหล็กอยู่ใช่ไหมไม่มีโครงอะไรห่อหุ้มผู้ขับขี่ก็มีความเสี่ยงจะรับกระแสไฟไปเต็มๆเลยค่ะน้องดง
2: ค่ะผมโอ้โห
0: ต้องเห็นภาพแล้วรู้สึกโอ้โหระทึกมาก
2: ครับเห็นพี่ๆมอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่เวลาฝนตกจะหลบอยู่ใต้สะพานอย่างนั้นก็ดีนะปลอดภัยนะรอให้ฟ้าฝนมันเบามันไปก่อนนะ
0: จริงค่ะ
2: ขี่ลุยฝนนี่ก็น่ากลัว
0: โอ้น่ากลัวจริงช่วงแบบมีฝนฟ้าคะนองเนาะที่กรมอุตุเตือนใช่ไหมคะเนี่ยน่ากลัวมากอะไรก็เกิดขึ้นได้นะ
2: โอ้โห
0: นะคะฟ้าแรงช่วงนี้นะคะวันนี้ก็ยังมีต่อนะสำหรับใครที่จะทำอะไรก็เช็คสภาพภูมิอากาศนิดนึงนะจะไปท่องไปเที่ยวนะคะ
2: ครับเห็นว่าทั้งสัปดาห์นี้เลยนะกรุงเทพเนี่ยจะเจอฝนถล่มนะครับฝนตก
0: ถล่มนี่คือหนักถ้าใช้คำว่าถล่มนี่คือหนักแน่
2: ๆครับ
0: ค่ะ
2: ก็เจอทางใต้เนี่ยเจอภาคตะวันออกแล้วก็กรุงเทพนะครับนี่แหละจะตก 60-80% ของพื้นที่เลยนะครับ
0: ค่ะ
2: เราเตรียมรับมือกันนะ
0: อีกหลายวันใช่ไหม
2: อีกหลายวันเลยครับตลอดทั้งสัปดาห์นี้ไปถึงวันอาทิตย์เลยอย่างน้อยนะครับถึงวันอาทิตย์เลย
0: ค่ะ
2: นะฮะจะได้เตรียมกันนะครับพูดถึงเรื่องน้ำเนี่ยผมพาไปอีกเรื่องหนึ่งพวกไปปั่นเรือเป็ดอะพี่เนี่ยป
0: ั่
2: นเรือที่แบบนั่งสองคนแล้วก็ช่วยกันปั่นช่วยกันปั่นนะปั่นเรือเป็ดเรือทีอย่างเงี้ยแล้วแต่คนเรียก
0: ในบ
2: ึ
0: งในสระในอะไรอย่างงี้นะเรือเป็ดก็จะมี
2: ใช่ในสระในบึงในหนองในสวนสาธารณะหรือที่ใดก็ตามเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยนะฮะเกิดเหตุนะที่ศรีสะเกษนะครับโอ้คนไปปั่นเรือเป็ดแบบนี้แล้วปรากฏว่าเรือมันรั่วเรือมันเกิดรั่วแล้วมันพลิกคว่ำนะครับคนว่ายน้ำไม่เป็นนะจมน้ำเสียชีวิตเลยนะฮะเนี่ยโหอันตรายมากนะคือบางทีการปั่นแบบนี้บางที่ก็มีชูชีพให้ใส่แต่บางที่อาจจะไม่มีบางที่อาจจะไม่มีเสื้อชูชีพให้นะครับโอ้โหนะก็ทางปภ.ของอบต.คูซอดนะครับที่ศรีสะเกษนะฮะได้รับแจ้งว่าบริเวณแพบ้านแก้งนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะอำเภอเมืองศรีสะเกษเนี่ยนะมีคนจมน้ำเสียชีวิตนะครับโอ้เจ้าหน้าที่ไปงมหาร่างตั้ง3ชั่วโมงพี่คิดดูมันต้องลึกมันต้องใหญ่ขนาดไหนนะงมหาร่างเนี่ย3ชั่วโมงอ่ะนะในที่สุดเนี่ยนะฮะก็เจอผู้สูญหายนะครับชื่อว่าคุณทิศสว่านนะครับอายุ35ปีเป็นชาวศรีสะเกษนั่นแหละเขาบอกว่าเขากับกลุ่มเพื่อนๆเนี่ยมาเที่ยวด้วยกันเนี่ยนะฮะ7คนมาเที่ยวแพกับนายจ้างนะนายจ้างพามาเลี้ยงย้อนหลังนะครับก็นั่งกินเงินบนแพตามปกตินะเช็คบินแล้วด้วยนะกำลังจะกลับกันอยู่แล้วก็เลยแบบเอ้าไปปั่นเรือเป็ดกันสักรอบนึงนะครับตรงนั้นเนี่ยเป็นแพแล้วก็มันล่องแม่น้ำมูลอ่ะนะครับก็มีคนนั่งอยู่บนเรือเป็ดเนี่ย3คนนะพี่คนนี้เนี่ยนั่งอยู่ตรงกลางนะครับไม่ได้สวมเสื้อชูชีพแล้วว่ายน้ำไม่เป็นแถมยังเป็นผู้พิการแขนซ้ายมาตั้งแต่กำเนิด

0: ฮะแต่ก็คิดว่าไปกับเพื่อน2คนนะแล้วก็อยู่บนเรือไม่เป็นไรหรอกเออก็ปั่นออกไปนะฮะปรากฏว่าเริ่มมีน้ำซึมเข้ามาในเรือทุกคนก็เริ่มตกใจปรากฏว่าใต้ท้องเรือไอเรือเป็ดที่เราถีบปั่นกันเนี่ยนะฮะมันรั่วนะครับโอ้ทุกคนก็พยายามที่จะปั่นเรือกลับเข้าฝั่งนะครับแต่มันไม่ทันนะฮะมันรั่วจนเรือเนี่ยเริ่มเอียงเรือเป็ดเริ่มเอียงน้ำไหลเข้ามาเรื่อยๆสุดท้ายเรือพลิกคว่ำกลางแม่น้ำนะครับโอ้โหนะฮะปรากฏว่าอีก2คนที่ปั่นเนี่ยนะฮะเกาะเหมือนกับเกาะแพลมเกาะเบาะลมของเรือเป็ดไว้ได้แต่พี่ทิศสวัสดิ์เนี่ยนะฮะจมลงไปสุดท้ายแล้วนะครับ3ชั่วโมงเจอร่างพี่ทิศสวัสดิ์อยู่ห่างไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุนะ
1: โอ้โห
0: ร้องไห้กันระงมเลยครับญาติมาที่เกิดเหตุก็เศร้าเสียใจไม่น่าเชื่อนะครับ
1: มันรั่ว
0: แกบอกว่า
1: คือเขาไม่ได้เช็คใช่ไหมว่าเรือมันรั่ว
0: ไม่ได้เช็คอ่ะเนี่ยนี่นึกถึงเวลาพาลูกเคยพาลูกไปปั่นไอเรือพวกนี้นะพี่ไม่ว่าจะสวนหลวงรอเก้าไม่ว่าจะหลายที่อ่ะเขาจะมีเรือเป็ดแบบเนี้ย
1: ใช่ครับโอ้โห
0: น่ากล
1: ั
0: วเหมือนกัน
1: น่ากลัวไม่มีเสื้อชูชีพด้วยนะคะแล้วว่ายน้ำไม่เป็นนี้เนาะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: โอ้เรืออยู่ๆมันรั่วได้นะเออครับผม
1: จ
0: ะได้ความจะได้ระวังกัน
1: เกิดใจกับครอบครัวนี้นะคะ
0: ครับผม
1: คือพอมันรั่วมันก็พลิกเลยหรอมันคว่ำเลยเนาะ
0: ใช่ก็เหมือนน้ำมันซึมเข้ามาเรื่อยๆที่ใต้เรือ
1: น้ำเข้าเรือ
0: น้ำเข้าทีนี้มันก็ทีเนี้ยมันก็เหมือนเราก็รออยู่กลางน้ำว่ารอจมอะรอจมอย่างเดียวเพราะฉะนั้นชูชีพนี่สำคัญจริง
1: ๆใช่ค่ะต้องมีนะคะ
0: บางทีเราคิดว่าเฮ้ยเราจะลงไปถ่ายรูปอะเราปั่นเรือเป็ดเราอยากถ่ายรูปไม่เอาไม่ใส่ไม่ต้องใส่หรอกปั่นไปแค่นี้เองเออเนี่ย
1: อย่าประมาท
0: บางทีมันก็มีความคิดแบบนี้เข้ามาในหัวแล้ว
1: ใช่ค่ะค่ะอีกคนนึงเป็นวัยรุ่น17 ปีนะคะเป็นนักศึกษาค่ะน้องด้งเขาขับมอเตอร์ไซค์แล้วโดนสายเคเบิลขาดร่วงลงมาเกี่ยวคอจนมอเตอร์ไซค์ล้มคว่ำนะคะได้รับบาดเจ็บ
0: ครับผม
1: คอที่เป็น
0: แผลไม่น่าเชื่อผ่าเหมือนก
1: ัน ใช่คือเคยมีคนเสียชีวิตนะจากสายเคเบิลกลางถนนเนาะอันนี้น้องคนนี้ไม่ถึงขนาดเสียชีวิตแต่ว่าบาดเจ็บนะคะวรเมธอายุ17 ปีนะคะเมื่อวานนี้ไปที่โรงพักเมืองนครนายกกับแม่นะคะบอกว่าเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำธุระในตัวเมืองนครนายกเสร็จแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์จะกลับบ้านที่ซอยวัดดงสาลิกานะคะพอขับผ่านโค้งวัดชำนาญรังสรรค์มา500 เมตรนะปรากฏว่าโดนสายเคเบิลที่ขาดจากเสาไฟเกี่ยวเข้าที่ลำคอมอเตอร์ไซค์ล้มพังเสียหายตัวเองก็บาดเจ็บแพทย์ให้นอนรักษาดูอาการ1 คืนนะคะเมื่อวานนี้กลับบ้านได้แล้วก็เลยมาร้องสื่อมวลชนแล้วก็พาไปชี้จุดเกิดเหตุเพื่อเตือนภัยและแจ้งความแล้วก็ต้องสืบหาเจ้าของสายเคเบิลมารับผิดชอบเพราะว่าจ่ายค่าหมอไปเป็นหมื่นนะคะน้องโดมคืนเดียว
0: ครับ
1: ดูที่คอนะคะมีรอยบาดเจ็บ2 สายเลยค่ะโอ้มันต้องเกี่ยวหนักขนาดนี้เลยเนาะ
0: โอ้ครับ
1: โอ้โหก็โชคดีมากนะเคยมีเขาบอกว่าเสียชีวิตก็เขาเคยมาแล้วนะไอ้สายเคเบิลเนี่ยนะคะ
0: ครับ
1: โอ้โหเปิดเหตุตอนกลางวันนะเดี๋ยวนะกลางวันหรือกลางคืนเขาไม่เห็นเนี่ยเพราะกลางคืนนะน้องดงไม่เห็น
0: กลางคืนกลางวันนี่ยังมองยากนะถ้าเรามาแบบว่าขับมาเรื่อยๆมองไกลๆมานะ
1: ใช่
0: มันก็ยากที่จะเห็นนะ
1: ค่ะ
0: ที่กลางคืนไม่ต้องพูดถึงกันพี่โอ้โห
1: ใครเห็นนะสายเคเบิลสายไฟอะไรที่มันห้อยลงมาอะไรพวกนี้นะต้องรีบแจ้งเนาะให้เจ้าหน้าที่เข้าไปรีบเก็บรีบแก้เนาะไม่งั้นเนี่ยมอเตอร์ไซค์มาอย่างนี้อันตรายมากเลย
0: ครับ
1: ค่ะโอ้โห
0: ช่วยจับ
1: รอด
0: ครับผม
1: รอดมาได้คนนี้รู้สึกเจ็บค่ะ เนาะไปพักกันสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์หนึ่งซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพื่อขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
12: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: 6นาฬิกา11นาที12นาทีนะคะกลับมาในชั่วโมงที่2ของข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วประเทศไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95กับเช้าวันนี้วันพุธเนาะ3มิถุนายนค่ะน้องโด้งวันหยุดราชการค
1: ่
0: ะ
1: วันนี้หลายคนบอกไม่ต้องตื่นไปส่งลูกไม่ต้องออกไปทำงานกันนะครับได้พักผ่อนอยู่ที่บ้านกันยามเช้าแบบนี้มองฟ้าออกไปก็ยังดูโปร่งๆนะพี่ในกรุงเทพนะครับ
0: ยังโปร่งๆอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวตอนบ่ายๆก็อาจจะไม่โปร่ง
1: บ่ายเย็น
0: ๆบ่ายๆเย็นๆก็ไม่โปร่งแล้วนะคะก็เป็นช่วงหน้าฝนจะมีลมมรสุมใช่ไหม
1: ครับผม
0: ค่ะมีเรื่องที่กำลังเป็นดราม่าหนักตอนนี้ในยุคที่เขาบอกว่าความสวยมันรอไม่ได้ค่ะน้องโด่งต้องสวยทันทีต้องสวยรถสวยให้สมใจในวงการบันเทิงไทยกำลังเผชิญกับกระแสปากกาลดน้ำหนักกลายเมื่อก่อนเขาบอกมันเป็นไอเทมลับเขาก็ไม่บอกกันนะแต่ตอนนี้ไม่ลับแล้วนะคะเหล่าคนดังเขาก็มาเปิดเผยกันว่าจริงๆไอตัวปากกาลดน้ำหนักเนี่ยจากเดิมเขาใช้รักษาสำหรับผู้ป่วยเบาหวานนะคะแล้วก็โรคอ้วนเรื้อรังแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีคนเอามาใช้เป็นทางลัดในการปั้นหุ่นตัวเองเรียกว่าให้คุณแต่ว่าเป็นหุ่นในฝันอะภายในเวลารวดเร็วแค่ไม่กี่อาทิตย์นะคะซึ่งดราม่าก็คือเริ่มเกิดขึ้นเมื่อคนดังในวงการนะคะเริ่มปรากฏตัวด้วยรูปร่างที่ผอมลงแบบผิดหูผิดตาแล้วหนึ่งในนั้นก็คือมีคุณเอมวิทวัฒน์เอมนี่คือเขาสนิทกับคุณจั๊กใช่ไหมจั๊ก
1: คนนี้เนาะครับ
0: เอมเนี่ยอยู่ๆก็ผอมลงมากจนชาวเน็ตวิจารณ์อย่างหนักแต่ก็ว่าแซะก็ว่าได้นะเจ้าตัวก็เลยต้องออกมาฟาดแบบเดือดเลยนะบอกว่าแล้วปักปากกาแล้วมันทำไมมันมีอะไรหรอปกถ้าใครไม่รู้จริงก็ไม่ควรเข้ามาวุ่นวายกับชีวิตของเธอเพราะว่าเป็นการดูแลภายในการตัดสินใจของตัวเองเท่านั้นนี่คือเอมนะส่วนอีกคนหนึ่งชื่อเอิร์กคาริสาเจ้าของเพลงฮิตเลือดกุ๊กดีก็เป็นอีกคนหนึ่งที่น้ำหนักลดลงจากเท่าไหร่145กิโลเหลือ76โล
1: โอ้ยขึ้นเลยเหรอ
0: ใส่ลดลงไปก็เกือบครึ่งอ่ะ
1: ครับผม
0: จาก145เหลือ76ก็ลดลงไป70แล้วนะโอ้769โลเธอยอมรับว่าเธอใช้ปากกาลดน้ำหนักเหมือนกันเนื่องจากมีปัญหาสุขภาพรุมเร้าแล้วเพราะว่า145โลมีความดันมีนอนกรนแต่เธอก็โดนคอมเมนต์ด้อยค่าและถูกมองว่าพร้อมแล้วดูไม่ตลกเหมือนเดิมอ่ะอ้วนดีกว่าอ้าวเอ๊ะมันยังไงเธอก็ร้องไห้เลยนะคะบอกว่าขอให้สังคมใจดีหน่อยเพราะว่าที่เธอทำไปทั้งหมดอ่ะเธอก็เพื่อสุขภาพตัวเองแต่ว่าวิธีอื่นก็ตอนแรกก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่พอมาใช้วิธีนี้เนี่ยมันได้ผลจริงเธอก็ลดลงมาเกือบ70กิโลนะคะอีกคนหนึ่งโบค่ะโบเมลดานี่แหละก็เป็นอีกคนหนึ่งยอมรับแบบตรงไปตรงมาว่าใช้ปากกาลดน้ำหนักในการดูแลรูปร่างเป็นตัวช่วยที่ทำให้ความอยากอาหารลดลงแม้ได้รับคำชมในเรื่องความจริงใจแต่ก็มีชาวเน็ตบางคนบอกรู้สึกผิดหวังมองว่านี่เป็นการส่งเสริมค่านิยมที่บิดเบือนของศิลปินอะไรประมาณนี้คือไม่ว่าใครก็ตามที่เปิดเผยว่าใช้ตัวปากกาลดน้ำหนักนี่เนาะก็จะโดนแซะโดนวิพากษ์วิจารณ์กันทีนี้ไอ้กระแสที่ว่านี้ตอนนี้มันก็เลยบอกว่าเดี๋ยวกลัวว่าวัยรุ่นน่ะจะทำตามท้ายที่สุดแล้วเนี่ยไม่รู้ว่ามันได้ผลจริงหรือเปล่าปากกาลดน้ำหนักก็ยังไม่ได้มีผู้เชี่ยวชาญออกมาพูดอะไรมากนะสังขารโลก
1: ครับผมโ
0: อ
1: ้โหไม่น่าต้องกลัววัยรุ่นทำตามนะเพราะว่ามันโด่งดังมาก
0: เออ
1: มันค่อนข้างโด่งดังมากนะ
0: โด่งดังจริงราคามันแพงหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วมันอันตรายในระยะยาวไหมอะไรอย่างนี้นะหมอก็ยังไม่ได้พูดอะไรมากมายเนาะในบ้านเราก็ยังไม่ได้เตือนบอกว่าจะต้องใช้ยังไงจริงๆเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะมียาลดน้ำหนักชนิดฉีดอยู่ในนั้นน่ะแล้วก็เอามาจิ้มหน้าท้องของตัวเองได้เลยโดยที่หมอไม่ต้องจิ้มมาจิ้มกันเองที่บ้านอย่างเงี้ยคือดูแล้วมันก็หวัดเสียวอยู่นะลุงนะ
1: ใช่
0: มันข้างเคียง
1: ก็ไม่รู้กระบวนการทำงานของมันน้อยแต่เห็นใครๆก็ใช้นะตอนนี้มันก็เป็นยุคสมัยนะยุคสมัยของการลดน้ำหนักอ่ะนะครับตัวช่วย อ๋อเขาบอกเมื่อก่อนกินยาแล้วมันจะเป็นอะไรนะโยโย่เกิดอะไร
0: โยโย่เอฟเฟกต
1: ์หยุดยาแล้วก็กลับมาอ้วนนะครับ
0: ขึ้นมากกว่าเดิมอีกเอออะไรอย่างนี
1: ้เอออาสุดก็เป็นปากกาลดน้ำหนักอืม
0: คือมีอยู่คนหนึ่งเขาบอกว่ามันเป็นอุทาหรณ์สำหรับเขานะคนนี้เป็นเจ้าของเพจนักลงทุนชื่อดังเลยนะชื่อว่าเอวัตเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในหุ้นต่างประเทศนะคะมีคนติดตามเขา200,000 กว่าราย200,400เนาะเขาก็แชร์ว่าให้ระวังนะครับการใช้ปากกาในการปักปากกาปรึกษาแพทย์ก่อนอย่าไปฉีดเองถ้าไปคลินิกก็ต้องพบหมอก่อนภรรยาผมขนาดพบหมอเข้าโรงพยาบาลแล้วตอนนี้แถมจ่ายเองคืนละ10,000 กว่าบาทเพราะว่าประกันไม่จ่ายประกันไม่ช่วยนะเขาบอกว่าภรรยาเขาไปใช้แล้วปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยต้องแอดมิดเสียค่ารักษาพยาบาลคืนละ10,000 กว่าบาทระมัดระวังกันนะครับภรรยาของเอิร์ธเนี่ยฉีดไป2 วันเห็นผลเลยค่ะ2 วันลดไป2 กิโลเพราะกินข้าวแล้วอ้วกนะลุงแค่กินน้ำเปล่าก็ยังไม่อยากกินเลยคือเขาบอกว่าใช้เอฟเฟกต์แต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนฉีดก็ไม่เป็นไรบางคนแย่หน่อยอย่างภรรยาเขาเนี่ยนะคะกินข้าวแล้วอ้วกกินน้ำก็ไม่ได้นะคะสุดท้ายต้องเข้าโรงพยาบาลผลข้างเคียงก็คือว่ามันไปส่งผลต่อระบบทางเดินอาหารคือขึ้นไส้อาเจียนท้องเสียแล้วสลับท้องผูกซึ่งอาจจะรุนแรงในคนที่เพิ่งเริ่มใช้และถ้านำไปใช้เพียงเพราะว่าอยากผอมแบบเร่งด่วนโดยไม่มีภาวะเป็นโรคอ้วนหรือหมอไม่ได้ประเมินเนาะอาจทำให้ร่างกายเสียสมดุลแล้วเกิดภาวะโยโย่ที่น้องลูกบอกเลยนะคะ
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันตรายเขาบอกว่าตอนนี้ในตลาดมืดนะคะมีการลักลอบขายยาประเภทนี้ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะก็บอกว่าเตือนเลยระมัดระวังกันเด้อครับที่คุณเพิร์ทนะคะ
1: แล้วกระบวนการมันเหมือนทำให้เราฉีดปุ๊บแล้วเราจะไม่อยากอาหาร
0: กินไม่ได้เลย
1: การควบคุมใช่เรื่องของการกินของเราจะไม่อยากจะไม่หิว
0: เราจะเห็นยูทูบเบอร์คนหนึ่งที่เขาเป็นนักกินน่ะนักกินโชว์อ่ะเขาก็ปักปากกานี่แหละแต่เวลาพวกกินก็อร่อยนะเราก็ดีคิดเขาอยู่แล้วก็ เราก็ไปสรรหามากินตามเขา กินทุกอย่างอร่อยหมดคนเนี้ย
1: เออ
0: เอาเป็นว่ามีเพจหมออยู่ท่านหนึ่งนะคะก็เตือนแล้วค่ะอันนี้แค่เตือนในเพจนะสื่อยังไม่ได้ออกมานะหมอชื่อเดี๋ยวนะเขาบอกว่าไอ้ปากกาลดน้ำหนักเป็นยากลุ่มอันตรายถ้าไม่ได้อยู่ในในการดูแลของแพทย์อย่าใช้เลยมันเสี่ยงเสี่ยงจริง
1: ครับ
0: น
1: ี่ฟังดูแล้วมันเข้าไปในร่างกายเลยนะมันเข้าไปควบคุมระบบคร
0: ับ
1: ผม
0: คิดว่าเขาจะไปอยู่ตรงไหนยาก็คือไปอยู่ในกระเพาะเหรอ
1: โอ้ครับ
0: โอ้ไม่มันเป็นทางลัดนั่นแหละแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นกับดักระยะยาวไหมยังไงเออเข้าไปดูในเพจหมอหนึ่งก็เตือนแล้วนะคะหมอหนึ่งก็ดังมากนะในเพจหมอหนึ่งก็เตือนแล้วว่าอย่าทำเลยลดแบบอื่นดีกว่า
1: ครับ
0: ค่ะ
1: นี่หนึ่งในนั้นก็น้องนิชานะจำได้ไหมน้องนิชานะครับ
0: นิชา
1: แฟนเก่า
0: โตโน่
1: โตโน่
0: ใช
1: ่
0: ไหมสวยพร้อมขนาดนี้ต้องใช้ไหมเหรอ
1: ก็นี่แหละฮะเจอทัวร์ลงเข้าไปนะครับเรื่องของปากกาลดน้ำหนักเนี่ยนะฮะเธอบอกว่าเธอไม่ได้ใช้นะครับแต่ว่าเป็นตัวแทนโครงการเพื่อสุขภาพดีลดไซลดโรคนะครับก็เจอดราม่าเข้าไปนะนะครับจากกรณีกันที่มีการคาดเดาในเรื่องของการว่าเธอใช้ปากกาลดน้ำหนักหรือเปล่านะครับเธอก็ขอชี้แจงนะครับว่าในส่วนของเธอเนี่ยนะครับมีบริษัทติดต่อมาให้เธอเนี่ยเป็นตัวแทนของคนที่ดูแลตัวเองนะครับในโครงการลดไซลดโรคนะครับก็เป็นโครงการที่หันมาดูแลสุขภาพเรื่องของลดน้ำหนัก นะครับให้ดูแลตัวเองอย่างถูกวิธีนะฮะตัวเธอเนี่ยก็นะฮะก็บอกว่าเธอก็เหมือนกับรับอ่ะรับโครงการนี้นะครับแต่ยืนยันว่าไม่ได้ปักเธอบอกว่าเธอไม่เคยออกมาพูดเลยว่าเธอใช่ว่าเธอปัก
0: เหมือนเป็นพรีเซนเตอร์ให้เฉยๆ
1: ใช่ใช่ใช่แต่ว่าเป็นพรีเซนเตอร์เรื่องเกี่ยวกับโครงการแบบลดดูแลสุขภาพอะไรแบบเนี้ยคือตอนนี้ใครมันเหมือนเป็นกระแสนะว่าถ้าเกิดว่าใครใช้แล้วจะไงจะโดนสังคมต่อว่าอย่างนี้หรอ
0: ใช
1: ่อืมครับอืมเดี๋ยวน้องนิชาเขาไม่ได้ใช้เขาบอกมันไม่ได้ใช้
0: แต่นาเป็นพรีเซนเตอร์ให
1: ้ครับ
0: อืมอ๋อคือแล้วก็พอนิชาก็นึกออกว่าเขาผอมก็สวยหุ่นดีขนาดนั้นน่ะต้องใช้ยังต้องใช้อีกเหรอ
1: โอ้
0: อืมเนาะก็ไม่ต้องคือถ้าศิลปินดาราอะไรก็ใช้ก็ให้ใช้ไปนะเพราะว่าเขาอาจจะปรึกษาแพทย์แล้วก็ได้นะ
1: ใ
0: ช่ไหมแต่ว่าคนนี้จะไปทำตามอะไรพวกนี้ก็ปรึกษาแพทย์หน่อยมันเป็นเทรนที่มาแรงจริงฉีดแล้วผอมฉีดแล้วผอมอย่างเงี้ยมันเสี่ยงมากไปไหมหรือยังไงนะคะค่ะน่ากลัวเขาออกแบบมาว่าให้ผู้ใช้สามารถฉีดเข้าชั้นใต้ผิวหนังเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาน้ำหนักเกินหรือภาวะอ้วนแล้วไม่ใช่ว่าจะทำได้ทุกคนค่ะผลลัพธ์ก็ไม่รู้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเนาะ
1: ครับ
0: อืมกลัวว่าอะไรรู้ไหมเดี๋ยวมันจะมีขายผ่านออนไลน์แล้วก็ซื้อกันเองนะ
1: มีน่าจะมีแล้วแหละพี่ตอนเนี้ย
0: นั่นไง
1: ที่พี่บอกตลาดมืดเนี่ยมันก็ในออนไลน์เนี่ยพิมพ์ปุ๊บเนี่ยมันขึ้นปั๊บแล้วล่ะ
0: นั่นแหละรุ่นก็ไปซื้อตามกัน
1: เนาะหาปรึกษาคุณหมอก่อนดีกว่าถ้าใครจะใช้นะ
0: ใช่
1: คือคนที่เขาใช้ได้ผลเนี่ยมันก็มีแหละแต่ก็คงจะต้องมีปริมาณมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาทำยังไงกันเราก็ไม่ได้เข้าไปอยู่ในวงการนะไม่ได้ศึกษาสักทีนะฮะคืออย่างเราใช้กันนะพี่ศรีถ้าเรายังกินอย่างนี้คงไม่มีประโยชน์นะทุเรียนต่อด้วยชาไทยต่อด้วยข้าวขาหมู
0: โอ้ยนะของเราต้องเพราะไม่ได้ใช้ปากกาแล้วนั่นหนักต้องไปซื้อเข็มมาเย็บปากก่อน
1: หยุดกินซะดี
0: ปากกาแล้วนั่นหนัก
1: ปากกาอะไรเอาเราไม่อยู่เอาเราไม่อยู่หรอก
0: ต้องเย็บปากกินอร่อย
1: อีกิ้ง
0: ยิ่งใช้60 40แล้วเมื่อวานนี้ซื้ออันเนี้ยแซลมอนยำลูกนะแล้วก็ใส่นี่มานะกระเทียมเจียวนะ
1: โอ้โห
0: เชื่อไหมว่ากล่องละ200ใช่ไหมแล้วเราเสียตังค์แค่ 40% น่ะคุณคิดดูฉันซื้อกี่กล่อง
1: ก็คือ80บาท ใช่ไหม ไม่กินแซลมอนในราคา80บาทเนี้ย
0: ขอบคุณท่านนายกอนุทินนะคะ
1: เหมือนกันเมื่อวานไปกินสปาเกตตี้ผัดหอยลายแล้วก็ใส่ไส้กรอกด้วยเลยแอดเข้าไปเลยว่าแอดไส้กรอก80บาทจ่ายแค่
0: สปาเกตตี้หอยลายใส่ไส้กรอกก็ไปอีก
1: ปกติ80บาทจ่ายจริงแค่32บาทอ่ะที่สปาเกตตี้ใส่หอยลายใส่ไส้กรอก32บาทกินแล้วมันมีความสุข
0: พี่กัดซอย4เหรอ
1: ซอย4ครับพี่ผัดพริกแห้งโอ้โหไม่เห็นนะครับร้านนี้สุดยอดนะ
0: เลิศ
1: เลิศ
0: อร่อยนะคะเรื่องกินพูดถึงเรื่องกินเรื่องอยู่แน่นอนนะคะคนกินอะไรคนที่ชอบสัตว์รักสัตว์ก็ต้องกินอย่างนั้นในล่าสุดคุณอุ๊บวิริยะแกก็เจอช่วงมรสุมในแต่ละปีนะคะยอมรับว่าชีวิตย่ำแย่ค่ะตอนนี้ที่ผ่านมาน้องรุ่งจากคนที่เคยมีเงินหลักล้านมีทองหยองเป็นร้อยจำได้ไหมคุณอุ๊บวิริยะค่ะนักปั้นดาราน่ะเคยใส่ทองอ่ะทองเส้นบึ้มที่คอหมูไม่รู้กี่สิบเส้นเนาะแกบอกว่าเชื่อไหมว่ามีทองเป็นร้อยบาทเป็นหลักล้านเนาะแต่ปัจจุบันต้องมาเจอช่วงวิกฤตจนเงินเหลือไม่ถึงร้อยบาทในตัวเพราะว่าอะไรต้องดูแลสุนัขและแมวจรรวมกันแล้วร้อยกว่าชีวิตนะคะ แล้วก็เลี้ยงอยู่ที่บ้านในห้องพักอีก40ตัวนอกห้องอีก10ตัวฝากเลี้ยงตามต่างจังหวัดอีกเป็นร้อยก็เลยตัดสินใจทักไปขอความช่วยเหลือจากคนสนิทและเด็กที่แกเคยปั้นเข้าสู่วงการบันเทิงอ่ะแกก็บอกชื่อมาเลยไม่รู้เขาฟ้องกลับหรือเปล่านะแกปั้นมาคือเวไทเทเนียมลิฟสุพจน์ฟิลกิติศักดิ์และทีมสลาวุธหรือแม้แต่อ้ำพัชราภาแกก็ปั้นมาแกบอกว่าแกทัก4คนนี้ไปจริงๆทักไปหลายคนแต่ว่า4คนนี้เนี่ยแกขอเล็กน้อยประมาณสัก 1,000 หรือ 2,000 ก็ได้เพื่อเอามาซื้ออาหารให้หมาแมวแต่ผลที่ได้กลับมาก็คือแกเสียใจเป็นอย่างมากแกบอกว่าเป็นช่วงที่เราแย่อยู่แล้วก็โทรทักไปขอบางคนก็อ่านแต่ไม่ตอบไม่ถึงนิรายเนาะแล้วก็แกบอกก็ไม่ได้ขอเป็นหมื่นนะ 1,000 2,000 เองส่วนลูกรักบางคนโอ้ยไม่มีอย่างนั้นอย่างนี้แกก็บอกโอเคไม่ให้ไม่เป็นไรแต่ว่าเดี๋ยวฉันจะขอชื่อคืนให้หมดเลยชื่อเล่นฉันเป็นคนตั้งให้ทั้งนั้นไม่ช่วยหมาช่วยแมวโกรธมากทัวลงเมื่อวานนี้หลังจากแกโพสต์ไปแบบนี้ค่ะพบว่ามันก็เป็นความสมัครใจไหมล่ะพี่อุ๊บใช่ไหมคือจะไปบังคับว่าฉันปั้นเธอมาเธอต้องช่วยฉันโอนให้ฉัน 1,000 2,000 แกก็บอกว่าแกไม่ได้ว่าบังคับแกก็บอกว่าในเมื่อคุณมีชื่อเสียงขนาดนั้นแกขอ 1,000 2,000 นึงเอาไปช่วยหมาช่วยแมวไม่ได้เชียวหรืออะไรประมาณนี้แกบอกผิดหวังแล้วก็น้อยใจมากเพราะว่าในเวลาที่เด็กๆเหล่านี้เนี่ยแกใช้คำว่าเด็กๆนะเพราะว่าทุกคนจริงๆตัวอายุ50กว่าแล้วนะที่แกปั้นมาแกบอกว่าแกเคยไปช่วยงานฟรีตลอดโดยไม่คิดค่าตัวไม่คิดเงินแต่พอตัวเองลำบากและต้องการความช่วยเหลือเพียงเล็กน้อยต่อลมหายใจให้ตัดตอนจัดกลับถูกเพิกเฉยแล้วก็บอกว่าถ้ามีโอกาสได้เจอหน้าเด็กปั้นกลุ่มนี้นะก็จะทักทายด้วยการเรียกชื่อเก่าไว้ซะเลยนะก่อนที่จะเข้าวงการให้สำนึกค่ะแกว่าอย่างนั้นแกก็เลยบอกว่าแกทักคุณอ้ำพัชราภาไปก็โอนมาช่วยทำบุญถึง 20,000 นะคะเนื่องวันเกิดที่ผ่านมาเนี่ยค่ะตัวนี้ไม่ลืมคุณอุ๊บวิริยะปัจจุบันนี้70ปีแล้วนะคะแกก็บอกว่าต่อจากนี้แกไม่สนใจคอมเมนต์ลบๆแล้วนะเพราะว่าเข้าใจและเข้ามาปกป้องบางคนก็ปกป้องทนถึง 98% ขอโฟกัสที่การหาความสุขให้ตัวเองในการดูแลสัตว์ต่อไปใครเข้าคอมเมนต์อะไรแกบอกเดี๋ยวจะให้ทนายเก็บไว้แล้วก็จะฟ้องก็ระมัดระวังหน่อยละกัน
1: ก็พี่เวเขาก็มีคดีของเขาอยู่ช่วงนี้ใช่ไหมล่ะผมว่าจะ
0: ใช่นั่นแหละมีคนเข้าไปคอมเมนต์บอกว่าคุณเบย์ไทเทเนียมอ่ะเกาตัวไม่รอดอยู่พี่อุ๊บก็ไปโฟกัสคนอื่นก่อนค่ะแกก็เลยแฉว่าก่อนเข้าวงการคนนี้เนี่ยไม่ใช่ชื่อนี้แกตั้งให้หมดแหละให้มันดูแบบโมเดิร์นทันสมัยอย่างเงี้ยค่ะน้องบงเราก็เพิ่งรู้ชื่อเล่นของศิลปินหลายคนอ๋อคุณอุ๊บตั้งให้ดูแบบว่าทันสมัยแล้วก็พอเข้าวงการก็อีกชื่อนึงอะไรประมาณเนี้ย
1: โอ้มีชื่อมีฉายามีอะไรอย่างนี้เนาะ
0: ค่ะ
1: คนที่เขาเป็นแมวมองเนี่ยเขามองขาดนะว่าต้องชื่ออะไรต้องอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช
1: ่ชื่ออะไรจะดัง
0: ถ้า
1: ต้องมาเปลี่ยนชื่อเธอจะดัง
0: ชื่อนี้ต้องเปลี่ยนอะไรอย่างนี
1: ้ด้งนี่ดังไหมด้งดังได้ไหมชื่อด
0: ้ง
1: ด้งจริงๆถ้าลุงนี่เปลี่ยนชื่อก่อนเข้าวงการ
0: เ
1: นี่ย
0: พระเอกชื่อด้งก็ได้อย
1: ู่
0: นะ
1: ไม่ทันแล้วล่ะถ้าทางจะไม่ทันแล้ว
0: พี่มาลัยบอกว่าฟังคุณสีและน้องโด่งเล่าเรื่องกินพี่ก็อดขำไม่ได้ค่ะโอ้ค่ะพี่ลอง
1: คือ
0: เวลา
1: เราต้องเย็บปาก
0: ต้องเย็บปากคือคนมันชอบกินนะพี่เนาะพี่ก็อย่าว่าพวกหนูนะคะคือจะเอาปากกามาปักตึงก็ไม่ได้นะฮะต้องเอาเข็มต้องซื้อเข็ม
1: ไป
0: ปากเท่านั้นวันนี้ก็มีโควต้าอีก333บาทเราจะไปกินอะไรกันดี
1: แนะนำว่าซื้อทุเรียนก็คุ้มว่ะพี
0: ่เออ
1: สมมติว่าทุเรียน300เนี่ยเราจ่ายแค่120
0: เออ
1: กินทุเรียน
0: 342ใช่ค่ะ
1: ขาดนึงแล้ว300เนี่ยนะได้อยู่
0: แล้วก็เติมเงินเข้าไป120บาท
1: ใช่เอาให้หายอยากเดี๋ยวมันก็หมดหน้าทุเรียนแล้ว
0: ใช่ค่ะไปจ่ายขอย้ำอีกทีนึงนะคะสำหรับในส่วนของบัตรคนจนนะคะพรุ่งนี้เริ่มลงทะเบียนใหม่จนถึง21มิถุนายนนะคะ ใครที
1: ่
0: รู้สึกว่าตัวเองมีคุณสมบัติแล้วพอที่จะเป็นคนจนได้นี่ขอย้ำนะจะได้ไม่ยาวจริงๆมันช่วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นแหละก็คือว่าใครที่มีคุณสมบัตินะอายุนะได้อะไรได้ก็ลงทะเบียนพรุ่งนี้ผ่านแอปเป๋าตังดูก่อนถ้าไม่ผ่านแล้วค่อยไปธนาคารนะคะส่วนคนที่ถือบัตรอยู่ก็ต้องยืนยันสิทธิ์นะไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆนะเดี๋ยวสิทธิ์จะขาดไปนะเพราะว่าพอโครงการไทยช่วยไทยพักหมดเดือนกันยาวันที่1สิงหาเริ่มใช้บัตรคนจนได้เป็นครั้งแรกเลยค่ะน้องลุง
1: ครับโอ
0: ้เนี่ยค่ะ30กันยาใช่ไหมไอตัว60 40เราใช้กันจนถึงวันนั้นวันสุดท้ายเนาะ
1: ครับ
0: พอ1สิงหาปุ๊บรัฐบาลปล่อยบัตรคนจนเลยค่ะเริ่มใช้สิทธิ์กันครั้งแรก1สิงหาคมเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะให้เขาเช็คก่อนแล้วก็ยืนยันตัวตนกันแล้วก็ย้ำนะต้องยืนยันตัวตนทุกรายสำหรับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้ที่จะลงทะเบียนกันพรุ่งนี้ค่ะ
1: เห็นบอกคราวนี้เพื่อตรวจไปถึงขนาดว่าถ้าใครที่เอาอะไรนะเอาพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษี
0: ค่ะ
1: นะคะเอาชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีเนี่ย
0: ทั้งที่ไม่ดูแลพ่อแม่อย่างนี
1: ้เ
0: หรอ
1: เหมือนกับว่าก็ถือว่าเป็นคนที่มีรายได้เกินแสนท่านอาจจะไม่ได้เข้าอยู่ในชื่อของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: ก็เอาถ้าคุณเสียภาษีก็แสดงว่ารายได้คุณเกินแสนต่อปีสิ
1: ตัวลูกไงพี่แต่ว่าตัวพ่อแม่เนี่ย
0: ก็ไม่ได้เหรอ
1: พ่อแม่จะไม่ได้ไปด้วยนะ
0: เพราะว่าถูกลูกลดหย่อนไปแล้วอย่างนี้เหรออ
1: ่าก็ไม่รู้ว่าเขาจะใช้เกณฑ์ตรงนี้หรือเปล่านะก็คือว่าหมายถึงว่าดูครอบครัวคุณมีรายได้เกินแสนนะคุณก็ต้องแต่บางคนบอกโหมันจะมาวัดกันอย่างนี้ก็ไม่ได้นะเพราะว่า
0: ก็ไม่ได้สิว่าลูกกับแม่บางทีก็อาจจะอยู่คนละบ้านก็ได้
1: ไม่ใช่ว่าลูกจะเลี้ยงดูพ่อแม่ได้ทุกคนน่ะ
0: ใช
1: ่พ่อแม่บางคนก็อยู่ส่วนพ่อแม่แต่ว่าแต่ตอนนี้เหมือนกับธนาคารจะใช้หนึ่งในมาตรการ
0: ไม่ได้ส่งเสีย
1: ครับหนึ่งในมาตรการที่เขาจะเอามาคัดกรองรอบใหม่เนี่ยพี่ก็ดูเรื่องของเขาจะดูด้วยว่าชื่อพ่อแม่ใครเนี่ยเอามาลดหย่อนภาษีก็แสดงว่าครอบครัวมีรายได้เกินแสน
0: ถูกเพราะว่าการที่ลูกเอาชื่อพ่อแม่มาลดหย่อนแสดงว่าลูกต้องดูแลพ่อแม่อยู่
1: เดี๋ยวดูนะฐานข้อมูลเขาจะปึ๊กขนาดไหนนะ
0: ก็ระวังเขาแสดงว่าก็ไม่ง่ายเนาะในการที่จะเป็นคนจนจริงๆนะอย่าเป็นเลยขอให้ทุกคนมีรายได้เกินแสนนะคะจะได้ไม่เป็นคนจนเนาะคนจนจะได้หมดจากประเทศไทย
1: ครับผม
0: เนาะ
1: อย่างที่บอกคือว่าผมนะว่าคือเวลาโทรมาบ้านนู้นได้บ้านนี้ได้เนี่ยอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่เขาไม่มีจริงๆแล้วยังไม่ได้หรือว่าคนพิการแล้วไม่ได้เนี่ยอันเนี้ยอันนี้น่าเห็นใจ
0: น่าเห็นใจใช่แล้วที่
1: ใครจะ
0: ริ
1: บรอดไปช่างมันเถอะแต่ว่าถ้าคนที่ลำบากอ่ะขอให้ได
0: ้ค่ะ
1: ขอให้รัฐบาลอย่าไปประเมินเขาแบบว่าโอ้โหเหมือนวันก่อนที่หน้าไมค์เราโทรมานะพี่หย่ากันไปตั้งเป็นสิบปีแล้วอ่ะยังตกหล่น
0: แล้วก็น้อยใจไงนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลต้องทบทวนสิทธิ์ตรงนี้ว่าถูกแล้วล่ะที่ให้ลงทะเบียนให้ยืนยันตัวตนใหม่เดี๋ยวก็จะไปเช็คสิทธิ์กระทรวงมหาดไทยจะเป็นผู้เช็คเลยที่ถืออยู่ตอนนี้13ล้านกว่าคนเนี่ยน้องดงเดี๋ยวก็จะคัดกรองใหม่ตามเกณฑ์ใหม่ที่มันเข้มข้นขึ้นว่าคุณเนี่ยไม่ใช่ว่ามีทรัพย์สินแล้วไปใส่ชื่อคนอื่นไว้มีรถยนต์จอดเรียงรายอยู่ในบ้านแต่เป็นชื่อคนอื่นทั้งหมดอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ต้องทำยังไงกลุ่มเนี้ยใช่ไหมมันก็ต้องมันต้องจนจริงๆอ่ะถือบัตรอย่างเงี้ยเพราะนั้นณขณะนี้กระทรวงมหาดไทยกำลังเร่งสำรวจอยู่นะคะแล้วก็จัดทำข้อมูลเพื่อจะส่งไปที่กระทรวงการคลังนะแล้วเชื่อว่ากลุ่มผู้ตกหล่นส่วนใหญ่ก่อนหน้านี้จะเป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเนี่ยต้องได้รับต้องบอกว่าต้องได้รับไม่ใช่ว่าจ่ายนะคะต้องได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อจะให้รัฐเยียวยาอย่างน้อยโอเคได้เดือนละ300 400ก็คือพอได้ซื้อกับข้าวกับปลาของจำเป็นในครอบครัวนะในครัวเรือนนะน้องรุ่งเนาะ
1: ใช่ใช่ครับ
0: น
1: ี่
0: เนี่ยค่ะเออเนี่ยเห็นใจเพราะเดี๋ยวก็คัดกรองอย่าคือหน่วยงานต้องตรวจสอบข้อมูลให้แม่นยำต้องมีเกณฑ์เอออันนี้ด้วยน้องรุ่งเขาบอกว่าจะเอาเกณฑ์การถือครองกรมธรรม์มาด้วยนะเออเนี่ย
1: ก็คือใครมีกรมธรรม์ก็ถือว่าไม่จนอย่างเงี้ยเหรอ
0: ไม่จนนะเออมีตังค์อ่ะค
1: ุ
0: ณซื้อกรมธรรม์ได้ซื้ออะไรอ่ะซื้อการลงทุนเนี่ย
1: ครับครับก็เข้มข้นแหละผมเชื่อว่าครั้งนี้เขาจะเข้มข้นขึ้นในการตรวจนะครับฐานข้อมูล Big Data ของรัฐบาลก็เดี๋ยวดูว่าจะมีข้อมูลมากน้อยขนาดไหนอย่างไร
0: ก็เขาบอกว่าอย่างนี้นะมีการคาดการณ์นะว่าขณะนี้ที่มีคนถือบัตรคนจนอยู่ 13.18 ล้านเนี่ยถ้าเอามาคัดกรองตามเกณฑ์ใหม่นะคะเมื่อคัดกรองเสร็จเรียบร้อยแล้วปริมาณผู้ถือบัตรคนจนอาจจะลดลงถึงประมาณ 20% จะช่วยประหยัดงบของรัฐได้กว่า 20,000 ล้าน
1: อ๋อ
0: ไม่น้อยนะคะเออไม่น้อยนะเพราะฉะนั้นไอ้งบที่ได้คืนมา 20,000 ล้านต่อเดือนที่โอนกันไปก็อาจจะไปช่วยคนกลุ่มใหม่ที่เปราะบางกว่า
1: อืม
0: นะ
1: อืมครับ
0: ค่ะ
1: ผมที่บอกขอให้ได้ถึงคนที่เขาไม่มีจริงๆคนที่เขาลำบากจริง
0: ๆจริง
1: ค
0: ่ะอันนี้ก็ลำบากเยอะจริงๆนะแต่ว่ามันบางทีตกหล่นอ่ะ
1: ครับ
0: ตกหล่นเยอะเลยนะคะก็รอเช็คกันนะคะพรุ่งนี้ว่าอย่างไรก็จะประกาศผลวันที่17กรกฎาคมนะ
1: ครับผมเราไปเริ่มลงทะเบียนกันก่อน 4-21 มิถุนายนนี
0: ้ใช่ค่ะ
1: ครับเอามาดูคนที่ไม่ลำบากกันบ้างนะครับเรื่องของกีฬาสักนิดนึงนะครับพี่สีเขาจะเอาเสื้อของตำนานนักฟุตบอลของบราซิลนะครับเปเล่นะฮะ
0: ไป
1: เสื้อเปเล่เอามาประมูลครับพี่ใช่
0: อ
1: ๋
0: อเอามาประมูลเนาะ
1: เป็นเสื้อที่ใส่ลงเล่นนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกปี1958โอ้โหนะฮะเออนัดนั้นเนี่ยนะครับ
0: เบอร์อะไรเบอร์10เบอร์9
1: เปเล่เบอร์10
0: ใส่เสื้อสีน้ำเงิน
1: ในวันนั้นใช่
0: เปเล่เบอร์10ตลอดกาลนะคือไม่ใช่เบอร์9เราจำผิดอ๋อค่ะ
1: เปเล่เบอร์10นะฮะแล้วก
0: ็
1: นัดนั้นเนี่ยใส่เสื้อสีน้ำเงินนะครับเลข10เนี่ยเป็นสีเหลืองเป็นเสื้อทีมชาติบราซิลนะ
0: 1958
1: ครับ58รูปีไหนเออนะปีนั้นเนี่ยเปเล่ยิงคนเดียวในนัดชิง2ลูกนะครับช่วยให้บราซิลเอาชนะสวีเดน5-2สร้างสถิติเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดที่ยิงประตูในฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศนะครับด้วยวัยแค่17ปีนะก
0: ็
1: ปีนั้นเปเล่เพิ่ง17นะครับคว้าแชมป์โลกครั้งแรกกับบราซิล
0: ค่ะ
1: นะฮะ1958เสื้อตัวนี้ถูกประมูลถูกประเมินเอาไว้นะครับที่มูลค่า6ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทย
0: เท่าไหร่
1: นะครับ
0: 6ล้านเหรียญ
1: 6ล้านเหรียญสหรัฐ
0: โอ้ตาย
1: เดี๋ยวคูณกันนะฮะคูณตั้ง32แล้วนะเท่าไหร่ตอนนี้33
0: 100ล้านอ่ะ
1: 192
0: ล้าน
1: เสื้อ1ตัวใส่กรอบมาไว้ที่บ้าน192ล้านนะครับเสื้อได้เสื้อเปเล่จริงๆนะใส่นะจริงๆเลยนะ
0: ค
1: ่ะนะครับเขามี
0: การเก็บก็ตัวเล็กแสดงว่ายังตัวเล็กมาก
1: ครับผม
0: โชคดีที่เราใส่ไม่ได
1: ้โอเคโชคดีไปไม่งั้นทั่วโลกอด
0: เป็นเราเนี่ยฮะ
1: โอ
0: ้โห1958มันกี่ปีมาแล้วล่ะเนี่ยนะฮะ
1: เออ
0: ปีนี้2026เนาะเดี๋ยวนะตัวนี้68ปีของน้อง
1: 8ปี
0: 68ปีเปเล่สวมครั้งแรกปี1958
1: เออมันตัวเดียวในโลกเลยจริงๆนะก็มันเป็นมูลค่าทางใจแหละผมว่านะ
0: ใช่ๆ
1: ถ้าคนที่เขามีเงินจริงๆก็เล็กน้อยมากเพราะมันหาไม่ได้
0: ก็มาเก็บใส่กรอบไว้
1: เออเดี๋ยวช่วงฟุตบอลโลกมันก็จะมีอะไรแบบนี้ขึ้นมานะครับเพื่อมันก็เป็นกระแสเนาะส่วนบอลโลกพี่เรามีข่าวแว่วๆมาแล้วนะว่าเอกชนทุ่มซื้อแล้วนะครับ
0: เอาจะซื้อแล้วเหรอใช่แล้วนะ
1: เอกชนเรายื่นไปแล้วครับประมาณ600กว่าล้าน
0: โอ้
1: เออยื่นไป600กว่าล้าน
0: ไป600กว่าล้านจาก 1,300 เหลือ600
1: ใช่มีแนวโน้มว่าคนไทยมีสิทธิ์เสียตังค์แล้วได้ดูต้องเสียเงิน
0: เอาตอนแรกเขาจะให้รัฐซื้ออย่างเดียวไม่ใช
1: ่
0: หรอ
1: ใช่ก็รัฐไม่เอาแล้วอ
0: ่
1: ะก็รัฐไปประกาศพวกมาก่อนน่ะเขาก็โกงราคาเลยสิ
0: เออ
1: ก็ไม่รู้เดี๋ยวดูว่ารัฐจะร่วมไหมนะฮะร่วมให้คนไทยได้มีโอกาสได้ดูฟรีด้วยไหมนะที่แน่ๆเนี่ยเอกชนเขาบอกว่ามีเจ้าหนึ่งยื่นไปแล้วนะครับเดี๋ยวลองฟังความคืบหน้ากันดูขอเอาสักแบบไม่เกิน500ใช่ไหมเดือนเดียวดูบอลไม่เกิน500พอจะยอมจ่าย
0: 500จ่ายได้อยู่เน
1: าะ500บาทเนี่ยกำลังแบบพอไหวสำหรับคนดูจะได้ไม่ต้องไปเดือดร้อนงบประมาณรัฐบาลนะฮะ
0: ใช่คือเดือนเดียวก็ไม่ใช่ว่าจะดูทุกนัด
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: เนี่ยมันจะดูนัดดูไม่ไหวแล้วเราคนขยันนะคนขยันทำงานนะพี่แปดเก้าโมงเราไปทำงานแล้วอ่ะนี่
0: เขาได้ไปดูย้อนหลัง
1: แปดโมงเก้าโมงอ่ะเราคนทำงานอ่ะเราจะไปดั้งดูบอลได้ไงหัวหน้าว่าแย่เลย
0: ใช่ไหมดูไม่กี่นัดเองต่อรองต่อรองยังจะซื้อยังจะซื้อเนี่ย
1: เวลาลางานถึงเวลาลางานดูบอลเลยนะฮะ
0: ก็มีแนวโน้มว่าจะได้ใช่ไหม
1: คือก็มีแนวโน้มว่าจะได้แต่ไม่ได้ดูฟรีไม่ได้ดูฟรีนะครับเดี๋ยวรอดูเนาะก็พฤหัสหน้าแล้วพี่ฟุตบอลโลก
0: ใช่เนี่ยมันใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วนะ
1: อาท
0: ิ
1: ตย์เดียวนะอาทิตย์เดียว
0: อาทิตย์เดียวแล้วคนไทยจะได้แบบก็คึกคืนขึ้นมาแหละเนาะในแวดวงอะเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะคึกคืนคึกคักเขาบอกว่าในฟุตบอลโลกปีนี้เนี่ยเดี๋ยวฟีฟ่าจะเพิ่มเทคโนโลยีขึ้นมาเกี่ยวกับระบบจับล้ำหน้าออกเส้นอะไรพวกนี้ค่ะรู้เทคโนโลยีประเภทไหนอีกนะ
1: เห็นไหมว่า
0: ทั่วสนาม
1: นะ
0: ติดตามตัวนัก
1: กฎกติกาใหม่ก็แบบอย่างการทุ่มอย่างเงี้ยนะก
0: ็
1: ห้ามถ่วงเวลาคือจะทำให้ฟุตบอลเนี่ยมันสนุกมันเร็วขึ้นทุ่มเนี่ยต้องทุ่มภายใน5วินาที
0: แล้วก็จะมีชิปฝังในลูกบอลด้วยนะ
1: มีฝังในก็คงจะดูเรื่องของแบบบอลข้ามเส้นหรือยังออกหรือยังเข้าไม่อะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่
1: คือเมื่อก่อนเนี่ยจะดูแค่ว่าฟุตบอลเนี่ยข้ามเส้นเข้าประตูหรือยังอันนี้อาจจะเอามาใช้ในเรื่องของออกข้างหรือยังออกหลังก่อนเปิดเนี่ยลูกบอลออกไปทั้งลูกหรือยังอะไรอย่างเงี้ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เทคโนโลยีมันก็ช่วยเราได้ล้ำหน้าขึ้นมากเรื่อยๆเนาะ
0: ใช่
1: ก็น่าจะสนุกสนานขึ้นนะครับในการดูฟุตบอลครั้งนี
0: ้รอบหู
1: ครับผม
0: ปิดค่ะบันเทิงและกีฬา
1: ครับเมาข่าว
0: เล่าบันเทิงเรามีกรมใหม่ชื่อกรมลดโลกร้อนเหรอ
1: จริงเหรอพี
0: ่ใช่ตั้งแล้วเมื่อวาน
1: กระทรวงอะไรอ
0: ่
1: ะ
0: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขาเสนอที่ประชุมครม.ขอตั้งกรมใหม่ชื่อกรมลดโลกร้อน
1: กระทรวงทรัพย์กรมลดโลกร้อน
0: ลดโลกร้อนโอ้โหถึงต้องเป็นกรมเลยเหรอก็ถือว่าให้ความสำคัญกับเรื่องของนี่แหละสภาพภูมิอากาศสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างนี้เนาะถามว่าเพราะอะไรทำไมถึงจำเป็นต้องตั้งกรมถ้าฟังจากรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นจะบอกว่า เพื่อให้สามารถเข้าถึงงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนระหว่างประเทศได้มากขึ้น เอามาป้องกันและลดผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่จะส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากวิกฤตอากาศทางโลกอันนี้ก็พอฟังได้นะคือเขาจะมีเงินกองทุนจากระหว่างประเทศอ่ะอนุมัตินะคะก็ประสานกันเหมือนกับได้คือจะได้เข้าถึงแหล่งทุนระหว่างประเทศอ่ะเพราะว่าจะรับมือกับภัยพิบัติในอนาคตกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็เลยต้องมีกรมเฉพาะขึ้นมาหนึ่งกรมเลยลดโลกร้อน
1: โอ้ครับครับ
0: ค่ะ
1: อ๋อ
0: เข้าใจตรงนี
1: ้เออ
0: ค่ะ
1: ก็ตามนะตามสถานการณ์โลกนะฮะมีหน่วยงานขึ้นมาดูแลเนาะ
0: ส่วนการเมืองอื่นๆช่วงนี้นายก

0: ดีเขากระโดงนะนักข่าวก็ถามแหละเมื่อวานคุณอนุทินก็พูดสั้นๆว่าทุกคนมีสิทธิ์จะทำในสิ่งที่ตัวเองเชื่อจะพูดอย่างน
1: ี้ครับ
0: เพราะว่าถามว่าแล้วตอนนี้กระบวนการมันเป็นยังไงอ่ะสำหรับเรื่องนี้แกก็บอกว่าอยู่ในกระบวนการที่ได้ทำอยู่แล้วคำพิพากษาทั้งหลายถ้าออกมาทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามไม่ได้มีใครอยู่เหนือกฎหมายหรอกใครจะฝ่าฝืนได้ก็ถามว่าตอนนี้กระทรวงคมนาคมรายงานความคืบหน้าเรื่องการทวงคืนทีละแปลงหรือเปล่าคุณอนุทินก็ตอบว่าเป็นเรื่องของการรถไฟนะที่ต้องรายงานที่กระทรวงคมนาคมก่อนส่วนกระทรวงมหาดไทยกับกรมที่ดินก็มีรายงานมาตลอดเหมือนกันไม่ได้ผูกพันกับคำพิพากษาที่บางคนพยายามจะพูดแล้วไปชี้นำให้สาธารณะได้เชื่อถือแต่ว่าอย่างนั้นก็คือว่าคำพิพากษาเนี่ยผูกพันเป็นรายแปลงซึ่งคำพิพากษาที่ออกมาคือชาวบ้านเนี่ยไปฟ้องการรถไฟให้ออกโฉนดแล้วศาลก็บอกว่าไม่ให้ออกแล้วไปชึกชักเพราะว่าแปลงอื่นก็คือไม่ได้ถูกกฎหมายเป็นเถื่อนไปหมดก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นการรถไฟก็ต้องไปฟ้องเป็นรายแปลงใครที่บุกรุกก็คือฟ้องกลับเอาคืนมาเป็นรายแปลงนะคะศาลก็มีคำวินิจฉัยทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามนายกก็ย้ำว่าไม่มีใครฝ่าฝืนได้เป็นอันขาดเรื่องนี้อย่าห่วงเลยเขาสั่นใจดูหน้าเครียดอยู่เมื่อวานอาจจะเครียดเรื่องอื่นนะไม่ได้เครียดเรื่องนี
1: ้ครับผม
0: นะเครียดเยอะแหละคุณอนุทินเนี่ยขนาดว่าเนี่ยให้เงิน60-40อยู่โคมนะพอเข้าไปดูในคอมเมนต์นะโอ้โหเนาะก็กระหน่ำนะไม่ใช่ชม
1: ก็ยังโดนว่าก็ยังโดนแซะเลยนะ
0: โอ้โหทั้งนั้นนะคะทั้งนั้น
1: พักฟังสักเพลงนะครับพี
0: ่ได้ค่ะเพลงสดนะเดี๋ยวกลับมาช่วงท้ายค่ะ
1: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์หนึ่งซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี่
1: ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven
2: เตรียมตัวกลับมา
3: โอ้ง
2: เตรียม
4: ไม่ชิมจังทั้งไก่ทอดกุ้งปลาหมึกหมูอัดผักมีประโยชน
5: ์รอบอร่อย
6: แน่นอนจ้า
7: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
8: ไหนบอกอมเพีย
9: ก็ใช้ตราฉลากทองไง
10: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
11: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Elevenและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
13: โอ้ยปวดท้อง
14: โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมของเธออยู่ไหน
13: ถึงไกลเลยพี่ไส้ติ่งแตกกันพอดี
14: ไม่ต้องห่วงเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเข้ารักษาฉุกเฉินได้เลยเจ็บป่วยฉุกเฉินแค่ไหนประกันสังคมก็พร้อมดูแลรักษาพยาบาลทันทีทุกที่ทุกเวลาโดยรีบแจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิภายใน72 ชั่วโมงเพื่อการดูแลต่อเนื่องสำนักงานประกันสังคมคุ้มครองค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร1506กด1โทรฟรี24 ชั่วโมง

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะเชิญค่ะ
3: เดี๋ยววันนี้คงเป็นประเด็นกันพอสมควรเรื่องนี้นะครับพี่ศรีโรงรับจำนำนะครับที่ขอนแก่นนะครับติดป้ายว่าไม่มีเงินให้กู้แล้วอ้าวชาวบ้านงงเลยฮะของรัฐนะครับสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองชุมแพนะครับที่ขอนแก่นติดป้ายว่าไม่มีเงินให้ชาวบ้านกู้ยืมเนื่องจากเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพออ้าวอย่างนี้ที่พึ่งสุดท้ายของชาวบ้านนะสถานที่จำนำเนี่ยนะครับโรงรับจำนำเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับนักข่าวก็เลยไปสอบถามรองนายกเทศมนตรีเมืองชุมแพนะครับว่าเอ๊ะมันทำไมมีป้ายแบบนี้ขึ้นนะครับเอาสั้นๆสรุปว่าเทศบาลเขาบอกว่าที่มีมติไม่เห็นชอบวงเงินกู้เพิ่มอีก40ล้านเนี่ยนะครับให้กับทางสถานธนานุบาลเนี่ยเนื่องจากว่าฝ่ายบริหารเนี่ยมองว่าข้อมูลของสถานธนานุบาลที่ยื่นมาเนี่ย4หน้ากระดาษนะมันยังไม่โปร่งใสมันยังไม่เพียงพอควรจะไปทำรายละเอียดมานะครับฝั่งสธ.ฝั่งเทศบาลเนี่ยเขามองว่าเขาไม่ได้ขวางหรอกนะจะกู้เงินเนี่ยแต่ว่ามันต้องมีรายละเอียดที่มันมีที่มาที่ไปเงินนี้มันจะไปไหนยังไงเขาบอกว่าภาระหนี้เดิมตอนนี้เนี่ยนะของสถานธนานุบาลเนี่ย121ล้านแต่มีเงินหมุนเวียนเนี่ยเหลือ8ล้าน8แสนบาทนะครับเพราะฉะนั้นการจะให้กู้รอบใหม่เนี่ยมันต้องมีแผนการที่ชัดเจนนะฮะโอ้ไม่เคยรู้เลยพี่เราว่าสถานธนานุบาลหรือโรงรับจำนำเนี่ยเขาขาดทุนหรือเขากำไรยังไงเขาเก็บดอกเขาจะขาดทุนได้ไง
2: หลักร้อยล้านขาดทุนตรงที่ว่าชาวบ้านเอาของไปจำนำแล้วไม่ไถ่คืนไง
3: ไม่ไถ่คืนใช่ไหมอ๋อ
2: เพราะจะเป็นสถานธนานุบาลมันเป็นของรัฐดอกเบี้ยก็ถูก
3: ครับ
2: ไปยอมเสียดอกเบี้ยเอาแล้วเงินก็ไปจมอยู่อย่างนั้นใช่ไหม
3: อ๋อ
2: ค่ะ
3: สงสัย
2: ใช่คิดว่าน่าจะอยู่
3: เดี๋ยววันนี้คงต้องเป็นระดับจังหวัดเข้าไปแก้ปัญหาแล้วล่ะนะครับ
2: ใช่ค่ะ
3: เพราะงั้นอย่างที่บอกมันเป็นที่พึ่งอาจจะสุดท้ายนะของชาวบ้านอ่ะ
2: เนาะถ้าไม่มีก็อยู่ไม่ได้
4: 5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
5: นาฬิกาของวันพุธที่3มิถุนายนค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศนะคะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ค่ะเช้าวันนี้อยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวังกูและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะ
6: ครับผมในเช้าวันนี้เราสองคนนะครับก็นำข่าวมาเสนอกันตั้งแต่6นาฬิกาแล้วนะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามพวกเราได้ทางเพจ Facebook ของ FM 100.5 และเพจ Facebook ของ Good Morning ASEANรวมทั้งการไลฟ์สดทาง TikTok ด้วยนะครับฝากเคาะหน้าจอฝากแชร์ไลฟ์ทาง TikTok ให้เราด้วยนะครับจะได้ทำให้คุณผู้ฟังที่อยู่ในแอปพลิเคชันนั้นเนี่ยสามารถที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ดีนะครับจากพวกเรานะครับมีการทักทายมาจากคุณ Ion Girl 950จากสวัสดีจากหัดใหญ่นะครับคุณ Empress แล้วก็คุณมิกกี้บ้านเราเขาคอมเมนต์บอกบ้านเราอ่ะร้านขายยายังควบคุมไม่ได้เลยนะคนไม่จบเภสัชยังขายได้เลยอุ้ยเดี๋ยวนี้สมัยนี้นะครับถ้าเลือกเอากับร้านที่เขามีแบรนด์เนี่ยเขาจะมีเภสัชกรอยู่ตลอดเลยนะครับคุณฟังครับคุณมิกกี้ครับ
5: ค
6: ่
5: ะ
6: ที่จะเห็นท่านใดบ้างครับ
5: มีหลายท่านเลยทีเดียวนะคะเมื่อสักครู่นี้ได้กล่าวไปถึงบ้างแล้วคุณสุภชัยมาเป็นท่านแรกนะคะแล้วก็คุณลอร่าจีนสวัสดีค่ะคุณเป้าหมายของชีวิตบอกว่าวันนี้หยุดมาออกกำลังกายค่ะโอแข็งแรงจังเลยนะคะขอให้ไปถึงเป้าหมายนะคะสวัสดีคุณเป้าหมายของชีวิตคุณยุทธพงศ์สวัสดีมาจากอำเภอสอดแม่ตากค่ะอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะอุณหภูมิ25องศาอากาศดีมากเลยนะคะคุณหมูก็ทักทายมาจากจังหวัดอุดรธานีค่ะบอกว่าเช้านี้26องศาเซลเซียสนะฮะ PM 2.5 เป็นสีเหลืองค่ะคุณอาพรก็สวัสดีทักทายเรามาเช่นกันนะคะบอกว่ารายการนี้เป็นรายการสุดยอดข่าวสารขอบพระคุณนะคะ คุณกฤตภาค่ะสวัสดีมาจากภูเก็ตบอกว่าเช้านี้26องศาเซลเซียสค่ะมีคุณชวรีคุณเบียร์คุณสักรินคุณเดชเดชาคุณเสือนอนไม่หลับและก็คุณเดชเดชาบอกว่าดอยหลวงเชียงดาวเช้านี้24องศาอากาศดีเข้าไปอีกนะฮะสวัสดีคุณกฤตชมนจากจังหวัดมหาสารคามด้วยค่ะคุณวรวุฒิคุณสมบัติเห็นแก้วคุณหัวหน้าหลอดน้อย
6: ขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะครับ
5: ใช่ค่ะมีคุณอะไรเห็นเชิญพี่ต้น
6: คุณอะไรคุณอะไรนะใช่ไหมทางนี้เห็นที่ทางทิกตอกนี่เห็นคุณอโนไทยแล้วก็คุณหมูไม่รู้ว่าหมูเดียวกันหรือเปล่านะครับสวัสดีพี่เจเจด้วยครับ
5: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
6: ก่อนที่เราจะไปคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนาม